0: การเอื้ออำนวยปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: ขณะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนเขตสายไหมเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเพื่อมอบถุงยางชีพและพูดคุยสอบถามปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จากนี้ไปจะมีการประชุมทุกวันในเวลา8 นาฬิกาเพื่อประสานงานกันของทุกหน่วยงานให้สอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันพร้อมเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะผู้บริหารลงเรือเข้าพื้นที่ชุมชนเคหะร่ม933เขตลาดกระบังเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและนำอาหารปรุงสุกใหม่น้ำดื่มยานมผงเด็กและสิ่งของจำเป็นเข้าไปส่งมอบถึงชุมชนที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่สถานีสูบน้ำประเวศบุรีรมย์เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมหารือแนวทางบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเน้นย้ำว่าขณะนี้ต้องดำเนินการทั้งการบริหารจัดการน้ำและการดูแลประชาชนควบคู่กันนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในทุกพื้นที่โดยเฉพาะจุดวิกฤตอย่างเคหะร่มเกล้าและเขตลาดกระบังพร้อมประเมินสถานการณ์เป็นรายจุดอย่างใกล้ชิดหากพบว่าการระบายน้ำล่าช้าให้เร่งประสานจัดส่งเครื่องสูบน้ำเข้าเสริมกำลังทันทีเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้ได้สั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูเร่งทำความสะอาดจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมให้กลับมาใช้งานได้และในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยปี2569ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ในลุ่มน้ำท่าจีนและการเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลมีผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่4จังหวัดลุ่มน้ำท่าจีนประกอบด้วยชัยนาทสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครร่วมประชุมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์อุทกภัยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยางชีพและยาให้ประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่วัดท่าดินแดงอำเภอผักไห่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาปิดท้ายที่นายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมนำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: กระทรวงมหาดไทยกำชับ3จังหวัดกลุ่มภาคตะวันตกให้บริหารจัดการน้ำตามเส้นทางของแม่น้ำแม่กลองให้สอดคล้องกันเน้นการเตือนภัยล่วงหน้านายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดภัยโดยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทั้ง3จังหวัดวางแผนบริหารจัดการน้ำและวางแผนรับมือตามเส้นทางของแม่น้ำแม่กลองอย่างสอดคล้องกันโดยให้จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามเตรียมพร้อมรับมวลน้ำหลากจากกาญจนบุรีล่วงหน้าจะตั้งศูนย์พักพิงเตรียมการแจ้งเตือนล่วงหน้าและเร่งอพยพประชาชนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรายบุคคลก่อนที่น้ำจะเข้าท่วมพื้นที่
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรุงเทพมหานครตั้งจุดบริการทางการแพทย์ดูแลชาวเคหะชุมชนร่มเกล้าใช้วิดีโอคอลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมพบแพทย์ทางไกลเพื่อให้คำปรึกษาและประเมินอาการให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล
4: นายพัฒนาพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้ทีมกรมการแพทย์ประสานงานกับกรุงเทพมหานครจัดตั้งจุดบริการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้บริการด้านการแพทย์สาธารณสุขรองรับประชาชนในเคหะชุมชนร่มเกล้ากรุงเทพมหานครและปรับใช้ระบบวิดีโอคอล DMS เทเล พบแพทย์ทางไกลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อให้คำปรึกษาประเมินอาการวางแผนการรักษาจัดส่งยาแก่ผู้ประสบภัยเพื่อให้ได้รับการดูแลต่อเนื่องรวมทั้งสื่อสารวิธีการใช้แอปพลิเคชันให้ประชาชนเข้าใจส่วนต่างจังหวัดมีข้อสั่งการให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่5และ6ประสานข้อมูลและการ

0: หาการดำเนินงานด้านการแพทย์สาธารณสุขอย่างทันท่วงทีรวมทั้งให้กรมควบคุมโรคกรมอนามัยกรมสุขภาพจิตเตรียมความพร้อมหลังน้ำลดจัดเตรียมแผนฟื้นฟูเฝ้าระวังควบคุมโรคการจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมการเยียวยาจิตใจให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ในจังหวัดที่ประสบอุทกภัยด้วยสำหรับสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมได้ขยายผลกระทบเพิ่มเป็น25จังหวัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางรวมเป็น 5,313 รายสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์รวม 7,756 รายการมีผู้รับบริการสะสม 9,838 รายล่าสุดได้สำรองยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้อย่างเพียงพอเป็นกลุ่มยาต้านจุลชีพยังคงมียาด็อกซิไซคลิน100มิลลิกรัมสำหรับรักษาโรคฉี่หนูคงคลังรวม 1,591,783 แคปซูลชุดยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวม 28,877 ชุดและชุดตรวจไข้หวัดใหญ่66,163 ชุดชุดตรวจโรคฉี่หนู 7,979 ชุดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรุงเทพมหานครประกาศสั่งปิดโรงเรียนสังกัดในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูง15เขตตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์นี้สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครออกประกาศเรื่องปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงเพื่อให้โรงเรียนสามารถตรวจสอบทรัพย์สินและจัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาคเรียนได้อย่างปลอดภัยโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษพุทธศักราช2541ข้อ5วงเล็บ3จึงมีคำสั่งให้ปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูงจำนวน15เขตเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์นี้ได้แก่เขตคลองสามวาเขตคันนายาวเขตจตุจักรเขตบางเขนเขตบางกะปิเขตบึงกุ่มเขตประเวศเขตมีนบุรีเขตลาดกระบังเขตวังทองหลางเขตสวนหลวงเขตสะพานสูงเขตสายไหมเขตหนองจอกและเขตหลักสี่โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนชดเชยในภายหลัง
2: คณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดูแลนักเรียนและนักศึกษาให้ได้รับค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพต่อเนื่องไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษานางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นภายในกรอบวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เพื่อสนับสนุนการให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนนักศึกษาสำหรับเป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้กู้ยืมกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณงบประมาณส่วนนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้การโอนเงินค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพของผู้กู้ยืมดำเนินต่อไปโดยไม่สะดุดช่วยให้นักเรียนนักศึกษาสามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาและลดผลกระทบจากข้อจำกัดด้านสภาพคล่องของกองทุน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลยกระดับการปรับปรามโนมินีและทุนต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยกระทรวงพาณิชย์กำหนดเรื่องนี้เป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วนและเพิ่มการตรวจสอบให้ครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้งบริษัทไปจนถึงการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามภายหลังจดทะเบียนหากพบความเสี่ยงจะตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและข้อเท็จจริงร่วมกับเครือข่าย23หน่วยงานแต่ต้องย้ำว่าการถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าเป็นโนมินีและการมีต่างชาติถือหุ้นไม่ได้ถือว่าผิดโดยอัตโนมัติเป้าหมายคือจัดการกับทุนที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยไม่สร้างอุปสรรคต่อนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนอย่างต้องและสุจริตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทย

0: ไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสหรัฐเตรียมถอนกำลังทหารออกจากฐานทัพแห่งสุดท้ายในอิรักภายในวันนี้ตามข้อตกลงปี2567ในสมัยของประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งถือเป็นการปิดฉากปฏิบัติการทางทหารที่ยืดเยื้อมานานกว่า2ทศวรรษและมีทหารอเมริกันเสียชีวิตมากถึง 4,500 นายขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของอิรักระบุว่าการถอนกำลังทางทหารสหรัฐในครั้งนี้อิหร่านจะได้ประโยชน์ในเชิงยุทธศาสตร์เนื่องจากเป็นการกำจัดกองกำลังที่ถ่วงดุลอำนาจของอิหร่านในอิรักมานานหลายปีรวมถึงกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนอิหร่านอาจขยายอิทธิพลด้านความมั่นคงและการเมืองอีกด้วยด้านนายอาบูมอยตาบาอัลยาซิรีผู้บัญชาการกลุ่มติดอาวุธในอิรักซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกล่าวว่าการถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากอิรักถือเป็นชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งอธิปไตยของประเทศไม่สามารถรักษาไว้ด้วยกองกำลังต่างชาติแต่เกิดจากกองกำลังต่อต้านและเจตจำนงของประชาชน
3: คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC 12ประเทศที่นำโดยสหรัฐมีมติเห็นชอบที่จะต่ออายุของกองกำลังปราบปรามกลุ่มอาชญากรรมในเฮติออกไปอีก6เดือนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในเฮติในวันที่13ธันวาคมนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีขณะที่กลุ่มติดอาวุธยังคงควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศจนส่งผลให้ประชาชน 1,500,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางเหตุความรุนแรงจากกลุ่มอาชญากรรมที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องหลังเหตุการณ์สังหารประชาชนอย่างน้อย11รายเพื่อเป็นการแก้แค้นที่กองกำลังปราบปรามดังกล่าวสังหารสมาชิกกลุ่มอาชญากรรมรวมถึงเหตุการณ์สังหารหมู่ที่มีผู้เสียชีวิตราว47รายและถูกลักพาตัวไปอีก50ราย
2: สำนักข่าว AFP รายงานว่ารัฐบาลออสเตรเลียสั่งการให้ทุกหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าอย่างเร่งด่วนและรายงานผลการตรวจสอบทั้งหมดไปยังกระทรวงมหาดไทยออสเตรเลียนายริชาร์ดมาวส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียระบุว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในปฏิบัติการของออสเตรเลียด้วยความรวดเร็วอย่างก้าวกระโดดและระบบของรัฐบาลจำเป็นต้องพัฒนาโดยทันทีซึ่งไม่อาจรอให้ระบบคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าเกิดความล้มเหลวและค่อยดำเนินการเปลี่ยนแปลงโดยจะต้องระบุช่องโหว่และรับมือก่อนจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังโมเดล AI ของ OpenAI เจาะระบบบริการสุขภาพออสเตรเลียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อมูลและเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้
3: หน่วยควบคุมไข้เลือดออกแห่งชาติศรีลังกาหรือ NDUC ขออภัยค่ะ NDCU เปิดเผยว่าศรีลังกามียอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมมากกว่า 1,127 คนและเสียชีวิตอย่างน้อย77รายแล้วในช่วง9เดือนแรกของปีนี้ซึ่งถือเป็นจำนวนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2560โดยเขตกัมปาฮาในจังหวัดเวสเทิร์นถือเป็นพื้นที่ที่มีผู้ป่วยมากที่สุดจำนวน 21,234 คนหรือประมาณร้อยละ 21.21 ของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดด้านแพทย์หญิงบราซิล่าซามาเรียเวียร่าแพทย์ชุมชนของ NDCU เตือนว่าฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้จำนวนผู้ป่วยสูงขึ้นไปอีกเนื่องจากมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกรวมถึงการจัดการขยะอย่างไม่ถูกวิธีพร้อมขอให้ประชาชนดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาดและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อช่วยลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกให้ได้มากที่สุดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาแบดมินตันชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศ วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโลเคียนยิวมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมในรอบ56ปีพร้อมได้กลับขึ้นตำแหน่งมือ1ของโลกอีกครั้งeSport PUBG Mobile ทีมชาติไทยนำโดยสาธิตถนอมจิตกัปตันทีมพร้อมด้วยปาวริศวงทองหัสชัยสุภชัยสิงห์แก้วภูมิรักพีวรรณะเลิศสกุลและณัฐวุฒิหมื่นสาคว้าเหรียญทองได้สำเร็จด้วยคะแนนรวม128คะแนนโดยเอาชนะคู่แข่งจาก11ชาติจากการแข่งขันทั้งหมด12แมตช์เซปักตะกร้อรอบชิงชนะเลิศทีมเดี่ยวชายทีมชาติไทยแชมป์เก่าประกอบด้วยธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรวุฒินันท์คำสนอและพรเทพถิ่นบางบนพบกับทีมชาติมาเลเซียรองแชมป์เก่าซึ่งทีมตะกร้อหนุ่มไทยเอาชนะมาเลเซียไป2-0เซตคว้าเหรียญทองเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายได้เป็นสมัยที่7ติดต่อกันกรีธาวิ่งผลัด 4x100 เมตรผสมทีมวิ่งผลัดของไทยประกอบด้วยไม้1ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสุภานิชภูลเกิดภูริพลบุญสอนและไม้สุดท้ายจิราภัทรขันอ่อนตาเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 40.87 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จโดยจีนเข้าอันดับ1ด้วยเวลา 40.78 วินาทีมวยสากลสมัครเล่นรอบรองชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนสุคิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่น3-2เสียงผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปด้วยเหรียญทองเจอกับปังโซมีจากเกาหลีเหนือในวันที่2ตุลาคมสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน143เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น45เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองส่วนไทยขึ้นมาอยู่อันดับ5มี12เหรียญทอง9เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงศึกจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่3ระยะทาง 189.7 กิโลเมตรมีนักปั่นลงชิงชัย120คนโดยนักปั่นไทยที่ทำผลงานดีที่สุดคืออภิสิทธิ์สุพันธ์ได้อันดับ10ของเอเชียเวลา4ชั่วโมง 31.59 นาทีส่วนแชมป์ประจำสเตจเป็นของมัตเตโอมานูเชลลี่นักปั่นอิตาลีขณะที่นักปั่นไทยคนอื่นๆทั้งพีระพลชาวเชียงขวางตุลธรโสสลามธนาคารชยาสมบัติธนชาติยะตันและนพชัยกล้าหาญก็เข้าเส้นชัยเป็นกลุ่มใหญ่ทำเวลา4ชั่วโมง 31.59 นาทีเท่ากันพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงา าขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร28เซนติเมตรและเวลา 19:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร4เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรและเวลา 14:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:09 นาที
5: 1นาทีกับกปท.
6: ผู้ที่ใช้เกียร์ออโต้ควรหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำแต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากรถผ่านการลุยน้ำแล้วควรรีบนำรถเข้าตรวจเช็คระบบเกียร์หากมีน้ำเข้าควรทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่เพื่อประสิทธิภาพในการขับขี่ทั้งนี้ภายหลังการขับรถลุยน้ำอาจประสบปัญหาเข้าเกียร์รถไม่ได้เพราะคลัตช์ติดให้แก้ไขโดยนำรถออกทดสอบบนถนนโล่งๆด้วยการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้สักครู่จนถึงอุณหภูมิทำงานแล้วดับเครื่องจากนั้นเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์หนึ่งสตาร์ทเครื่องทั้งที่เข้าเกียร์หนึ่งรถจะวิ่งไปข้างหน้าโดยขณะเครื่องติดและรถเริ่มวิ่งให้สังเกตดูว่าคลัตช์หลุดหรือไม่ถ้ายังไม่หลุดให้ลองเริ่มปฏิบัติตามข้างต้นใหม่โดยต้องแน่ใจว่าทดสอบในถนนที่โล่งจริงๆและขับด้วยความระมัดระวังอย่างสูงค่ะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าพระเต้าทักษิโณทกพระเต้าทักษิโณทกเป็นภาชนะใส่น้ำซึ่งเป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์มีลักษณะคล้ายคนโทมีพวยสำหรับเทน้ำและมีขันรองรับน้ำในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่สวรรคตหรือสิ้นพระชนแล้วเจ้าพนักงานในพระราชพิธีจะเชิญพระเต้าทักษิโณทกไปถวายพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าลงมาถึงหม่อมเจ้าเพื่อทรงใช้กรวดน้ำคำราชาศัพท์เรียกว่าทรงหลังทักษิโณทก
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
10: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่3พิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมเรียกว่านิกาหรือนิกะห์โดยส่วนมากมักจัดขึ้นที่บ้านหรือมัสยิดในชุมชนของฝ่ายหญิงซึ่งองค์ประกอบสำคัญจะต้องมีวะลีหรือผู้ปกครองของฝ่ายหญิงและชายมุสลิมอย่างน้อย2คนเมื่อเริ่มพิธีจะมีการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานอิหม่ามจะแสดงธรรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสามีภรรยาและหลักการครองเรือนจากนั้นผู้ปกครองฝ่ายหญิงจะกล่าวยกเจ้าสาวให้แก่เจ้าบ่าวและเมื่อเจ้าบ่าวกล่าวรับก็เป็นอันเสร็จพิธี
12: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้ฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมค่ะ
2: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภา
13: หนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
14: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
15: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมควบคุมโรคเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้ฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมพร้อมแนะนำประชาชนระมัดระวังการสัมผัสน้ำและดินโคลนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินลุยน้ำหรือทำความสะอาดบ้านหรือพื้นที่อื่นๆหากมีไข้สูงปวดเมื่อยน่องหรือตาแดงให้รีบพบแพทย์ทันทีและห้ามซื้อยามารับประทานเองโดยเด็ดขาดติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
16: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
17: ค่ะสวัสดีค่ะ
16: ค่ะคุณหมอคะทำไมในปีนี้เนี่ยค่ะอัตราผู้ป่วยในโรคฉี่หนูถึงสูงกว่าค่ามัธยฐาน5ปีย้อนหลังคะและปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ผู้ป่วยในมีอัตราสูงขึ้นเกี่ยวข้องกับบริบทความเสี่ยงในพื้นที่หรือว่าเรื่องของน้ำท่วมหรือไม่คะ
17: คือก็ต้องเข้าใจตรงตัวโรคฉี่หนูก่อนนะคะคือโรคฉี่หนูเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนซึ่งสัตว์ที่เป็นรังโรคอะค่ะก็คือหนูคือเชื้อนะคะจะอยู่ในปัสสาวะของหนูที่ติดเชื้อนะคะแล้วก็ความสำคัญของเชื้อนี้ก็คือว่าเวลาหนูหรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างอื่นนะคะอย่างที่มีรายงานก็มีสุนัขวัวแกะแพะพวกนี้ค่ะก็จะมีเชื้ออยู่ได้นะคะเวลาเขาเชื้อเอามาในปัสสาวะเนี่ยมันจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมในน้ำในดินได้นานได้เป็นเวลานานนะคะก็อาจจะเป็นหลายเดือนเลยทีเดียวนะคะทีนี้เวลาที่น้ำฝนตกหนักๆหรือว่ามีน้ำท่วมแบบนี้ค่ะมันก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างนึงที่จะทำให้เกิดการปนเปื้อนนะคะของเชื้อค่ะไปยังพื้นที่ที่มีแหล่งรังโรคอยู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงมักเห็นว่าในช่วงฤดูฝนนะคะบางทีดูเหมือนกับว่าอุบัติการณ์ของโรคฉี่หนูนะคะดูเหมือนอาจจะดูปรับเพิ่มขึ้นสักเล็กน้อยนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเราไปดูข้อมูลของประเทศเราจะพบว่ามันสามารถที่จะพบปรับปลายได้ตลอดทั้งปีนะคะแล้วถ้าเราดูข้อมูลในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะคะในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบปี69กับปี68
16: ค่ะ
17: ก็ยังอยู่ใกล้ๆเคียงกันแต่ว่ามันจะสูงกว่าค่ามัธยฐาน5ปีย้อนหลังซึ่งแปลว่ามันอาจจะมีเรื่องของจำนวนฝนปริมาณฝนอะไรที่มีส่วนในเรื่องของการมาเกี่ยวข้องตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโรคที่แท้จริงแล้วเราจะต้องมีการเฝ้าระวังกันทั้งปีเลยนะคะโดยเฉพาะในปีที่มีฝนตกหนักมีน้ำเยอะแล้วก็ต้องเรียนว่ามีผู้เสียชีวิตนะคะที่มีการรายงานอยู่นี่ก็จะเกือบทุกเดือนเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นโรคที่ยังต้องมีการเฝ้าระวังนะคะแล้วก็ใส่ใจกันอยู่ตอนนี้นี่ตอนที่เราเฝ้าระวังในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมกับพื้นที่ที่ไม่มีน้ำท่วมตอนนี้เราดูอุบัติการณ์อาจจะยังไม่ได้แตกต่างกันชัดเจนแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องดูตอนหลังจากที่น้ำล้นลงไปแล้วนะคะประมาณสักสองสัปดาห์ว่าเราจะมีเคสของตัวไข้ตัวโรคฉี่หนูหรือตัวเลปโตสไปโรซิสมีเพิ่มขึ้นให้เห็นอย่างชัดเจนหรือเปล่านะคะก็คงจะต้องยังคงมีการเฝ้าระวังกันต่อไปค่ะ
16: ค่ะคุณหมอคะน่าจะหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับในพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ค่ะจำเป็นจะต้องเดินลุยน้ำท่วมขังเป็นเวลานานๆค่ะแต่ว่าไม่มีบาดแผลอย่างนี้ค่ะคุณหมอมีโอกาสที่จะติดเชื้อไข้ฉี่หนูได้มากน้อยแค่ไหนคะ
17: โอเคค่ะก็คืออย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าเชื้อเนี่ยอยู่ในปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อแล้วก็ เวลาที่เขาปัสสาวะออกมาแล้วบางทีมันจะเวลาเกิดฝนตกเนี่ยนะคะน้ำก็อาจจะพาเชื้อไหลลงสู่แอ่งน้ำต่างๆนะคะอยู่บนพื้นดินได้ซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยเวลาสมมติว่าถ้าต้องไปเดินลุยน้ำอะค่ะซึ่งแน่นอนทางเข้าที่เป็นหลักเลยก็คือเข้าทางบาดแผลนะคะแต่กรณีซึ่งถึงเราไม่มีบาดแผลค่ะแต่ถ้าเราต้องแช่น้ำเป็นเวลานานๆอาจจะทำให้ผิวหนังค่อนข้างที่จะอ่อนนุ่มแล้วก็เปื่อยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะสามารถเป็นทางเข้าของเชื้อด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถึงแม้เราจะไม่ได้มีบาดแผลแต่ก็แนะนำว่าควรจะหลีกเลี่ยงนะคะถ้าทำได้ในเรื่องของการที่ต้องลุยน้ำหรือแช่น้ำนานๆนะคะอันนี้ก็จะสามารถที่จะทำให้เชื้อเนี่ยค่ะเข้าได้ทางผิวหนังที่มีการอ่อนนิ่มเอาลงนะคะเมื่อต้องแช่น้ำเป็นระยะเวลานานๆค่ะ
16: ค่ะคุณหมอคะมาถึงเรื่องอาการบ้างค่ะคุณหมอคะสำหรับผู้ที่ติดเชื้อค่ะในคนเนี่ยค่ะจะมีลักษณะอาการอย่างไรคะที่เราจะเห็นได้ชัดเจนเลย
17: ค่ะไข้ตัวโรคไข้ฉี่หนูนะคะหรือเรียกเลปโตสไปโรซิสเนี่ยค่ะจะมาด้วยอาการของไข้สูงเฉียบพลันค่ะซึ่งจริงๆแล้วระยะเวลาอาการป่วยอะค่ะทั้งหมดจะประมาณสัก2สัปดาห์นะคะแต่เพียงแต่ว่าช่วงที่เป็นมีไข้และมีเชื้อแบคทีเรียค่ะต้องบอกว่าไข้ฉี่หนูนี่เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะแต่เป็นการติดเชื้อจากสู่คนนะคะเป็นแบคทีเรียในช่วงสัปดาห์แรกอะค่ะคนไข้จะมาด้วยเรื่องของไข้สูงนะคะปวดเมื่อยตามตัวมันจะดูคล้ายๆไข้หวัดใหญ่หรือไข้เลือดออกในช่วงแรกๆแต่ว่ามันจะมีประเด็นเฉพาะนิดนึงตรงผู้ป่วยในเรื่องของโรคไข้ฉี่หนูเนี่ยค่ะอาจจะไม่ค่อยมีอาการทางระบบทางเดินหายใจเท่าไหร่คือไม่ค่อยเจ็บคอไอน้ำมูกคือถ้ามีอาการเหล่านี้เราอาจจะนึกถึงไปเชื่องไปเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจเช่นไข้หวัดใหญ่อะไรพวกนั้นนะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการปวดน่องไงกล้ามเนื้อน่องนะคะได้มากๆนะโดยเฉพาะตรงอาจจะปวดตรงกล้ามเนื้อน่องแล้วก็ตรงที่หลังได้ค่ะนะคะเฉพาะเจาะจงตรงนี้แต่ถ้าเป็นพวกไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่อันนี้มันจะเหมือนกับปวดไม่ตามตัวทั่วไป
16: ค่ะ
17: อาจจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงแค่ตรงที่น่องหรือตรงที่หลังและถ้าเป็นส่วนหนึ่งของโรคไข้ฉี่หนูค่ะประมาณปลายสัปดาห์แรกๆคืออาจจะมีไข้ผ่านไปแล้ว 3-4 วันแล้วอาจจะเริ่มมีเหมือนตาเหลืองมีตัวเหลืองหรืออาจจะมีคราบไตที่ผิดปกตินะคะซึ่งอันนี้จะเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยเจอในไข้เลือดออกแล้วก็ไข้หวัดใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นโดยหลักการทั่วไปเราจึงพยายามอยากจะวินิจฉัยได้ตั้งแต่ไข้ประมาณช่วง 3-4 วันแรกอะค่ะเพราะว่าโรคไข้ฉี่หนูเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งแปลว่าเขามียาปฏิชีวนะในการรักษาซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะที่มีอยู่ในโรงพยาบาลทั่วไปเลยนะคะที่เราใช้กันบ่อยๆเลยนะคะเพียงแต่ว่าต้องเข้าสู่การรักษาโดยเร็วที่สุดได้ยาปฏิชีวนะโดยเร็วที่สุดส่วนใหญ่เคสที่ต้องเสียชีวิตไปบางทีอาจจะมีมาโรงพยาบาลล่าช้าวินิจฉัยได้ล่าช้าเหล่านี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้มีการแจ้งเตือนคือพูดง่ายๆคือคุณหมออะค่ะส่วนใหญ่โดยเฉพาะถ้าอยู่ในพื้นที่จะมีความเฝ้าระวังและในเรื่องของตัวไข้ฉี่หนูเบื้องต้นเองเนี่ยนะคะการมาถึงตอนนี้เราจะมีชุดทดสอบเบื้องต้นสมมติมีไข้มาวันสองวันอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีทั้งเรื่องของการตรวจเลือดนะคะซึ่งสำหรับไข้เลือดออกเราก็จะมีชุดตรวจเดงกี NS1 แอนติเจนเนาะซึ่งอันนี้ก็บอกแล้วบอกเลยที่เป็นไข้เลือดออกนะคะหรือว่าถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็มีการสวอปเนาะเอาสิ่งคัดหลั่งที่ตรงบริเวณน้ำมูกที่ในจมูกนะคะหรือว่าที่คอนะคะไปตรวจก็เพราะว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ก็ให้การรักษาไปแต่ในกลุ่มที่เราตรวจเบื้องต้นไม่พบทั้งไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออกนะคะและโดยเฉพาะถ้ามีประวัติอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมมีแปรหรือมีประวัติสัมผัสไปลุยน้ำเราก็จะนึกถึงนะคะคุณหมอก็จะนึกถึงในเรื่องของโรคไข้ฉี่หนูเมื่อนั้นเองแล้วเนี่ยก็จะมีการให้ยาปฏิชีวนะเลยโดยเร็วนะคะไม่ได้จำเป็นจะต้องรอผลพ่อเชื้อรอผลตรวจระดับภูมิคุ้มกันซึ่งมันอาจจะล่าช้าเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะอยู่ในแนวทางการรักษาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าขอให้ประชาชนนะคะสมมติว่าถ้ามีไข้ปวดไม่ตามตัวปวดน่องนะคะสักประมาณ 1-2 วันแล้วไปลุยน้ำมาในช่วงประมาณสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะขอให้รีบพบแพทย์นะคะแล้วก็แจ้งประวัติดังกล่าวนะคะเพื่อแพทย์จะได้มีการตรวจวินิจฉัยแล้วก็ให้การรักษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและทันท่วงทีนะคะค่ะ
16: ค่ะคุณหมอคะสุดท้ายนี้นะคะทำไมการซื้อยาทานเองค่ะถึงทำให้อาการรุนแรงขึ้นและยาชนิดไหนบ้างนะคะที่อันตรายแล้วก็ห้ามรับประทานอย่างเด็ดขาด เรื่องนี้เนี่ยคุณหมอมีคำแนะนำสำหรับประชาชนไหมคะ
17: โอเคค่ะคือในเรื่องของเอาเรื่องของเฉพาะเรื่องไข้ฉีดหนูเลยนะคะคือมันจะมียาที่ใช้รักษานะคะแล้วก็มีเรื่องของยาป้องกันนะคะซึ่งจริงๆต้องเรียนว่าตัวที่เป็นยาป้องกันนะคะมันก็จะเป็นตัวที่เราใช้ในการรักษานั่นแหละเพียงแต่ว่าเราไม่อยากจะใช้ยาโดยมากเกินไปโดยไม่จำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นโดยทั่วๆไปเราจะแนะนำในการกินยาป้องกันโรคฉี่หนูเนี่ยนะคะหมายถึงว่ากินตอนช่วงที่ยังไม่ได้ยังสบายดีว่างั้นแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะคะและมีประวัติก็คือเหมือนกับว่าต้องไปลุยน้ำนะคะนานๆหรือแช่น้ำนานเหล่านี้ค่ะมีประวัติไปสัมผัสหรือว่าถ้าโดยอาชีพนะคะก็เช่นอย่างเช่นอาสาสมัครที่กู้ภัยที่จะต้องสัมผัสน้ำกันแช่น้ำกันอยู่ทั้งวันในพื้นที่เสี่ยงนะคะหรือเกษตรกรที่ว่าต้องทำงานในพื้นที่เสี่ยงกรณีเหล่านี้ค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดอยู่นะคะเราก็จะแนะนำในเรื่องของการกินยาตัวนี้ป้องกันนะคะซึ่งการกินยาป้องกันเนี่ยนะคะต้องเรียนว่าต้องผ่านดุลพินิจของแพทย์นะคะเพราะว่าแพทย์จะต้องพิจารณาว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงจริงก็คือกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสน้ำนานแช่น้ำนานกลุ่มเสี่ยงด้วยอาชีพประมาณอย่างนี้ค่ะซึ่งก็จะมีการให้ยาถ้าเกิดว่าในช่วงที่เขาไปสัมผัสหรือแช่น้ำนานนั้นอาจจะเป็นแค่ช่วงแค่สัปดาห์เดียวอาจจะกินแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าต้องมีการสัมผัสต่อเนื่องอาจจะต้องมีการทานทุกสัปดาห์ประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็จะมีคำแนะนำว่าควรจะต้องไม่มากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นจึงไม่แนะนำให้ซื้อยาทานเองนะคะเพราะว่ายาเนี่ยค่ะก็จะอันนี้สำหรับยาในการป้องกันในเรื่องของไข้ฉี่หนูนะคะมันก็จะมีต้องระมัดระวังในหญิงตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ในเด็กนะคะที่น้อยกว่า8ปีเหล่านี้เป็นต้องหรือหญิงให้นมบุตรหรือผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยาบางอย่างเพราะฉะนั้นการกินยาป้องกันเนี่ยนะคะจึงต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์และควบคู่กับความเสี่ยงของเราด้วยนะคะในกรณีที่ไม่ได้กินยาป้องกันอย่างที่ได้เรียนให้ทราบแล้วว่ายารักษาเนี่ยนะคะจริงๆเป็นยาที่ดีมากและถ้าให้ยาได้เร็วนะคะก็สามารถที่จะปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีซึ่งไม่มั่นใจหรือว่าอาจจะอยู่ในกลุ่มเช่นบางคนมีโรคตับโรคไตก็อาจจะต้องระวังในเรื่องการกินยาป้องกันอันนี้นิดนึงนะคะถึงได้เรียนให้ทราบว่าปรึกษาคุณหมอนิดนึงว่าควรจะกินยาป้องกันไหมในกรณีซึ่งอาจจะความเสี่ยงถ้าเกิดไปทานยาป้องกันเหล่านี้ค่ะเราก็อาจจะต้องระมัดระวังตัวเองไม่ไปสัมผัสโรคและถ้าเกิดก็ระวังว่าถ้าเกิดมีอาการแล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องไปสัมผัสโรคแบบนี้ค่ะก็จะตั้งประวัติคุณหมอจะได้รีบให้ยารักษาเร็วนะคะ
16: ค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
17: สวัสดีค่ะ
18: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนสร้างตลาดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพื้นที่ปลอดการเผาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรลดการเผาควบคู่กับการสร้างรายได้ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษค่ะ
19: การผลักดันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพื้นที่ปลอดการเผากำลังเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ภาครัฐและภาคเอกชนหวังใช้แก้ปัญหาการเผาในภาคเกษตรควบคู่กับการสร้างตลาดและรายได้ให้เกษตรกรแต่คำถามสำคัญคือการเปิดตลาดรับซื้อผลผลิตปลอดการเผาจะจูงใจให้เกษตรกรลดการเผาได้หรือไม่และตลาดนี้จะขยายไปได้ไกลแค่ไหนนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวภายหลังพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างโรงงานอาหารสัตว์และสถาบันเกษตรกรเพื่อเชื่อมโยงการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพื้นที่ปล่อยการเผาเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ว่าความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการลดการเผาในภาคเกษตรซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของปัญหาฝุ่น PM2.5 โดยมุ่งยกระดับการผลิตตั้งแต่ต้นทางและสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับให้สอดรับกับแนวโน้มตลาดโลกที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐาน ด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเบื้องต้นตั้งเป้ารับซื้อประมาณ 7,400 ตันครอบคลุมเกษตรกรราว 8,700 รายโดยผลผลิตที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับราคารับซื้อสูงกว่าราคาตลาด5สตางค์ต่อกิโลกรัมพร้อมจัดช่องทางพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับซื้อและมีแผนขยายไปยังกลุ่มเกษตรกรอื่นๆเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ลดการเผา
20: เราจะเพิ่มเรื่องของความเข้มแข็งความยั่งยืนในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานและวันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญก็คือการรับซื้อสินค้าที่มีการปลอดการเผาการรับซื้อเนี่ยเราอาจจะมองเห็นว่าแค่5สตางค์อาจจะเป็นตัวเลขที่ดูไม่ได้เยอะแล้วถึงแม้ว่าในตัวเลข 7,400 ตันกับสมาชิกเกษตรกร 8,700 กว่ารายเนี่ยอาจจะยังดูไม่เยอะแต่สำหรับเกษตรกรก็คือเป็นเรื่องที่สำคัญฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้นำมาแค่เรื่องสุขภาพแต่มันส่งผลให้รัฐต้องเอางบประมาณเข้าไปช่วยแทรกแซงแก้ไขดังนั้นเนี่ยสำหรับการเริ่มต้นแล้วผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
19: ขณะที่ตัวแทนเกษตรกรจากสหกรณ์นิคมแม่สอดจำกัดหนึ่งในกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยืนยันว่าผลผลิตข้าวโพดของกลุ่มมาจากพื้นที่ที่ไม่มีการเผาอย่างแน่นอนแต่ปริมาณรับซื้อในระยะแรกประมาณ 7,400 ตันยังถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศที่มีราว4ล้านตันจึงต้องการให้ภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มปริมาณรับซื้อให้มากขึ้นขณะเดียวกันต้นทุนการผลิตของเกษตรกรปรับตัวสูงขึ้นทั้งค่าปุ๋ยค่ายาและค่าขนส่งโดยมองว่าราคารับซื้อที่เหมาะสมควรอยู่ที่ประมาณ11บาทถึง 11.50 สตางค์ต่อกิโลกรัมเพื่อให้สอดรับกับต้นทุนและช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพและประกอบอาชีพต่อไป
21: เรื่องเผาเนี่ยผมรับรองได้ว่าของผมไม่เผาแน่นอนเกษตรกรเรื่องปลูกข้าวโพดนี่ไม่เผาหรอกครับขอให้ช่วยเยอะๆกว่านี้5ตังค์เนี่ยผมคิดว่านิดเดียวครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายปีนี้ปุ๋ยยาคืนคิดจริงๆแล้วเกษตรกรต้องการอยู่ที่ประมาณ8บาทหรือว่า11บาท50ตังค์เพราะค่าขนส่งมันสูงนะครับอันนี้รับซื้อแค่ 7,000 ตันเงี้ยเกษตรกรประเทศไทยเนี่ยปลูกเยอะนะครับข้าวโพดอ่ะถ้าพอมีรายได้เศรษฐกิจเราก็ดีขึ้นพื้นฐานเราก็ดีขึ้น
19: แม้ภาครัฐและภาคเอกชนจะสร้างตลาดให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปล่อยการเผาเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 และสร้างรายได้ให้เกษตรกรแต่สิ่งสำคัญคือต้องมีทั้งปริมาณรับซื้อและราคาที่จูงใจเพียงพอเพื่อให้เกษตรกรเห็นว่าการไม่เผาสามารถสร้างรายได้และทำให้อยู่รอดได้จริงเพราะหากตลาดขยายตัวและเกษตรกรมีรายได้ที่เหมาะสมการไม่เผาก็อาจกลายเป็นทางเลือกที่สร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรได้ในระยะยาวบุริมปราศโสภาภาครายงาน
22: จังหวัดระยองร่วมกับสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์เบนเนเล่นำเสนอผ่านแนวคิดสมุดกระแสพลิกบทบาทใหม่ของเมืองอุตสาหกรรมสู่หมุดหมายเมืองศิลปะแห่งที่5ของประเทศไทยรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
23: เคาะข่าวเล่าประเด็น
24: จังหวัดระยองได้จัดเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale ระยอง 2027ครั้งที่5ที่จะมาถึงในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีหน้าล่าสุดได้เปิดตัวทีมผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์และพันธรักษ์อย่างเป็นทางการจากการคัดเลือกของจังหวัดระยองและสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมกับแนวคิดสินสมุดกระแสของนายจิรเดชและนางพรพิไลมีมาลัยคู่รักศิลปินร่วมและกลุ่มศิลปินบ้านนอกจากชุมชนหนองโพจังหวัดราชบุรีส่วนทีมพันธรักษ์เป็นชาวต่างชาติ3คนได้แก่นางสาวเอมิลี่ซินเจียลีจากประเทศจีนนางสาวเกชยาดาชิเรกาจากอินโดนีเซียและนายชูคิอิมามูระจากญี่ปุ่นนางแกสอนกำเนิดเพชรผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกล่าวว่างานเบเนเล่ครั้งที่5จะมีขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน2570จนถึงเมษายน2571มุ่งหวังสร้างบทบาทใหม่ให้กับระยองจากภาพลักษณ์เมืองอุตสาหกรรมแหล่งผลไม้และธรรมชาติที่สวยงามไปสู่หมุดหมายการเป็นเมืองศิลปะแห่งใหม่ของไทยนับเป็นการเปิดมิติครั้งยิ่งใหญ่ให้กับจังหวัดระยองโดยหยิบอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของภาคตะวันออกทั้งหมดมานำเสนอในรูปแบบของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่าดึงดูดผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะจากทั่วโลกเข้ามาเยี่ยมชมและท่องเที่ยวในจังหวัดระยองในแบบที่หลากหลาย
0: การสร้างสรรค์งานในครั้งนี้นั้นมันจะต้องมีความสอดคล้องและสำคัญกับบริบทของชุมชนกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระยองหลังจากนี้ทางผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ร่วมกับสสร.ร่วมกับจังหวัดระยองก็จะได้ดำเนินการในเรื่องเทียบเชิญศิลปินจากทั่วโลกเข้ามาร่วมงานเมื่อเราเทียบเชิญไปแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะเรียนเชิญศิลปินมาศึกษาบริบทของชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยองก็จะได้ออกแบบงานเสนอโปรโพโซเข้ามา
24: สำหรับการเปิดตัวเมืองศิลปะของจังหวัดระยองนายจิรเดชมีมาลัยผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์บอกว่าครั้งนี้จะนำเสนอผ่านแนวคิดสินสมุทรกระแสซึ่งหมายถึงทรัพย์ในดินสินในน้ำเป็นการขยายบริบทของเมืองระยองได้อย่างตรงจุดทั้งในแง่ของเมืองอุตสาหกรรมวิถีวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นสิ่งสำคัญของการทำงานคือจะมีการจัดทำชุดความรู้เมืองระยองเพื่อให้ศิลปินได้เข้าไปทำงานกับคนในชุมชนนำเสนอผลงานศิลปะจากพื้นที่คือการสร้างระบบนิเวศเช่นเดียวกับรากโกงกางที่ก่อตัวอย่างรากเติบโตและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
1: แนวคิดในการทำงานในลักษณะที่เรียกว่าศิลปะการมีส่วนร่วมและการขับเคลื่อนสังคมที่ศิลปินเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องลงพื้นที่พบปะคนในชุมชนก่อนที่จะสร้างสรรค์ศิลปินกลุ่มนี้สำคัญมากๆเพื่อที่จะปูพื้นฐานให้กับการรับรู้แล้วก็สร้างผลงานจากกลุ่มคนกลุ่มเยาวชนกลุ่มผู้สูงวัยในแต่ละอำเภอแต่ละพื้นที่
24: หลังจากนี้จะมีการฝังตัวทำงานอยู่ในจังหวัดระยองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวางแผนจะลงพื้นที่และจัดทีมกระจายทำงานไปยังอำเภอต่างๆเพื่อสร้างการรับรู้ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันศึกษาข้อมูลในพื้นที่เป็นการเตรียมพร้อมก่อนที่ศิลปินจากนานาประเทศจะลงพื้นที่จริงเพื่อสร้างสรรค์ผลงานต่อไปมาลิชโยรายงาน
22: ปิดท้ายที่การบริหารบ้านเมืองที่โปร่งใสและมีธรรมาภิบาลพลังการตรวจสอบจากภาคประชาชนถือเป็นกลไกสำคัญที่สุดในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติอีกทั้งรัฐธรรมนูญยังกำหนดให้ทุกคนมีหน้าที่ในการป้องกันและไม่สนับสนุนการทุจริตทุกรูปแบบติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและทรัพย์สินของนักการเมืองไม่ใช่เพียงหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นแต่ภาคประชาชนถือเป็นหัวใจสำคัญที่สุดเนื่องจากประชาชนคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดนักการเมืองและได้รับผลกระทบโดยตรงจากการดำเนินนโยบายต่างๆอีกทั้งรัฐธรรมนูญยังได้กำหนดให้ประชาชนมีหน้าที่ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบนายกิติศักดิ์พุทธพันธ์ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวถึงความสำคัญของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนักการเมืองไว้ถือเป็นกลไกสำคัญของระบบการเมืองไทยและการตรวจสอบโดยภาคประชาชนเป็นสิ่งที่ทุกประเทศให้ความสำคัญซึ่งการที่ประชาชนเฝ้าติดตามบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนักการเมืองจะช่วยให้ประชาชนรับทราบว่านักการเมืองเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งแล้วใช้อำนาจไปแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้องหรือให้กับประชาชนเพื่อเป็นการคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนหรือเงินภาษีที่จ่ายไป
5: การที่ประชาชนเฝ้าติดตามบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนักการเมืองเนี่ยจะช่วยให้ประชาชนเนี่ยรับทราบว่านักการเมืองท่านนั้นเนี่ยเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งแล้วเนี่ยท่านใช้อำนาจไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้องหรือให้กับประชาชนกันแน่นะครับอันนี้เป็นหัวใจประการที่หนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือว่าเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะว่าถ้าเกิดประชาชนเนี่ยได้ผู้นำหรือนักการเมืองที่มีความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเนี่ยนอกจากจะทำให้สถิตภาพทางการเมืองเนี่ยมีความมั่นคงแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยประเทศชาติในการพัฒนาในระยะยาวด้วยครับผม
4: สำหรับประชาชนที่พบข้อสงสัยหรือเห็นความผิดปกติเกี่ยวกับทรัพย์สินของนักการเมืองหรือการถือครองทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ได้ยื่นแสดงไว้สามารถแจ้งเบาะแสมายังสำนักงานปปช.ได้ทันทีโดยเน้นย้ำว่าการแจ้งเบาะแสเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการตรวจสอบประชาชนผู้แจ้งไม่ถือว่าเป็นคู่กรณีหรือผู้ฟ้องร้องโดยตรงซึ่งทางปปช.มีช่องทางอำนวยความสะดวกทั้งสายด่วนปปช.1205ระบบออนไลน์หรือเดินทางไปที่สำนักงานปปช.ทั่วประเทศส่วนเรื่องความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแสนั้นทางสำนักงานปปช.มีมาตรการคุ้มครองอย่างเข้มงวด
5: ในส่วนของการคุ้มครองผู้ที่ช่วยเหลือแจ้งเบาะแสกับปปช.นะครับทุกข้อมูลที่แจ้งเนี่ยจะเป็นความลับขั้นสูงสุดหากในมีกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสนักการเมืองหรือผู้แจ้งเบาะแสมาแจ้งว่าเขากระทำความผิดเนี่ยครับ ทราบโดยชัดเจนหรือว่าโดยการสันนิษฐานเนี่ยแล้วไปกลั่นแกล้งดำเนินคดีนะครับเหล่านี้ทางปปช.เองเนี่ยก็สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือทุกรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนสามารถมั่นใจได้เลยว่าทางปปช.หรือทางรัฐเนี่ยก็จะคุ้มครองท่านตามกฎหมายอย่างเต็มที่ครับ
4: สำหรับผู้ที่ก้าวเข้ามาเป็นนักการเมืองจะต้องมีความโปร่งใสในระดับที่แสงสว่างสามารถส่องผ่านตัวได้ตลอดเวลาการเปิดบัญชีทรัพย์สินจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้สื่อมวลชนและประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องและร่วมกันยกระดับดัชนีรับรู้การทุจริตของประเทศให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตเพราะการร่วมมือกันเป็นหูเป็นตาของทุกคนคือพลังสำคัญในการสร้างสังคมไทยให้โปร่งใสไร้การทุจริตอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
23: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโรครับ
1: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะสองประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โรงแรมเอสศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรมเอสศรีราชาโทร038-183-888
1: ลูก Tropicana Lotion ที่แขนRelax ฉลอง Tropicana Lotion ที่ขานุ่ม Glow ทา Tropicana Lotion ทั้งตัวหอมละมุนโอบกอดผิวด้วยคุณค่าน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกผิวผ่อนคลายหอมนุ่มและดูกระจ่างใส Tropicana Body Lotion มะพร้าวยิ่งทาผิวยิ่งได้พักที่ Tops Gourmet Market Beautrium และห้างชั้นนำทั่วประเทศ
2: เคยไหมครับหยิบหนังสือเพราะหน้าปกซื้อของแค่เพราะสวยเลือกคบคนจะแค่หน้าตาแล้วเป็นไงสุดท้ายได้อย่างที่คิดหรือเปล่าซื้อบ้านก็เหมือนกันดูแค่ภายนอกมันไม่ได้สุภาไลเชื่อว่าบ้านที่ดีไม่ใช่แค่สวยแต่โครงสร้างและวัสดุต้องมีคุณภาพเพราะคุณภาพที่แท้จริงเริ่มจากข้างในสุภาไลควอลิตี้บิกินส์อินไซด์
3: โรงพยาบาลธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมวิ่งลอยฟ้ามหากุศลกับโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิผู้ชนะเลิศชายและหญิงประเภทฮาฟมาราธอนได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นรางวัล
4: ส่วนผู้ชนะชายและหญิงประเภทมินิฮาฟมาราธอนมีรางวัลมอบเป็นเกียรติให้ด้วยแล้วมาร่วมวิ่งร่วมสร้างกุศลไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2569สมัครได้ที่ race.thai.run/thonburirun2 สอบถามเพิ่มเติมโทร095-558-1556 ธนบุรีรันครั้งที่2วิ่งไปด้วยกันเพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
5: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน

สวัสดีค่ะเช้านี้เริ่มด้วยความละมุนละไมของดนตรีจาก Fly Me to the Moon นอร์ดไดอัมบัวออเคสตราตามด้วยแจ๊สเบาๆสแตนดาร์ดแจ๊สโดยลิซ่าโอนะ Fly Me to the Moon กับวันพุธสีเขียวที่เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ความสดชื่นและความสงบผ่อนคลายสบายตาสบายใจอีกด้วยเริ่มต้นเช้าวันนี้ก็มีทักทายกันมาด้วยการสบายตาคุณฟังส่งมานี่ธรรมชาติสีเขียวบ้างหยดน้ำเกาะใบไม้บ้างคำทักทายต่างๆก็ทำให้เรารู้สึกละมุนอบอุ่นใจขอบคุณมากๆใครยังไม่ได้แอดไลน์มาทักทายส่งพลังบวกให้กันและกันก็แอดไลน์เพิ่มเพื่อนด้วย ID Line เครื่องหมายแอดไซน์แล้วพิมพ์ว่า Top Radio ค่ะเช้านี้เราเริ่มต้นด้วย Fly Me to the Moon เรื่องราวของเพลงที่ไพเราะด้วยทำให้นึกถึงธรรมชาติอันงดงามด้วยแล้วก็เป็นเพลงที่มีประวัติศาสตร์น่าสนใจนะคะวันนี้เวอร์ชันลิซ่าโอนะก็จริงแต่เวอร์ชันเดิมๆเนี่ยยังมีประวัติศาสตร์ร่วมกับมวลมนุษยชาติถูกเปิดในยานอวกาศระหว่างภารกิจอพอลโล10และอพอลโล11นับเป็นเพลงแรกที่ถูกเปิดบนดวงจันทร์นะคะซึ่งก็นำมาฝากกันวันนี้ด้วยแจ๊สละมุนเสียงร้องนุ่มนวลช่วยส่งพลังบวกให้คุณรู้สึกเหมือนได้บินไปพักผ่อนท่ามกลางดวงดาวในเช้าวันพุธน้ำท่วมก็บินหนีน้ำขึ้นไปบนดวงดาวกันด้วยจินตนาการของเสียงเพลงแล้วมาดูกันว่าวันนี้กรมอุตุว่าอย่างไรบ้างประจำวันสุดท้ายวันน้ำลาเดือนกันยายนกรมอุตุบอกประเทศไทยของเรานั้นมีฝนลดลงหมายถึงตอนบนของประเทศไทยแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะประชาชนภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนั้นมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางคลื่นสูง 1-2 เมตรก็ไม่มากนักบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยวันนี้ฝนลดจริงค่ะภาคเหนือเนี่ยเหลือ 30% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 30% เหมือนกันเช่นเดียวภาคกลางภาคตะวันออกมา 30% รวดเลยส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออก 60% เช่นเดียวภาคใต้ฝั่งตะวันตกกรุงเทพและปริม

ถนนก็ 30% ค่ะวันนี้น้ำอาจจะค่อยๆลดลงไปได้อีกเพราะฝนไม่กระหน่ำมาเยอะอุณหภูมิต่ำสุด25สูงสุด35องศาเซลเซียสค่ะกำลังจะให้คุณฟังฟังจาก1966 Quartet วงดนตรีที่เป็นคลาสสิกนะคะมีเปียโนมีไวโอลิน2คันมีเชลโลอีก2มาผสมผสานกับสาวสวยเป็นผู้บรรเลงนำเพลงของ The Beatles มาร้อง cover ได้ไพเราะเป็น Beatles Classic อะไรประมาณนั้น1966 Quartet ยังนำเอาเพลงของศิลปินดังๆอื่นๆมาเรียบเรียงใหม่ในแนวคลาสสิกแล้วก็เป็นบรรเลงโดย4คนสมาชิกหญิงทั้งเปียโนไวโอลินแล้วก็เชลโลนะคะก็มาฟังกันในเวอร์ชันจาก1966 Quartet แล้วก็ต่อด้วย The Beatles เวอร์ชันของ The Beatles เนี่ยก็เป็นเวอร์ชันที่ไพเราะมากนะคะโดยการบันทึกเสียงคนเดียวเลยคือพอแมคคาร์ทนีย์ไม่มีสมาชิก The Beatles คนอื่นร่วมบันทึกเสียงแต่ใช้เสียงเครื่องสาย4ชิ้นมาคลอเคล้ากับกีตาร์โปร่งนะคะกลายเป็นต้นแบบของ Easy Listening นั่นคือเสียงของ Paul McCartney กับเพลง Yesterday ฟังตั้งแต่คลาสสิกแนวคลาสสิกจาก1966 Quartet ค่ะ

4เพลงหรือว่า4เวอร์ชัน2เพลง Fly Me to the Moon และ Yesterday ผ่านไปก็คงจะช่วยจิตใจผ่อนคลายเพราะว่าเพลงไม่ได้ธรรมดาเป็น Healing Wave คลื่นเสียงแห่งดนตรีบำบัดมาอยู่ด้วยกันเป็นประจำเริ่มต้นเช้าวันใหม่1ชั่วโมงก่อนอื่นเลยเป็นกับ Healing Waveจะได้สมองเกิดอัลฟาเวฟหลั่งสารเอนโดฟินมีความสุขมีความสงบนะคะแล้วละมุนละไมมากๆค่ะวันนี้คุณหวังบอกว่าเพลงชอบมากเข้ากับบรรยากาศมากตอนนี้จิตใจค่อยดีขึ้นน้ำค่อยลดลงมาฝนลดลงมาความวิตกกังวลก็น้อยลงถึงแม้ว่าจะมีข่าวคราวว่าจะมาอีกเราก็อย่าไปเครียดก่อนกำหนดนะคะหลังน้ำลดควรจะมาดูแลบ้านกันดีกว่ากำจัดความชื้นทำความสะอาดบ้านและตรวจสอบจุดอับหรือรอยต่อของไม้ทันทีเพราะว่าความชื้นที่สูงหลังน้ำลดคือตัวดึงดูดปลวกชั้นดีระบายอากาศและทำให้แห้งนะคะเปิดประตูหน้าต่างและใช้พัดลมเป่าช่วยไล่ความชื้นออกจากตัวบ้านกันตรวจสอบพื้นผนังและมุมอับไม่ให้มีน้ำขังสะสมและเคลียร์แหล่งอาหารของปลวกเช่นขนย้ายเศษไม้กล่องกระดาษที่เจอน้ำแล้วไปแบบรวมกันนะคะเป็นขยะอยู่เนี่ยขนย้ายออกไปหรือวัสดุที่เปียกน้ำเนี่ยออกจากตัวบ้านและสิ่งเหล่านี้คืออาหารโปรดของปลวกนั่นเองอย่าปล่อยทิ้งไว้สักเวลานาทีก็สำคัญค่ะแล้วก็นำเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่โดนน้ำเนี่ยไปตากแดดให้แห้งสนิทก่อนนำกลับเข้าบ้านสำรวจและอุดรอยต่อตรวจเช็คพื้นผนังหรือวงกบประตูหน้าต่างว่ามีรอยแตกร้าวหรือทางเดินดินของปลวกหรือไม่นะคะแล้วก็อย่าลืมเรียก AP Plus ไปช่วยจัดการมีโปรโมชั่นต้อนรับลูกค้าใหม่กันนอกจากกำจัดปลวกทั้งระบบสารเคมีและระบบเหยื่อยังแถมดูแลมดแมงสาบพ่นควันยุงควบคู่ไปด้วยตลอดปีให้กับลูกค้าทุกรายค่ะรูดบัตรเครดิตก็ไม่ชาร์จยังให้ผ่อน 0% นาน3เดือนกับบัตรเครดิต SCB และ KBankเรียกว่าคล่องตัวสบายกระเป๋ามากๆราคาก็ไม่แพงแถมถ้าทำพร้อมกัน2หลังครั้งแรกเป็นทาวน์เฮาส์ลดดังละ 1,000 บาทบ้านเดียวลดดังละ 1,500 บาทนะคะติดต่อประสานไปดูหน้างานกันที่027913602 027913602หรือแอดไลน์ที่ @appluschai มีไทยด้วยถ้าเป็นแอดไลน์ที่ @appplusthai ค่ะเตรียมเพลงให้คุณฟังต่อปิดเบรกในช่วงนี้กับเพลงพ็อปตลาดเนื้อหาเงาๆที่ถ่ายทอดอย่างงดงามโดยเสียงระดับตำนานของ Karen Carpenter ที่หลายคนติดใจฟังสบายนะคะแถมมีเสียงโซโล่แซกโซโฟนบาดลึกความมหัศจรรย์ของเสียงคาเรนก็คือการเปลี่ยนเพลงที่มีเนื้อหาหม่นหมองให้กลายเป็นความอบอุ่นที่ช่วยโอบอุ้มหัวใจผู้ฟังแม้ชื่อเพลงจะพูดถึงวันจันทร์แต่ในวันพุธกลางสัปดาห์จริงๆก็เหมือนวันจันทร์เพราะหยุดกันมา2วันนะคะเป็นพิเศษในพุธกลางสัปดาห์หลายคนก็อาจจะมีอาการล้าๆสะสมยิ่งเจอเรื่องหนักๆน้ำท่วมฝนตกกระหน่ำทำให้เครียดวิตกกังวลเยอะแยะมากมายไม่โดนเองเห็นคนอื่นโดนก็หดหู่ใจเช่นกันการฟังเพลงนี้จะช่วยปลอบประโลมจิตใจให้ผ่อนคลายลงได้เป็นอย่างดีมาฟัง Rainy Days and Mondays Carpenters ค่ะ

0: พราะเรารู้บ้านหลังนี้คุณสร้างมาด้วยความรักอย่าปล่อยให้ปลวกร้ายมาทำลาย AP Plus เราพร้อมปกป้องบ้านคุณด้วยการบริการที่มีมาตรฐานโดยทีมงานมืออาชีพเพราะความปลอดภัยคือหัวใจของการบริการAP Plus 02-791-3602
1: วันที่ปวดใจ
2: คงต้องใช้เวลา
1: วันที่โดนบอกลา
2: คงต้องหาที่พักใจใหม
1: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
3: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
4: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
6: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
5: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
6: และเคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
5: แล้วพบกันนะคะ
7: เพราะผมสำคัญผมร่วงผมบางจึงวางใจให้โอซูนิดูแลโอซูนิแฮร์เซรัมสั่งซื้อได้ที่ LINE @osuni หรือโทร0945159463
8: ทุกวันนี้สิริราชมูลนิธิยังคงรับบทเป็นที่พึ่งช่วยบรรเทาความทุกข์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศ
9: แต่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการรักษาโรคยุ่งยากที่เป็นอันตรายแก่ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเด็กเล็กที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติ
8: ปัจจัยเกื้อหนุนด้านทุนทรัพย์กับอุปกรณ์การแพทย์คือปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยทั้งน้ำใจและเมตตา
9: โรงพยาบาลธนบุรีขอเป็นแกนนำเชิญชวนร่วมพลังศรัทธาสร้างมหากุศลกับธนบุรีรันครั้งที่2
8: ร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี6381011095ชื่อบัญชีบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนเพื่อมอบแก่สิริราชมูลนิธิต่อไป
9: ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับใบอนุโมทนาบัตรและใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
8: สอบถามรายละเอียดโทรหรือ LINE ID 082-818-4364
9: เพราะทุกน้ำใจของคุณอาจเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่จะช่วยต่อชีวิตให้ใครอีกหลายคนธนบุรีรันครั้งที่2ร่วมวิ่งร่วมให้เพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
10: ถุงเท้าพาลีถุงเท้าสำหรับทุกคนในครอบครัวยุคใหม่ไม่ย้วยง่ายซักเครื่องได้แบรนด์ไทยจากผู้ผลิตไทยคุณภาพมาตรฐานสากลสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ line@pauli หรือ paulisocks.com

เพลงที่โดดเด่นมากๆเป็นเพลงบรรเลงหนึ่งในไม่กี่เพลงที่ขึ้นอันดับหนึ่งบนบิลบอร์ดชาร์ตแล้วก็อยู่ได้นานถึง9สัปดาห์แถมยังคว้ารางวัลแกรมมี่อวอร์ดสาขา Record of the Year ถือเป็นเพลงธงของดนตรีแนว Beautiful Music หรือว่า Easy Listening ยุค60ที่แน่นอนท็อปเซเลคชั่นต้องมีให้คุณฟังนะคะไม่ใช่แค่หนึ่งในไม่กี่เพลงแต่ในไม่กี่เพลงก็แทบจะได้ฟังกันทุกเพลงถ้าติดตามท็อปเซเลคชั่นเป็นประจำเพลง Theme from a Summer Place นี้เป็นการบรรเลงจาก Persephone Orchestra เดิมเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ชื่อเดียวกันแต่เวอร์ชันบันทึกเสียงใหม่โดย Persephone เนี่ยในปี60คือปีต่อมาได้กลายเป็นปรากฏการณ์ที่ใครต่อใครพูดถึงแล้วคิดดูผ่านมากี่ปีแล้วตั้งแต่1960จนถึง1ขออภัยจนถึง2026เนี่ยโอ้โหเพลงยังรีเควสต์กันมาแล้วยังฟังดูใหม่ทันสมัยเสมอเรียกว่าเป็นเพลงที่อยู่ได้ตลอดกาลค่ะส่งกำลังใจให้คุณฟังคุณเอกนะคะคุณเอกส่งภาพมาบอกทายซิที่ไหนแค่เอวเท่านั้นแล้วก็ยังอยู่เอวไม่ลดลงไปเลยปทุมธานีตรงแถวคลองรังสิตบอกว่าเพียงข้ามคืนเลยนะคะเพียงข้ามคืนชีวิตเปลี่ยนเลยแล้วถ่ายภาพมายังเรียกว่ามีเสียงเพลงเป็นเพื่อนมาฟังเพลงอยู่ชั้นบนอาจจะระเบียงหรือดาดฟ้ายังมองเห็นบ้านข้างๆเห็นบรรยากาศข้างๆก็ยังคงมีน้ำอยู่ยังไงส่งกำลังใจไปโอ้โหเจอหนักเลยคุณเอกบอกชีวิตเปลี่ยนข้ามคืนเลยทั้งบ้านในน้ำท่วมไปถึงเอวรถก็พังไป2คันเราก็ไม่สามารถที่จะสูบน้ำออกมาได้ด้วยเพราะว่าก็ท่วมไปหมดเลยยังไงก็ส่งกำลังใจ take care นะคะขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปถือว่าเป็นช่วงของชีวิตบางครั้งคนเราก็มีช่วงที่ชีวิตต้องเจอวิกฤตต่างๆให้เราเข้มแข็งสู้ๆต่อไปค่ะต่อกันด้วยเวอร์ชั่น Andy Williams A Summer Place ค่ะ

ุณผู้ฟังบอกปี54มิดหัวยังอยู่มิดหัวอยู่เดือนกว่ายังอยู่ได้นี่แค่เอวคิดบวกค่ะถือว่าน้อยกว่าหลายๆแห่งน้อยกว่าหลายๆประเทศที่เจออะไรหนักหนากว่านี้เขาขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะ

ที่ขึ้นอันดับหนึ่งในชาร์ตทั้งฝั่งอังกฤษและอเมริกาบิลบอร์ดฮอต100พร้อมกันบรรเลงคลาริเนตระดับตำนานโดยมิสเตอร์อาร์เกอร์บิลนักเป่าคลาริเนตชาวอังกฤษอ่อนหวานปนเหงานุ่มลึกค่ะเป็นคลาริเนตที่ทุ้มต่ำละมุนลดความเครียดสะสมจากทุกเรื่องราวสร้างความสงบในจิตใจได้ดีเยี่ยมเลยเดี๋ยวต่อด้วยเวอร์ชันที่ต้องมาคู่กันโรเจอร์วิทเชเกอร์สเตรนเจอร์ออนเดอะชอร์

นี่แหละค่ะน้ำใจสำคัญมากๆคุณฟังหลายๆท่านส่งกำลังใจมาให้คุณเอกที่เจอน้ำท่วมถึงเอวรถพังไปสองคันนะคะนึกถึงในช่วงที่เราน้ำท่วมก็เคยในปี54เหมือนกันเข้าใจความรู้สึกเลยแต่ว่าช่วงเนี้ยเร็วมากก็คือข้ามคืนเท่านั้นคุณเอกบอกแล้วก็หลายท่านก็เจอ2วันบ้าง3วันบ้างสมัยปี54ยังมีเตรียมเนื้อเตรียมตัวคือน้ำท่วมก็จริงแต่ตัวผู้คนที่อยู่ในบ้านเนี่ยก็จะเรียกว่ากระจายหาที่อยู่ใหม่กันทันนะคะเพราะว่าจะแบบอ้าวตอนนี้มาถึงไหนแล้วอะไรแบบนี้ก็ตอนนั้นผู้จัดก็ไปอยู่เขาใหญ่บ้างไปอยู่คอนโดที่น้ำไม่ท่วมบ้างนะคะแล้วก็น้ำก็แช่อยู่เป็นเดือนๆคราวนี้หลายคนก็ยังติดค้างอยู่ในบ้านหรือว่าก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในบ้านที่น้ำท่วมยังไงก็ส่งกำลังใจที่สำคัญมากๆให้ด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิริบัญชาก็พร้อมอยู่เคียงข้างไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์สิริบัญชาเพื่อฆ่าเชื้อให้มั่นใจกว่า70ปีตอนนี้พัฒนามาเป็นแบรนด์ที่แตกย่อยเป็นแอลกอฮอล์ในหลายฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็มีลิตเติ้ลชิลด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวตั้งแต่เด็กน้อยแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่วัย50บวกที่สกัดจากสารสกัดธรรมชาติแพทย์ผิวหนังการันตีปราศจากการแพ้ทั้งปวงแล้วมียาดมทูเวชรุงจิตใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันเข้าไปช็อปได้ที่สิริบัญชา store.comช็อปครบ 1,000 บาทก็ฟรีค่าส่งกันละผลิตภัณฑ์ดีๆเตรียมไว้เป็นของขวัญของแจกในช่วงปีใหม่ก็รีบติดต่อใช้บริการกันเลยค่ะและนี่ก็เป็นเพลงบรรเลงที่สุดแพร่ร้อแนวแจ๊สบรรเลงเปียโนท่อนสั้นๆฟังสเปซปายแต่แฝงความสดใสและทัศนคติที่ปล่อยวางโดยวินส์กัวราดีนักเปียโนแจ๊สชื่อดังผู้ฝากผลงานดนตรีประกอบการ์ตูนพีนัทสโนปี้ได้อื่นๆมากมายค่ะเพลงนี้ได้รับรางวัลแกรมมี่สาขา Best Original Jazz Composition มีเรียกว่านำเพลงระดับ Masterpiece มาฝากกันทั้งนั้นเลยจังหวะเปียโนที่พริ้วไหวสนุกสนานกำลังดีกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในเช้าวันพุธให้ไหลลื่นกันแล้วเดี๋ยวมาต่อด้วยเชฟวิฟฟินกับเพลงนี้ Cast Your Face to the Wind ค่ะ

ชื่นใจโดนใจนะคะใครยังไม่ได้แอดไลน์เพื่อจะได้บอกกล่าวฟีดแบคฟังแล้วเป็นยังไงบ้างก็แอดไลน์เพิ่มเพื่อนด้วยไอดีไลน์ขึ้นมาแอดไลน์แอดท็อปเรดิโอค่ะแล้วพูดถึงที่อยู่อาศัยก็สำคัญนะคะเราก็ต้องเลือกที่อยู่อาศัยที่คำนึงถึงเรื่องของความสะดวกสบายแล้วก็ไม่ใช่อย่างเป็นคอนโดมิเนียมก็ไม่ใช่แค่หลับพักผ่อนอย่างเดียวต้องใช้ชีวิตได้สุภาลัยคอนโดมิเนียมก็เลยจัดเลยเพราะความวันทุกฟูไม่ได้อยู่แค่ในวันเวลาพิเศษแต่เราต้องใช้ชีวิตทุกวันให้ชีวิตมีความหมายอยู่ในช่วงเวลาเล็กๆในวันธรรมดาได้ด้วยสุภาลัยก็เลยเลือกทั้งโลเคชั่นอย่างดีตั้งใจออกแบบพื้นที่ในทุกห้องให้อยู่แล้วมีความสุขมีความวันทุกฟูมีส่วนกลางที่รองรับหลากหลายไลฟ์สไตล์ได้ด้วยไม่ใช่ว่ามาอยู่คอนโดมิเนียมเพื่อจะใช้ชีวิตในการทำงานหรือส่งลูกๆหลานโรงเรียนใกล้ๆเท่านั้นแต่ชีวิตต้องดำเนินอย่างมีความสุขควบคู่กันไปพร้อมบริการที่พัฒนามาให้ทุกคนสะดวกสบายกับคุณภาพมาตรฐานสุภาลัยที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดเลือกทำเลที่ใช่แล้วก็รูปแบบที่ชอบในที่สุภาลัย .com มีหลากหลายทำเลหลากหลายไลฟ์สไตล์ให้คุณเลือกกับสุภาลัยคอนโดมิเนียม

อีกหนึ่งผลงานชิ้นเอกของผู้นำวงออร์เคสตราชาวเยอรมันเบิร์ตเคมเฟิร์ตโดดเด่นด้วยเสียงโซโล่ทรัมเป็ตที่นุ่มนวลส่งเสน่ห์ผสานเสียงแผ่วเบานะคะก็เป็นเพลงแจ้งเกิดของเขาในระดับสากลนี่ก็อันดับหนึ่งในอเมริกานะคะอารมณ์เพลงเหมือนเดินเล่นในสวนไม่ใช่สวนธรรมดาสวนสวรรค์ช่วยเปลี่ยนบรรยากาศรอบตัวให้ดูหรูหราน่าหลงไหลและช่วยผ่อนคลายค่ะ Wonderland by Night Bird Campfire

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับอธิบดีกรมชลประทานกำชับเร่งระบายน้ำออกจากกรุงเทพมหานครและพื้นที่ลุ่มต่ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายจัดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเฟส4สำหรับจัดการแหล่งน้ำซื้อเครื่องจักรกลแก้ PM 2.5 ช่วยชดเชยดอกเบี้ยชาวไร่อ้อยจ่ายเพียง 2% เท่าเดิมเพื่อใช้จัดการแหล่งน้ำในไร่ขุดสระปรับพื้นที่ปลูกหรือซื้อเครื่องจักรการเกษตรรถตัดรถคีบโดรนก็กู้ได้สบายใจแถมลดฝุ่น PM 2.5 ในชุมชนโอกาสทองถึงปี70เท่านั้นสอบถามและสมัครได้แล้ววันนี้ที่โรงงานน้ำตาลคู่สัญญาหรือโทร02-430-6814ต่อ4830
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
8: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
7: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: อธิบดีกรมชลประทานกำชับเร่งระบายน้ำออกจากกรุงเทพมหานครและพื้นที่ลุ่มต่ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างโดยทุกจุดให้ใช้ศักยภาพเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลัง
9: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยเฉพาะการเร่งระบายน้ำออกจากกรุงเทพมหานครและพื้นที่ลุ่มต่ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างโดยให้กรมชลประทานบริหารการระบายน้ำผ่านระบบชลประทานให้สอดคล้องกันเพื่อเร่งนำน้ำกลับเข้าสู่ระบบและลดผลกระทบต่อประชาชนส่วนของการระบายน้ำกำชับให้ติดตามศักยภาพและความพร้อมของเครื่องสูบน้ำตามประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและจุดระบายน้ำต่างๆอย่างใกล้ชิดให้สามารถเดินเครื่องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยเฉพาะการเร่งระบายน้ำลงฝั่งแม่น้ำนครนายกแม่น้ำบางปะกงและอ่าวไทยพร้อมเร่งแก้ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเป็นข้อจำกัดในการระบายน้ำเพื่อให้ทุกจุดสามารถรองรับและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพขณะที่การบริหารจัดการน้ำบริเวณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทหลังสถานการณ์น้ำเหนือมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทำให้เขื่อนมีความจำเป็นต้องปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมแบ่งเบาภาระด้านท้ายเขื่อนด้วยการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกรวมทั้งใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาช่วยชะลอน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านพื้นที่ท้ายเขื่อนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขณะที่สถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองล้นเข้าท่วมถนนราษฎรยินดีจนกระทบผิวการจราจร
10: สถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองจังหวัดราชบุรีเริ่มมีระดับสูงขึ้นส่งผลให้มวลน้ำดันย้อนผ่านท่อระบายน้ำขึ้นมาบริเวณถนนราษฎรยินดีทำให้น้ำเอ่อท่วมผิวการจราจรรถยนต์และรถจักรยานยนต์สัญจรได้อย่างลำบากขณะเดียวกันแรงกระเพื่อมจากรถที่ผ่านบริเวณดังกล่าวทำให้น้ำไหลเข้าบริเวณบ้านเรือนริมถนนประชาชนต้องเร่งนำกระสอบทรายมาหว่างกั้นทางเข้าบ้านเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าภายใน ทั้งนี้สถานการณ์ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากระดับน้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำและบ้านเรือนริมแม่น้ำมากขึ้นผู้ใช้รถใช้ถนนควรเพิ่มความระมัดระวังชะลอความเร็วเมื่อผ่านจุดน้ำท่วมเพื่อลดแรงกระเพื่อมและป้องกันน้ำกระแทกเข้าบ้านเรือนประชาชนสุภพรเดชเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: ด้านกรมควบคุมโรคเตือนประชาชนระวังโรคไข้ฉี่หนูช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมแม้ไม่มีบาดแผลหากแช่น้ำเป็นเวลานานเสี่ยงติดเชื้อได
11: ้แพทย์หญิงจุไรวงสวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าโรคไข้ฉี่หนูเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียจากสัตว์สู่คนโดยมีหนูเป็นแหล่งรังโรคสำคัญเชื้อสามารถแพร่ผ่านปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อและปนเปื้อนอยู่ในน้ำหรือดินได้นานหลายเดือนโดยเฉพาะในช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมสำหรับสถานการณ์โรคไข้ฉี่หนูในปีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบผู้ป่วยในระดับใกล้เคียงกันแต่ยังสูงกว่าค่ามาตรฐาน5ปีย้อนหลังจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปีที่มีฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมมากรวมทั้งยังพบผู้เสียชีวิตจากโรคนี้เกือบทุกเดือนจึงเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังพร้อมย้ำประชาชนที่จำเป็นต้องเดินลุยน้ำท่วมขังเป็นเวลานานแม้ไม่มีบาดแผลมีโอกาสติดเชื้อได้เพราะการแช่น้ำเป็นเวลานานจะทำให้ผิวอ่อนนุ่มและเปื่อยซึ่งอาจเป็นช่องทางให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้จึงควรหลีกเลี่ยงการลุยน้ำหรือแช่น้ำเป็นเวลานานส่วนอาการของโรคไข้ฉี่หนูมักมีไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวปวดกล้ามเนื้อน่องหรือหลังหากมีอาการตาเหลืองตัวเหลืองหรือพบค่าไตผิดปกติอาจเป็นสัญญาณของโรคที่รุนแรงไม่ควรซื้อยารับประทานเองแต่ควรรีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการลุยน้ำหรือสัมผัสน้ำให้แพทย์ทราบเพื่อให้การรักษาได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลย์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
1: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลง3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี I Love 70 The ABC Concert Tribute to The ABBA Bee Gees Carpenters ถ่ายทอดโดยศิลปินรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบนชลาทิตแหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginnings Pure The Voice จุ๋มนริกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัยอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ Alticket และ LINE @ramathiket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: โรงพยาบาลธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมวิ่งลอยฟ้ามหากุศลกับโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิผู้ชนะเลิศชายและหญิงประเภทฮาฟมาราธอนได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นรางวัล
3: ส่วนผู้ชนะชายและหญิงประเภทมินิฮาฟมาราธอนมีรางวัลมอบเป็นเกียรติให้ด้วยแล้วมาร่วมวิ่งร่วมสร้างกุศลไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2569สมัครได้ที่ race.thai.run/thonburirun2 สอบถามเพิ่มเติมโทร095-558-1556 ธนบุรีรันครั้งที่2วิ่งไปด้วยกันเพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
4: เคยไหมครับหยิบหนังสือเพราะหน้าปกซื้อของแค่เพราะสวยเลือกคบคนจากแค่หน้าตาแล้วเป็นไงสุดท้ายได้อย่างที่คิดหรือเปล่าซื้อบ้านก็เหมือนกันดูแค่ภายนอกมันไม่ได้สุภาไลเชื่อว่าบ้านที่ดีไม่ใช่แค่สวยแต่โครงสร้างและวัสดุต้องมีคุณภาพเพราะคุณภาพที่แท้จริงเริ่มจากข้างในสุภาไล Quality Begins Inside
5: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026

0: นุนโดยยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
1: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
0: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
1: และ Kensington English Garden Resort เขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
0: แล้วพบกันนะคะ
2: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน

ที่คุณฟังรีเควสต์มาความหมายดีดนตรีไพเราะนะคะเพลง You Need Me เป็นเพลงที่เป็นคลาสสิกระดับตำนานอีกเพลงหนึ่งนะคะความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและเป็นความรักที่เราอาจไม่สมควรได้รับมันด้วยซ้ำในเนื้อหาแสดงถึงความซาบซึ้งและขอบคุณต่อใครสักคนที่เข้ามาโอบอุ้มให้กำลังใจและดึงเราขึ้นมาในวันที่เราอ่อนแอหรือรู้สึกหลงทางเพลงนี้

เอิมก็เป็นแอนมอร์เรย์นักร้องสาวชาวแคนาดาที่ทำให้เพลงนี้ฮิตถล่มทลายขึ้นอันดับหนึ่งบนบิลบอร์ดฮอต100คว้ารางวัลแกรมมี่ด้วยแล้วก็สาขา Best Female Pop Vocal Performance ไปครองแล้วก็มีหลายคนมาคัฟเวอร์รวมทั้งแมนดี้บาเน็ตที่วันนี้ให้ฟังเป็นนักร้องเพลงคันทรีและนักแสดงละครเวทีก็เลยเพลงที่ออกมาก็เลยดูเหมือนอ่อนหวานขึ้นละเมียดละไมขึ้นมาอีกกลิ่นอายหนึ่งก็นำมาฝากกันเขาจัดอยู่ในอัลบั้ม A Nashville Songbook คือนำเพลงที่โปรเจกต์นี้เป็นการร่วมงานกันระหว่างตัวเธอกับแรนดี้ผู้แต่งเพลงนี้นะคะเป็นการนำเพลงเพราะดังๆในมาไว้ในอัลบั้ม Nashville Songbook นั่นเองก็นำมาฝากกันตามรีเควสต์คุณฟังก่อนที่จะต่อด้วยอีกหนึ่งรีเควสต์เพลงที่คุณขอไว้เป็นกำลังใจให้คนน้ำท่วมครึ่งเอวขอเอาไว้ตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วยังไม่ได้จังหวะก็เลยมาให้คุณได้ฟังในช่วงนี้ผลงานโปรดักชันระดับมาสเตอร์เพซอีกแล้วของไมค์โอฟิลอัจฉริยะทางดนตรีชาวอังกฤษค่ะรวมกับเสียงร้องอันไพเราะดนตรีผสานกลิ่นอายแบบพอปร็อกแล้วก็โฟกลงตัวนะคะมาฟังกันกับเพลงที่คุณขอไว้ส่งกำลังใจสู้น้ำท่วมกันด้วยท่วงทำนองที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งของเพลงนี้ก็เปรียบเสมือนแสงจันทร์ที่ส่องสว่างนำทางในคืนที่มืดมิดขอส่งเพลงนี้ให้คุณฟังที่คุณเอกนั่นเองผู้บอกว่าหลังจากผ่านพ้นค่ำคืนนี้ไปแล้วแสงสว่างของวันใหม่และความช่วยเหลือจะมาถึงอย่างแน่นอน Moonlight Shadow ค่ะ

0: ช่วงนี้ก็ได้ฟัง My Ophel Moonlight Shadow แล้วก็เราติดตามเรื่องราวของศิริราชมูลนิธิโครงการธนบุรีรันทูจากโรงพยาบาลธนบุรีที่จะมีทั้งการวิ่งมหากุศลชวนคุณฟังวิ่งมหากุศลและชวนสมทบทุนเพื่อมอบให้กับศิริราชมูลนิธิที่เป็นที่พึ่งของผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสเดี๋ยวมาฟังที่มาที่ไปในส่วนหนึ่งที่คุณสัมโพธิ์เทียนทองได้สัมภาษณ์ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์อุดมคชินธรกรรมการและรองผู้จัดการศิริราชมูลนิธิออกอากาศในรายการอุ่นใจใกล้หมอทาง MCOT HD ช่อง30กัน
1: วันนี้ก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านที่จะมีโอกาสได้ร่วมกับโรงพยาบาลธนบุรีในการสมทบทุนให้กับมูลนิธิศิริราชนะครับหรือศิริราชมูลนิธินั่นแหละครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์อุดมคชินธรซึ่งท่านเป็นกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการศิริราชมูลนิธิมาเล่าให้ฟังครับว่าภารกิจที่หนักหน่วงในฐานะที่เป็นกรรมการศิริราชมูลนิธิแล้วก็สมเด็จพระเทพเนี่ยนะครับทรงรับเป็นองค์ประธานกรรมการศิริราชมูลนิธินี้ด้วยซึ่งก็ทุกคนอาจจะทราบดีนะครับเพราะว่ามีผู้ที่มีจิตศรัทธาเข้ามาร่วมสมทบกันตรงนี้อยู่เรื่อยมาฟังเรื่องนี้จากท่านนายแพทย์อุดมคชินธรนะครับสวัสดีครับอาจารย์
2: สวัสดีครับพี่สมโพธิ์ครับ
1: ครับดีครับในสิ่งที่อาจารย์ได้มารับภาระในการเป็นกรรมการบริหารด้วยเนี่ยครับ 2-3 ปีแล้วภารกิจที่เรียกว่าเป็นหลักแล้วก็เป็นพันธกิจของศิริราชมูลนิธิเลยเนี่ยมากไหมครับ
2: จะเรียนอย่างนี้นะครับว่าศิริราชมูลนิธิเนี่ยก่อตั้งเมื่อปี2512เป็นองค์กรซึ่งเป็นนิติบุคคลและไม่เป็นหน่วยราชการเป็นที่รวบรวมเก็บรักษาและบริหารจัดการเงินซึ่งเป็นเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อที่จะสนับสนุนเนี่ยการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพันธกิจหลักๆคือจะมีสัก4ประเด็นประเด็นแรกก็คือเงินบริจาคที่ท่านบริจาคมาทั้งหลายเนี่ยหนึ่งก็คือเราจะเอามาช่วยผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่ายาค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆอันที่สองเนี่ยคือเรามาใช้ในการเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะหอผู้ป่วยหรือว่าตึกตรวจต่างๆห้องตรวจต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสร้างใหม่หรือว่าการที่ต้องบูรณะซ่อมแซมนะอันนี้เป็นอันที่เป็นค่าใช้จ่ายซึ่งเยอะเลยนะซึ่งตรงนี้ก็ประมาณเนี่ยเขาแทบจะไม่ให้เลยหรือให้น้อยมากอีกอันหนึ่งก็คือมาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ซื้ออุปกรณ์ทางแพทย์นี่ก็มีทั้งสองอย่างคือทดแทนของเก่าที่มันชำรุดหรือหมดอายุอันที่สองคือเป็นกระบวนการแพทย์ซึ่งเป็นอันใหม่ทันสมัยต่างๆเนี่ยซึ่งอันนี้ก็เป็นของแพงๆทั้งสิ้น
1: ครับ
2: อันที่สามคือเราใช้ในการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาการฝึกอบรมการทำวิจัยต่างๆศิริราชมูลนิธิเนี่ยเราก็จัดสรรตรงนี้เงินให้กับบุคลากรแพทย์ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์แพทย์พยาบาลอะไรก็แล้วแต่ซึ่งอันนี้ผมเป็นเรื่องสำคัญล่าสุดท้ายเนี่ยก็คือเราเนี่ยบริจาคให้กับองค์กรการกุศลอื่นๆหรือมูลนิธิอื่นด้วยตามความเหมาะสมอย่างยกตัวอย่างล่าสุดอย่างตอนน้ำท่วมที่หาดใหญ่เราก็บริจาคเป็นสิ่งของไปต่างๆนี่อันนี้ผมคิดว่านี่ก็เป็นพันธกิจใหญ่ๆ4อันที่ถามว่าเงินมาบริจาคเราไปทำอะไรบ้างเราไปทำ4อันหลักๆจริงๆมันมีย่อยๆอีกนะแต่ว่าอันนี้เป็น4อันหลักเลยที่เรามาใช้
3: เดี๋ยวอุ่นใจใกล้หมอจะขอพักสักครู่นะครับ
1: อุ่นใจใกล้หมอจะกลับมาใหม่ครับเดี๋ยวติดตามกันต่อนะ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าก็ติดตามกันต่อได้พอเห็นคร่าวๆแล้วนะคะจากการเล่าให้ฟังโดยศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์อุดมคชินธรท่านเป็นกรรมการและรองผู้จัดการศิริราชมูลนิธิพูดถึงพันธกิจแล้วก็ภาระที่หนักอึ้งอยู่ช่วงนี้เราก็รวมด้วยช่วยกันโรงพยาบาลธนบุรีก็เป็นแกนนำครั้งนี้เชิญชวนร่วมพลังศรัทธาสร้างมหากุศลกับธนบุรีรันครั้งที่สองค่ะจะไปร่วมแข่งขันไปวิ่งนะคะมีวิ่งทั้งวิ่งสนุกวิ่งเอารางวัลยังไงก็เข้าไปเซิร์ชใน Google ก็ได้ว่าธนบุรีรัน2ค่ะหรือว่า race.thai.run/ธนบุรีรัน2 นะคะหรือว่าสมทบทุนโดยตรงเลยเพราะไม่ถนัดวิ่งก็เข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเลขที่638-101-095กสิกรนะคะ638-101-095ชื่อบัญชีบมจ.ธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปเพื่อมอบแก่สิริราชมูลนิธิหรือสอบถามเพิ่มเติมรวมทั้งพอโอนเงินเรียบร้อยส่งหลักฐานโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่เบอร์โทรเพื่อรับใบอนุโมทนาบัตรลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าที่เบอร์โทรและ ID Line 0828184364แล้วขอบคุณมากๆหลายท่านก็รวมด้วยช่วยกันมาเรื่อยๆค่ะต่อกันด้วย Have you ever seen the rain ประมาณว่าคุณเคยเห็นฝนตกลงมาในวันที่แดดจ้าไหมเป็นสัญลักษณ์ของการเผชิญหน้ากับมรสุมชีวิตที่เข้ามาอย่างคาดไม่ถึงส่งพลังใจสู้น้ำท่วมกัน

0: ทุกวันนี้สิริราชมูลนิธิยังคงรับบทเป็นที่พึ่งช่วยบรรเทาความทุกข์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศ
1: แต่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการรักษาโรคยุ่งยากที่เป็นอันตรายแก่ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเด็กเล็กที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติ
0: ปัจจัยเกื้อหนุนด้านทุนทรัพย์กับอุปกรณ์การแพทย์คือปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยทั้งน้ำใจและเมตตา
1: โรงพยาบาลธนบุรีขอเป็นแกนนำเชิญชวนร่วมพลังศรัทธาสร้างมหากุศลกับธนบุรีรันครั้งที่2
0: ร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี6381011095ชื่อบัญชีบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนเพื่อมอบแก่สิริราชมูลนิธิต่อไป
1: ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับใบอนุโมทนาบัตรและใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
0: สอบถามรายละเอียดโทรหรือ LINE ID 082-818-4364
1: เพราะทุกน้ำใจของคุณอาจเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่จะช่วยต่อชีวิตให้ใครอีกหลายคนธนบุรีรันครั้งที่2ร่วมวิ่งร่วมให้เพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
2: วันที่ปวดใจ
3: คงต้องใช้เวลา
2: วันที่โดนบอกลา
3: คงต้องหาที่พักใจใหม
2: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
4: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500 มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
5: อ่านคำเตือนได้

0: วันที่ปวดใจ
1: คงต้องใช้เวลา
0: วันที่โดนบอกลา
1: คงต้องหาที่พักใจใหม
0: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
2: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เพราะผมสำคัญผมร่วงผมบางจึงวางใจให้โอซูนิดูแลโอซูนิแฮร์เซรั่มสั่งซื้อได้ที่ LINE @โอซูนิหรือโทร0945159463

ช่วงนี้ก็ขยับจังหวะกันในช่วงวันพุธกลางสัปดาห์กระตุ้นความคึกคักกระตุ้นสารเอนโดฟินในร่างกายให้สมองตื่นตัวและผ่อนคลายความเครียดสะสมกลางสัปดาห์กัน Dancing Queen บรรเลงโดย Richard Crenemond และเดี๋ยวต่อด้วยแอบบาร์คุณฟังได้ยินได้ฟังเรื่องของผู้ประสบภัยน้ำท่วมก็เลยส่งข้อมูลมาว่าสถานการณ์น้ำท่วมในตอนนี้หากท่านใดได้รับความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือแจ้งเหตุและขอรับการช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันพร้อมช่วยได้นะคะชื่อว่าพร้อมช่วยเดือดร้อนเมื่อไหร่พร้อมช่วยรับแจ้งและประสานความช่วยเหลือก็เป็นทีมโฆษกกอรมน.ส่งมานะคะมีเลขหมายเลขด่วน1374ค่ะ

บอกเมื่อวานนี้ได้ประสานเขตสายไหมเรื่องอาหารให้ชุมชนหมู่บ้านนัตการไปแล้ว 2,000 กล่องตอน 4 ทุ่มขอบคุณมากๆเลยคนไทยก็พร้อมช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันรวมทั้งอาสาสมัครก็ไม่เคยหยุดนิ่งนี่แหละประเทศขอบคุณมากมากเลยคนไทยก็พร้อมช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันรวมทั้งอาสาสมัครก็ไม่เคยหยุดนิ่งนี่แหละประเทศไทย

0: เตรียบซ้อมๆกันก่อนค่ะเดี๋ยวใครที่จองกันเรียบร้อย Retro Journey in the Valley at เขาใหญ่เราได้ไปเต้นท่ามกลางอากาศหนาวบรรยากาศรอบด้านสวยงามที่ Kensington English Garden Resort เขาใหญ่กัน28นะคะค่ำคืน28แล้วเราก็จะไปทริป28 29พฤศจิกายนเก็บความทรงจำดีๆ ด้วยกันค่ะส่วนเรื่องราวของสิริราชมูลนิธิเนี่ยยังคงเป็นที่พึ่งโอ้โหปัญหาใหญ่โตมากมายอุปกรณ์การแพทย์ภารกิจหนักอึ้งมากมายแล้วก็มีโครงการต่างๆเพื่อนำไปสู่การระดมทุนรวมทั้งธนบุรีรัมย์ครั้งที่สองนี้ด้วยนะคะมาฟังคุณหมออาจารย์หมออุดมคชินธรจากสิริราชมูลนิธิกันต่อค่ะ
1: วันนี้ก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์แล้วกันนะครับว่าผู้ชมมีจิตศรัทธานะครับที่จะบริจาคสมทบทุนเพื่อถวายสมเด็จพระนิธิจารย์ที่ราชธานี70พรรษาเนี่ยในโครงการ
2: ค่าใช้จ่ายสูงเทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยเรายังต้องการเงินประมาณ200กว่าล้านนะแล้วมีของค่ายรอคิวอยู่แล้วเป็นสิ่งที่มันเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับผมยกตัวอย่างงานอย่างเช่นคนที่มีปัญหาเรื่องหูดับมีการทำลายเส้นประสาทที่เราใช้เรียกว่าฝังเส้นประสาทเทียมเข้าไปเนี่ยมันก็ประมาณ 400,000 นะในหนึ่งรายเนี่ยตอนนี้เรามีเทคโนโลยีดีขึ้นไปฝังที่ตรงก้านสมองเลยติดกับสมองเลยก็ประมาณ 800,000 อีกอันนึงจากนี้ที่เราใช้เยอะมากแล้วผมว่าเป็นประโยชน์ไข้มากคนไข้ที่มีลิ้นหัวใจรั่วสมัยก่อนก็ต้องผ่านหน้าอกนะเปิดหน้าอกผ่าเข้าไปเพื่อไปเย็บซ่อมต่างๆหรือเปลี่ยนตัวลิ้นหัวใจเดี๋ยวนี้เราทำผ่านทางสายสวนไม่ต้องเปิดหน้าอกก็เข้ามาใช้ในโครงการนี
3: ้
2: ซึ่งในช่วงค่าได้อย่างมหาศาลแต่ละปีเนี่ยมีคนมาบริจาคให้ศรีราชมูลนิธิปีหนึ่งโดยเฉลี่ยประมาณ 1,800 ถึง 2,000 ล้านศรีราชมูลนิธิเราเนี่ยเราแค่แต่ไม่ได้โฆษณาเลยนะอันนี้เป็นความศรัทธาเป็นความเชื่อมั่นและอยากจะมาบริจาคเพราะส่วนใหญ่ก็คือเป็นคนที่เคยมารักษาศรีราชแล้วก็มีความศรัทธามีความรักในโรงพยาบาลศรีราชแล้วก็เอามาบริจาคนี่คือที่มาที่ไปนะของเงินบริจาคที่ประมาณปีละเกือบ 2,000 ล้านทุกปีเนี่ยแต่จริงๆเนี่ยโครงการนี้ผมคิดว่าเป็นโครงการที่สำคัญอยากจะเล่ารายละเอียดในบริการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าเนี่ยท่านจะมีพระชนมายุ70พรรษาเราก็เริ่มโครงการเนี่ยนะว่าจะทำโครงการถวายพระองค์ท่านเนี่ยเป็นโครงการที่ดูแลผู้ป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูงที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเราเองก็แจ้งไปยังทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีราชปรากฏว่าเราเซอร์เวย์ไปเนี่ยแต่ละภาควิชาเนี่ยก็จะส่งคนไข้ตามไครทีเรียมาเนี่ยประมาณ 1,400 คนค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้เนี่ยประมาณ640ล้านบาทตอนนี้มีเงินบริจาคเข้ามาในกองทุนสำหรับโครงการที่ว่าค่าใช้จ่ายสูงเทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยประมาณสัก400ล้านก็แสดงให้เห็นชัดว่าคนไทยเรารักในประเทศมากใจจริงมันยังไม่พอนะ
3: ครับ
2: มันยังไม่พออันนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าโครงการที่บอกค่าใช้จ่ายสูงเทคโนโลยีสูงมันมีอะไรบ้างอย่างยกตัวอย่างเช่นการรักษาผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรือมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยโดยใช้เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดที่เรียกว่าคาร์ทีเซลเนี่ยต่อ1รายเนี่ยค่าใช้จ่ายประมาณ3ล้าน7แสนถึง4ล้านบาทแต่เรามีคนไข้เนี่ยเป็นหลายสิบเลยนะแล้วเข้าคิวอยู่เนี่ยหรืออย่างเรื่องเงินดื่นเนี่ยที่อยากยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าเราใช้วิธีผ่าตัดโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดหุ่นยนต์เนี่ยตัวก็ประมาณ100ล้าน
3: ครับ
2: นะค่าใช้จ่ายเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยประมาณ3ถึง4แสนบาทซึ่งผมคิดว่าเป็นประโยชน์
0: ค่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ออกอากาศในรายการอุ่นใจใกล้หมอทาง MCOT HD ช่อง30ภารกิจอันหนักอึ้งถึงแม้ว่าศิริราชมูลนิธิจะได้รับเงินบริจาคปีหนึ่งก็เกือบจะ 2,000 ล้านแต่โอ้แค่โครงการเดียวเนี่ยก็ใช้ตั้งหลายร้อยล้านแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ยังอื่นๆมากมายที่จะต้องใช้โดยเฉพาะคนที่เป็นโรคที่ยุ่งยากใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยถึงจะช่วยชีวิตได้อะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ไม่ได้เกิดโรคนั้นกับคนที่มีสตุ้งสตางค์เท่านั้นอาจจะเป็นคนที่ด้อยโอกาสแต่เป็นเสาหลักของครอบครัวการช่วยให้เขาได้มีชีวิตได้ทำงานได้ดูแลครอบครัวเนี่ยเป็นการแบ่งเบาภาระของประเทศชาติได้ดีแล้วก็เป็นการให้ชีวิตที่เรียกว่าเป็นการให้ที่มีความหมายมากๆนะคะคุณฟังถ้าอยากจะได้การให้ที่ยิ่งใหญ่ก็ร่วมสมทบทุนได้กับโครงการธนบุรีรันทูก็จะนำเข้าไปสมทบกับ สิริราชมูลนิธิเลยโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆจะร่วมวิ่งมหากุศลก็ได้ก็เซิร์ชไปธนบุรีรันทูค่ะได้ออกกำลังกายได้ความสนุกด้วยได้รวมด้วยช่วยกันกับสิริราชมูลนิธิด้วยหรือจะสมทบทุนโดยตรงก็ธนาคารกสิกรไทยเลขที่6381011095นะคะก็ธนบุรีจะเป็นแกนนำไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆแล้วคุณก็สามารถส่งหลักฐานโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่เบอร์โทรเนี่ยเพื่อรับใบอนุโมทนาบัตรลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่านะคะสอบถามได้ที่โทรและ ID Line 082-818-4364 082-818-4364 ค่ะวันนี้ไม่ใช่วันอาทิตย์ก็จริงขอยืมพลังงานความสดชื่นของเพลงนี้มาใช้ในวันพุธกลางสัปดาห์จังหวะสนุกเนื้อหาพูดถึงความงดงามของวันใหม่จะเติมพลังใจให้คุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ Beautiful Sunday Daniel Boone ค่ะ

ได้ยินได้ฟังเรื่องราวการแบ่งปันการช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็นี่แหละน้ำใจของคนไทยเป็นที่พูดถึงไปทั่วโลกเหมือนกับรอยยิ้มคนไทยนั่นเองช่วงนี้ฟังบรรเลงกับ Top of the World พร้อมด้วยเชิญชวนดูแลตัวเองกันยังต้องมีกิจกรรมยังต้องเจอผู้คนมากมายในเรื่องการทำงานบ้างในเรื่องการสังสรรค์หรือแม้กระทั่งอยู่บ้านก็ตามเราดูกระจกเราก็แฮปปี้ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างดูเพอร์เฟกต์หลายคนผมร่วงผมบางถึงขนาดมีความรู้สึกว่าใช้วิกก็จะดีก็โอเคค่ะบางทีอาจจะมีความจำเป็นบ้างแต่ถ้าเราได้ผมจริงเราจะมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ใช้วิกเป็นสถานการณ์ที่อาจจะไม่อยากจะต้องยุ่งยากในการทำผมอะไรแบบนั้นมากกว่าแต่ถ้าผมร่วงผมบางมีทางแก้ค่ะหนทางยังมีคุณหมออ้อมพุทธศาสตราจารย์สุดเนตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้คิดคนให้แล้วก็เวิร์กก่อนและหลังแตกต่างจากเห็นได้ชัดในการใช้โอซูนิแฮร์เซรั่มลดผมร่วงกระตุ้นการสร้างผมใหม่ใครใช้เนี่ยโอ้โหค่อยๆขึ้นเลยลูกผมจนถึงผมโดกดำแล้วก็ชะลอผมหงอกอย่างเป็นธรรมชาติใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติด้วยค้นคว้ากันโอ้โหยาวนานเลยกว่าจะได้ออกมาเป็นโอซูนิแฮร์เซรั่มใช้ดีค่ะช่วงนี้ก็จัดโปรโมชั่นพิเศษโอซูนิแฮร์เซรั่มเซต3ขวดเนี่ยเพียง 1,599 ใช้ได้นานเลยเช้าเย็นผมแห้งๆนี่แหละลองดูสักตั้งค่ะว่าผมคุณจะงอกออกมาทำให้คุณยิ้มได้อย่างไรแล้วยังมีของที่ใช้รูทีนใช้ประจำทั้งแชมพูคอนดิชเนอร์คุณหมออ้อมก็คิดค้นมีทั้งอาร์แกนออยล์แล้วก็สารอื่นๆอีกมากมายเป็นออร์แกนิกไม่แพ้แน่นอนนะคะแชมพู2ขวดครีมนวด1ขวดเพียง599บาทแล้วก็ยังมีเซรั่มขนคิ้วขนตาจากโอซูนิและเซนบราวเซตเลย3ชิ้น599เช่นกันกันแดดเนียนมากจากคลินิกคุณหมออ้อมซันสกรีนเซตกันแดด3หลอดเพียง 1,990 บาทสั่งเลยค่ะที่ LINE @osuni@โอซูนิค่ะฟังจาก Carpenters อีกสักเพลง Top of the World

0: วางใจให้โอซูนิดูแลโอซูนิแฮร์เซรั่มสั่งซื้อได้ที่ LINE @osuni หรือโทร0945159463
1: คุณกำลังฟังท็อปเรดิโอ FM 93.5 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลย์ครับนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติทุกภาคส่วนต้องบูรณาการกันช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
7: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: นายกรัฐมนตรีประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยเน้นย้ำทุกภาคส่วนบูรณาการช่วยเหลือประชาชน
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายสำคัญในการอุดรอยรั่วของปัญหาสนับสนุนภารกิจระหว่างหน่วยงานให้การทำงานเป็นไปอย่างสมบูรณ์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นย้ำเรื่องการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญและได้กำชับให้ทุกหน่วยงานรับฟังข้อเสนอแนะและเสียงสะท้อนจากประชาชนด้วยความเข้าใจเพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประสบภัยให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติแบ่งพื้นที่รับผิดชอบและมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกำกับดูแลการบริหารจัดการและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในแต่ละภูมิภาคพร้อมกับขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนอาสาสมัครมูลนิธิและจิตอาสาที่ร่วมมือการระดมสรรพกำลังและทรัพยากรเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอดช่วงที่ผ่านมาชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: ถนนวิภาวดีรังสิตยังคงมีน้ำท่วมขังบริเวณทางออกหน้าฐานทัพอากาศทูปะเตมีน้ำสูงประมาณ20เซนติเมตรซึ่งตำรวจจราจรยังคงประจำจุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตรวจสอบระดับน้ำและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
9: กองบังคับการตำรวจจราจรรายงานสถานการณ์ภาพรวมการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตยังสามารถเคลื่อนตัวได้ดีและต่อเนื่องปริมาณรถไม่มากและยังไม่พบจุดรถสะสมที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางโดยจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังได้แก่บริเวณทางออกหน้าฐานทัพอากาศทูปเตมีระดับน้ำประมาณ20เซนติเมตรและลดลงจากเดิมแล้วรถยนต์ยังสามารถผ่านได้แต่รถจักรยานยนต์ควรหลีกเลี่ยงการฝ่าน้ำและใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษส่วนบริเวณสโมสรตำรวจถึงแยกลาดพร้าวการจราจรโดยรวมคล่องตัวยังไม่พบปัญหาจากน้ำท่วมเพิ่มเติมและยังไม่พบรถเสียหรือรถกีดขวางบริเวณยาคูและ5แยกลาดพร้าวถึงสามเหลี่ยมดินแดงการจราจรคล่องตัวปริมาณรถน้อยและยังไม่พบผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งตำรวจจราจรยังคงประจำจุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตรวจสอบระดับน้ำและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงโดยขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนใช้ความระมัดระวังโดยเฉพาะบริเวณจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จุฑามาตรรักษาพันธุ์รายงาน
3: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำเขื่อนลำเซบายหลังระดับน้ำใกล้เต็มความจุพร้อมแจ้งเตือนประชาชนท้ายเขื่อนเฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่งในช่วงนี
10: ้นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้เขื่อนลำเซบายมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ร้อยละ 97.09 โดยระดับน้ำหน้าเขื่อนวัดได้บวก 120.40 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนังเพียง 2.60 เมตรเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังขณะที่ลำห้วยสาขาต่างๆและอ่างเก็บน้ำที่ไหลลงลำเซบายยังคงมีปริมาณน้ำสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำรวมทั้งรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของเขื่อนโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ 17.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทั้งนี้การระบายน้ำดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายเขื่อนโดยเฉพาะริมลำน้ำเซบายเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพี่บูนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงาน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5

0: โรงแรมเอสศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027รวมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรมเอสศรีราชาโทร038-183-888
1: ทุกวันนี้สิริราชมูลนิธิยังคงรับบทเป็นที่พึ่งช่วยบรรเทาความทุกข์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศ
2: แต่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการรักษาโรคยุ่งยากที่เป็นอันตรายแก่ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเด็กเล็กที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติ
1: ปัจจัยเกื้อหนุนด้านทุนทรัพย์กับอุปกรณ์การแพทย์คือปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยทั้งน้ำใจและเมตตา
2: โรงพยาบาลธนบุรีขอเป็นแกนนำเชิญชวนร่วมพลังศรัทธาสร้างมหากุศลกับธนบุรีรันครั้งที่2
1: ร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี6381-011-095ชื่อบัญชีบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนเพื่อมอบแก่สิริราชมูลนิธิต่อไป
2: ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับใบอนุโมทนาบัตรและใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
1: สอบถามรายละเอียดโทรหรือ LINE ID 082-818-4364
2: เพราะทุกน้ำใจของคุณอาจเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่จะช่วยต่อชีวิตให้ใครอีกหลายคนธนบุรีรันครั้งที่2ร่วมวิ่งร่วมให้เพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
3: อยู่กับธรรมชาติที่รายล้อมด้วยอากาศบริสุทธิ์อยู่กับชีวิตที่สงบปลอดภัยสไตล์50บวกสุภวัฒนาลัยสุภาลัยเวลเนสวาเล่บ้านหลังใหม่รางวัลสำหรับวัยแห่งความสุขอบอุ่นในอ้อมกอดของขุนเขาและสวนป่าใหญ่ใกล้โค้งแม่น้ำป่าสักที่สวยที่สุดของสระบุรีปลอดภัยพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงสุภวัฒนาลัยสุภาลัยเวลเนสวาเล่รางวัลแห่งชีวิตความสุขที่ยั่งยืนของผู้สูงวัยเริ่มเพียง 1.3 ล้านบาทสอบถามโทร1720
4: หน้าฉันยังโอเคแต่คอเริ่มเหี่ยวเป็นรอยพับแล้ว
5: เธอใช้อะไรทาคอ
4: ก็ใช้ครีมทาหน้าทาลงมาที่คอทุกวัน
5: นั่นแหละหลายคนเข้าใจผิดจริงๆผิวคอบางกว่ามีต่อมไขมันน้อยกว่านี่เลยไวโอเซลเน็กครีมใช้แล้วรู้สึกว่าผิวคอดูตึงเรียบเนียนขึ้นเส้นคอจางลงใน4สัปดาห์มีงานวิจัยรองรับไวโอเซลเอจดีไฟอิ่งเน็กครีมครีมที่พัฒนาสำหรับผิวคอโดยเฉพาะสนใจแอดไลน์แอดไวโอเซลหรือโทร0860444554
6: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน

คุณอีทบอกว่ากำลังขับรถอยู่มันมากเป็นคลาสสิกที่มันมากเห็นไหมคะคลาสสิกเนี่ยมีมาหลายแบบแต่ละนั่นก็ยังมาแบบจังหวะคึกคักนี่คือชุดฮุกออนค่ะนำท่อนฮุกต่างๆฮุกออนคลาสสิกพาร์ท1 and 2อยู่ในชุดเดียวกันเป็นผลงานของหลุยคลาร์กเป็นโปรเจกต์สุดล้ำในยุค80ค่ะที่เขาได้นำเอาเพลงคลาสสิกชื่อดังของโลกไม่ว่าจะเป็นของไชคอฟสกี้มอซาร์ทเบโธเฟนมาร้อยเรียงต่อกันเป็นเมดเล่แล้วก็ใส่จังหวะกรองดิสโก้พอปยุคใหม่เข้าไปควบคุมวงโดยหลุยคลาร์กร่วมกับวงออเคสตราชั้นนำอย่าง Royal Philharmonic Orchestra จังหวะก็เลยกระฉับกระเฉงตื่นตัวผสมผสานความหรูหราอลังการของดนตรีคลาสสิกก็ช่วยปลุกพลังใจและสร้างสมาธ

กิได้ขั้นสุดยอดเลยเห็นไหมว่าคลาสสิกเนี่ยไม่ต้องปีนบันไดแล้วเคยได้ยินไหมคะน้องเนเน่รอยัลเนี่ยยังเล่นเลยแคนนอนอินดีเป็นร็อกแคนนอนอินดีร็อกก็ไพเราะนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของเพลงที่เรียกว่าขอให้เป็นเพลงสำหรับรสนิยมของแต่ละคนก็สามารถที่จะไปได้หมดอย่างคลาสสิกก็ไปได้หมดอย่างเพลงยุค60 70 80ต่างๆบางทีเขาก็มา cover เป็นเพลงที่โมเดิร์นขึ้นมาหน่อยอะไรแบบนี้ให้เพลงเหล่านี้อยู่ชั่วนิดนิรันดร์ไม่ใช่แค่ในตำนานก็นำมาฝากกันช่วงนี้ช่วงที่เครียดกันอยู่กับภาวะน้ำท่วมยังคงต้องช่วยเหลือกันแล้วทราบไหมคะว่าแหมอย่างเพลงคลาสสิกยังมาเป็นดิสโก้เป็นร็อกอะไรได้เรื่องราวของน้ำท่วมเนี่ยคุณฟังอย่าคิดว่ามีปัญหาแค่ร่างกายแค่ทรัพย์สินต่างๆนะคะดวงตาก็มีปัญหาได้น้ำท่วมเนี่ยมีผลกระทบต่อดวงตาโดยตรงเลยเพราะว่าน้ำท่วมขังเนี่ยมักจะปนเปื้อนเชื้อโรคสิ่งสกปรกแบคทีเรียไวรัสและสารเคมีซึ่งเสี่ยงทำให้เกิดโรคทั้งตาแดงตาติดเชื้อหรือระคายเคืองตาผลกระทบต่อในตาก็คือเกิดจากเชื้อไวรัสแบคทีเรียและสิ่งสกปรกในน้ำเนี่ยโดยไม่รู้ตัวกระเด็นเข้าตาทำให้ตาแดงเคืองตามีขี้ตามากและหนังตาอาจจะบวมขึ้นมาได้ติดเชื้อที่กระจกตาด้วยหากน้ำสกปรกเข้าตาขณะมีแผลอันนี้ยุ่งเลยหรือไม่ใช่มีแผลล่ะใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยลุยน้ำอาจจะติดเชื้อรุนแรงถึงขั้นสูญเสียการมองเห็นและก็ภูมิแพ้ขึ้นตาและตาแห้งความชื้นและสภาพอากาศในช่วงน้ำท่วมเนี่ยจะกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ระคายเคืองและคันตาได้ง่ายค่ะแล้วในเรื่องราวของน้ำตาเทียมน่ะจะมีส่วนช่วยได้อย่างไรเขาบอกช่วยได้มากเลยโดยเฉพาะในแง่ของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการลดความระคายเคืองและการเจือจางสิ่งสกปรกที่หลุดลอดเข้าตาในช่วงน้ำท่วมนะคะช่วยชะล้างสิ่งสกปรกหากมีฝุ่นละอองน้ำหรือเศษสิ่งสกปรกเล็กๆกระเด็นเข้าตาน้ำตาเทียมเนี่ยแหละค่ะสามารถใช้นวดชะล้างเพื่อนำเอาสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะลดอาการเคืองตาและตาแห้งด้วยการที่สภาพแวดล้อมช่วงน้ำท่วมมักจะมีความชื้นลมแรงหรือมีฝุ่นละอองมากการหยอดน้ำตาเทียมจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นและเคลือบผิวตาลดอาการแสบคันและเจือจางเชื้อโรคในเบื้องต้นได้เป็นอย่างดีด้วยความห่วงใยจากน้ำตาเทียมรูบิกไอซ์ต้องมีไว้สั่งได้ที่ LINE @masalab นะคะหรือถามทาง @masalab ทาง LINE @masalab ว่าคุณจะไปซื้อหาที่ไหนอย่างไรได้บ้างที่ LINE @masalab หรือว่าจะแวะไปเซเว่นค่ะมีร้านยา Extra Plus ในเซเว่นที่มี Rubik Eyes จำหน่ายแล้วก็ร้านยา Eye Care หรือ Shopee Lazada ออนไลน์ก็ได้ขอให้เป็น Rubik Eyes ค่ะต่อกันด้วยเพลงบรรเลงเปียโนระดับตำนานของแฟรงค์มิลส์นักเปียโนชาวแคนาดาตัวเพลงเนี่ยจำลองเสียงของกล่องดนตรีไขลานโบราณแต่ก่อนชอบกันมากต้องมีมิวสิกบ็อกซ์กล่องใส่อะไรคะใส่เครื่องประดับใส่ของกระจุกกระจิกหรือโชว์ไว้หรือเฉพาะแบบมีตุ๊กตาเต้นระบำเปิดมาก็เต้นระบำและจังหวะของ Music Box Dancer ก็ได้เลยกลายเป็นเพลงฮิตข้ามฝั่งไปดังระเบิดในยุคปลาย70เลยเติมความสดชื่นไอเดียสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดีกับ Music Box Dancer จาก Frank Mills ค่ะ

แบบนี้ต้องต่ออีกชิ้นงาน Masterpiece บทเพลงประกอบภาพยนตร์คลาสสิกที่คว้าแชมป์ Billboard Hot 100และรางวัลออสการ์ผลงานของ Ventures ปรมาจารย์ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์เพลงนี้โดดเด่นด้วยการใช้ซินเธไซเซอร์สร้างจังหวะเต้นของหัวใจคลอเคล้าไปกับทำนองเปียโนที่สง่างามสัญลักษณ์ของชัยชนะและการไม่ยอมแพ้ส่งพลังใจสู้น้ำท่วมกัน Chariot of Fire ค่ะ Ventures

ช่วงนี้ก็จะส่งไปเบรกกลางชั่วโมงด้วยชุดเพลงสุดไพเราะเช่นกันนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรายการแล้วมีความสุขแล้วบอกหาฟังไม่ได้จากที่ไหนนี่แหละที่ต้องฟังคลื่นเดียวท็อปเรดิโอ 93.5 แบบนี้ดีเจยิ่งได้พลังกำลังใจวงเล็บบ้ายอเดี๋ยวก็จัดใหญ่เลยเพลงก็ระดับมาสเตอร์พีซเช่นกันทั้งนั้นเลยนะคะอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษส่งพลังใจให้คนที่จะเจอภาวะน้ำท่วมกันด้วยไม่เจอก็เหมือนเจอเพราะเราก็ครอบครัวเดียวกันนะคะก็ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องราวของกระดูกและข้อเนี่ยแล้วก็หันซ้ายหันขวาหรือไปจัดการนู่นนี่นั่นก็ไม่สำเร็จสักทีหนึ่งมาที่นี่เลยศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลธนบุรีค่ะได้ยินได้ฟังหลายเคสแล้วนะคะที่สามารถจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันจากการผ่าตัดแผลใหญ่ๆก็เหลือแผลเล็กแล้วก็เหลือเป็นเล็กจิ๋วเรียกหัตถการได้เลยนะคะมีหลากหลายกันเลยแล้วก็วันก่อนก็คุยเรื่องของข้อเท้าใช่ไหมคะก็สามารถจัดการได้เพราะฉะนั้นที่โรงพยาบาลธนบุรีกับศูนย์กระดูกและข้อเนี่ยเขาก็เลยต้องแยกแยะเลยแต่ก่อนเนี่ยอาจจะ เป็นอะไรที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มต้นอย่างศาสตราจารย์ในแพทย์อาสิทธิ์อุณนันท์ผู้อำนวยการศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลธนบุรีเคยพูดในงานเสวนาแล้วว่าภาพรวมในแง่วิวัฒนาการก้าวหน้าตลอดระยะ49ปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยถือเป็นรากฐานของการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมให้กับศูนย์จะเห็นได้จากการเดี๋ยวนี้เพิ่มสาขาจากการเป็นศูนย์กระดูกและข้อรวมไปเลยจะมีปัญหาอะไรอย่างไรก็รวมอยู่ในศูนย์นั้นแต่เดี๋ยวนี้สามารถที่จะแยกแยะแยกย่อยออกเพื่อครอบคลุมกรณีซับซ้อนเคสยากทั้งหลายของผู้ป่วยรอบด้านให้ครบถ้วนก็เลยออกเป็นถึง9สาขาด้วยกันเพราะฉะนั้นไปปรึกษาได้ศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลธนบุรีถนนอิสรภาพ024872000พักกันสักครู่ด้วยชุดเพลง2เพลง Do You Know The Way To San Jose จากมานูเอลและดิออนโอเอค่ะ

ากไว้นิดนึงคนที่จะเจอน้ำท่วมนะคะต้องดูแลตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยดวงตาที่หลายคนอาจจะมองข้ามก็แนะแล้วว่าควรจะต้องดูแลกันทีนี้เรื่องของความอับชื้นที่เกิดขึ้นที่เท้าอย่าลืมนะคะเคยแนะนำกันไว้สเปรย์ดรายของ Hello Heal ได้ข่าวว่าตอนนี้ขายดิบขายดีผู้คนสั่งซื้อกันเยอะเลยก็ลองไปตามหาดูสเปรย์ดรายของ Hello Heal จะได้ดูแลในช่วงของน้ำท่วมได้เป็นอย่างดีเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าหลังเบรกค่ะ

0: ู่บนท้องถนนหนังพวงมาลัยกันเยอะเลยแต่ฟังที่บ้านในมุมโปรดพร้อมดื่มกาแฟถ้วยโปรดก็เยอะอยู่หน้าคอมทำงานอยู่ก็มากมายออกไปหาลูกค้าก็มากมายดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณทุกอิริยาบถทุกสถานที่ทั้งในไทยไปทั่วโลกแล้วก็ในกรุงเทพไปต่างจังหวัดก็ฟังออนไลน์ที่ LINE @topradio ด้านล่างซ้ายฟังออนไลน์ได้เพราะนั้นแอดไลน์กันใครยังไม่ได้แอดไลน์ค่ะแล้วก็มีคุณฟังโอ้วันนี้วันสุดท้ายจริงๆของการทำงานของหลายๆท่านสำหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการมีขอเพลงมอบให้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการสำนักงานทะเบียนรถกรมการขนส่งทางบกนะคะถ้าเป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือรถยิ่งดีเดี๋ยวหลังเบรกมาฟังกันว่าผู้จัดจะเลือกเพลงอะไรให้ก็ส่งไปส่งกำลังใจแล้วร่วมยินดีค่ะชีวิตจะเป็นอิสระของตัวเองกันแล้วแต่ระวังงานจะเยอะกว่าตอนทำงานหรือเปล่าหลายท่านเป็นแบบนั้นแต่ไม่เป็นไรทำงานเถอะค่ะทำนิดทำหน่อยทำเถอะหรือไม่ก็นิดๆหน่อยๆอะไรที่ต้องใช้สมองใช้ความคิดจะได้ไม่อัลไซเมอร์กันอย่างน้อยก็ฟังเพลงขอเพลงนึกถึงย้อนความรู้สึกของเพลงในยุคนั้นทำอะไรอย่างไรเหมือนผู้จัดถามอยู่เรื่อยเพื่อจะได้ใช้พัฒนาสมองกันตลอดเวลาพักสักครู่เดียวกลับมาค่ะ
1: มีใครอยู่ไหมไปไหนกันหมดช่วยพาไปห้องน้ำทีเดินไม่ไหวนะ
2: ร้องหาคนช่วยเพราะขาอ่อนแรงไขสันหลังบาดเจ็บหรืออัมพฤกษ์อัมพาตโอกาสฟื้นเป็นไปได้ด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดินฟื้นฟูกำลังขาด้วยเทคโนโลยีก้าวหน้าพาผู้ป่วยก้าวย่างได้อย่างมั่นใจศูนย์ฟื้นพลังก้าวเอื้อมยืนเดินโรงพยาบาลธนบุรีถนนอิสรภาพโทร02-487-2000ต่อ2241
3: ทุกวันนี้สิริราชมูลนิธิยังคงรับบทเป็นที่พึ่งช่วยบรรเทาความทุกข์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศ
4: แต่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการรักษาโรคยุ่งยากที่เป็นอันตรายแก่ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเด็กเล็กที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติ
3: ปัจจัยเกื้อหนุนด้านทุนทรัพย์กับอุปกรณ์การแพทย์คือปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยทั้งน้ำใจและเมตตา
4: โรงพยาบาลธนบุรีขอเป็นแกนนำเชิญชวนร่วมพลังศรัทธาสร้างมหากุศลกับธนบุรีรันครั้งที่2
3: ร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี6381-011-095ชื่อบัญชีบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนเพื่อมอบแก่สิริราชมูลนิธิต่อไป
4: ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับใบอนุโมทนาบัตรและใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
3: สอบถามรายละเอียดโทรหรือ LINE ID 082-818-4364
4: เพราะทุกน้ำใจของคุณอาจเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่จะช่วยต่อชีวิตให้ใครอีกหลายคนธนบุรีรันครั้งที่2ร่วมวิ่งร่วมให้เพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
5: วันที่ปวดใจ
6: คงต้องใช้เวลา
5: วันที่โดนบอกลา
6: คงต้องหาที่พักใจใหม
5: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
7: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: เก็บมันเลยไหมคะหัวหน้า
10: ใจเย็น
9: เย็นอะไรคะถ้าเราไม่ซัดมันก่อนอ่ะมันเล่นเราแน
10: ่ผมรู้ว่ามันลายกาดมันฆ่าคนมาทั้งโลก
9: ไม่ต้องห่วงหนูมีวิธีจัดการ
10: น่ากลัวกว่าซอมบี้ตรงที่เรามองไม่เห็นมัน
9: โอ้ยมันอยู่ที่มือ เชื้อโรคอ่ะมันอยู่ที่มือใช้สเปรย
10: ์สเปรย์อะไร
11: สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์มีแอลกอฮอล์ 70% เชื้อโรคมันแฝงอยู่ทุกที่จัดการมันด้วยสิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์
12: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตัน English Garden Resort เขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ทิพย์พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
4: แอลกอฮอล์สิริบัญชา
13: คุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
12: Vienna ผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
13: และ Kensington English Garden Resort เขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
12: และพบกันนะคะ

ุดใหญ่ไฟกระพริบเปรยฟังกันเพลินไปเลยตั้งแต่คริสปิชาร์ดกับ Traveling Light ตามด้วย Johnny Ray ผิวปากตามเพลงกับ Just Walking in the Rain ต่อด้วย Save Your Heart for Me Brand Highland ก็ผิวปากตามเช่นกันเช่นเดียวกับ Cody Simpson กับ Summertime of Our Life ค่ะนี่คือเพลงเพราะๆฟังสบายสบายสไตล์ Top Selection ที่ Top Radio 93.5 MHz ค่ะอย่าลืมวันนี้ก็รอต้อนรับสมาชิกใหม่กันแอดไลน์เข้ามาที่ at top radio นะคะการที่คุณแอดไลน์เข้ามาจะได้ทราบนะคะว่าเวลาเปิดเพลงแล้วถูกใจไม่ถูกใจอย่างไรหรือว่ากระตุ้นตอมอยากฟังเพลงอะไรต่อเนื่องจะได้รู้ใจกันไว้โอกาสหน้ากำลังขับรถอยู่แล้วก็นึกถึงเพลงอะไรเพลงนั้นก็มาเหมือนกับหลายท่านบอกมานะคะถ้าเรารู้จักกันไว้รู้ใจกันไว้มีโอกาสขอเพลงก็ขอไม่มีโอกาสไม่ต้องขอรอฟังได้เลยเช่นกันค่ะและอีกอย่างก็เป็นการเช็คเรตติ้งด้วยว่ามีผู้ฟังมากน้อยแค่ไหนแล้วผู้ฟังเป็นใครกันบ้างนะคะยิ่งกว่าการทำวิจัยอีกทำวิจัยเนี่ยเรายังไม่ทราบเอ๊ะเขาไปทำตรงไหนอย่างไรบางทีเราก็ไม่เห็นเลยว่าใครมาถามเราสักคนหนึ่งไม่เคยเลยว่าฟังวิทยุคลื่นไหนรายการอะไรอย่างไรเพราะฉะนั้นเราเช็คโดยตรงกันเลยดีกว่านะคะของแท้แน่นอนเลยอันนี้ข้อมูลแบบเรียกว่าข้อมูลตรงเลยเพราะฉะนั้นก็ใครยังไม่ได้แสดงตัวตนว่าฟังรายการเพื่อเป็นกำลังใจให้เราแล้วก็เพิ่มเรตติ้งให้เราด้วยก็แอดไลน์เพิ่มเพื่อนด้วย ID ไลน์เครื่องหมายแอดไซน์แอดท็อปเรดิโอแล้วใครที่อยากจะได้ช่วยดูแลหรือช่วยดูแลอยู่แต่ว่าไม่เวิร์กสักทีหนึ่งกับผู้ป่วยสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาอ่อนแรงพาไปที่นี่เลยศูนย์ฟื้นพลังก้าวเอื้อมยืนเดินเขามีทั้งหุ่นยนต์ช่วยเดินกระตุ้นไปถึงวงจรประสาทแล้วก็กระตุ้นในเรื่องราวของการฟื้นตัวได้เร็วขึ้นยิ่งกระตุ้นเร็วก็ยิ่งฟื้นตัวได้เร็วเปรียบเสมือนตัวพยุงร่างกายรักษาสมดุลในการทรงตัวคนที่เคยไปฝึกเดินแล้วล้มลุกคลุกคลานเขาก็เข็ดใช่ไหมคะแต่ถ้าเขาไปฝึกเดินแล้วกระตุ้นวงจรประสาททำให้เขาขยับขยื่นเคลื่อนที่พยุงตัวทำให้เขาไม่ล้มลุกคลุกคลานเหมือนกำลังเดินด้วยตัวเองบิดช่วงข้อเข่าเอวสะโพกเอียงตัวไปด้านหน้าด้านข้างไม่ต้องพยุงกันเลยทำให้รู้สึกไม่ต้องล็อกเชิงกรานด้วยแบบเนี้ยเขาจะมีพลังกำลังใจเหมือนได้ชีวิตกลับมาแล้วก็จะขยันพอขยันเวิร์กเลยทีนี้ไปปรึกษาคุณหมอให้ดีไซน์ให้ว่าควรจะใช้เครื่องมืออะไรบ้างเพราะว่ามีทั้งฝึกเดินฝึกกล้ามเนื้อแขนขาบ่าไหล่แม้กระทั่งมือนิ้วนะคะเพราะคนเป็นสโตรกเนี่ยนิ้วก็ต้องพัฒนามือก็ต้องพัฒนาเพราะจะหยิบจะจับอะไรเองจะทานข้าวเองยังไม่ได้ไปปรึกษาค่ะอย่านิ่งนอนใจพัฒนากันไว้ชีวิตกลับมาได้นะคะไปที่ศูนย์ฟื้นพลังก้าวเอื้อมยืนเดินโรงพยาบาลธนบุรี024872000มาติดตามดูว่าช่วงชีวิตของคุณผ่านอะไรมาบ้าง Times of Your Life พอแองกาค่ะ

กันยายนกำลังจะผ่านไป Goodbye September กันนะคะแต่สิ่งที่กำลังจะต้อนรับกันพฤศจิกายนก็ใกล้เข้ามาทุกที28-29ขออภัยค่ะพฤศจิกายนเนี้ยขอบคุณมากๆ sold out เรียบร้อยแต่ว่าใครที่อยู่เขาใหญ่ยังพอได้อยู่มาจอยกันในเฉพาะปาร์ตี้แต่ที่พักเนี่ยไม่สามารถขยับขยายได้ sold out เรียบร้อยขอบคุณทุกการตอบรับอย่างอบอุ่นแล้วพบกันที่เขาใหญ่ในปลายปีนี้ขอบคุณยาอมผสมกิเกตราไซทองสิริบัญชาลิตเทอร์ชิลนะคะเวียนนาแล้วก็เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นเขาใหญ่ที่ทำให้งานนี้ลุล่วงมาถึงตรงนี้แต่เราก็เตรียมตัวไปสนุกเก็บความทรงจำกันไว้ในช่วงของเรโทรปาร์ตี้หรือว่าเรโทรเจอร์นี่อินเดอะวัลลี่แอดเขาใหญ่กันส่งท้ายบูธฟิลิสนิดนึงเซฟเดลาเจนส์ฟอร์มีแล้วเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าหลังข่าวกับชั่วโมงสุดท้ายใกล้เที่ยงค่ะ

0: ำลังฟังท็อปเรดิโอ FM 93.5
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับกระทรวงแรงงานเปิดจุดซ่อมฟรีช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟื้นฟูรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็กในพื้นที่27จังหวัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: กระทรวงแรงงานเปิดจุดซ่อมฟรีช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟื้นฟูรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็กในพื้นที่27จังหวัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดตั้งจุดบริการซ่อมฟรีเพื่อช่วยตรวจเช็คและซ่อมยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเปิดให้บริการครอบคลุม27จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครเช่นในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์ลานโดมอเนกประสงค์เคหะชุมชนร่มเกล้าโซน1และโซน4มีนบุรีลานโดมอเนกประสงค์ชุมชนหมู่บ้านบัวขาววัดหลัก4ลานกีฬาใต้ทางด่วนการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชุมชนซอยพักดีและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานครหรือวัดธาตุทองเป็นต้นทั้งนี้สถานบริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ประชาชนสามารถตรวจสอบจุดบริการก่อนเดินทางเข้ารับบริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยโดยตรวจสอบได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสอบถามจุดบริการผ่านสายด่วน1506กด4นิตยาคุณสิมรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุน้ำป่าซัดฝายบ้านเมือง2ท่อชำรุดเร่งส่งตรวจค่าโลหะหนักยืนยันผลตรวจน้ำเบื้องต้นอย่างปกติ
9: จากกรณีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำไหลข้ามฝ่ายกั้นน้ำบริเวณเมืองสองท่อหรือเคมโก้ตำบลแฉลอำเภอทองผาภูมิล่าสุดนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่8ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบฝายเก็บน้ำใสที่ตั้งอยู่นอกเขตเหมืองซึ่งถูกน้ำป่าซัดเสียหาย จากการตรวจสอบวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นบริเวณหน้าฝายพบว่ายังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจเจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินรวม7จุดทั้งบริเวณต้นน้ำหน้าฝายที่ชำรุดลำห้วยชะนีลำคลองงูฝายดักตะกอนโรงแต่งแร่เขตชุมชนและอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ทรงตรวจห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดเพื่อเฝ้าระวังสารโลหะหนักโดยจะเร่งประกาศผลให้ประชาชนทราบโดยเร็วที่สุดกมลวันช่วยชูสวทกาญจนบุรีรายงาน
2: น้องสาวผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือปฏิเสธข้อกล่าวหาของเกาหลีใต้เกี่ยวกับเหตุระเบิดบริเวณเขตปลอดทหารสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่ปฏิเสธข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเหตุระเบิดบริเวณเขตปลอดทหารซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาที่เกาหลีใต้อ้างว่าเกิดจากทุ่นระเบิดที่ฝังไว้ของเกาหลีเหนือพร้อมเน้นย้ำว่าข้ออ้างดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจและเกาหลีใต้กำลังแต่งเรื่องเพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการยั่วยุทางการเมืองและทางทหารต่อเกาหลีเหนือความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้เปิดเผยการสอบสวนเบื้องต้นของเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดจากวัตถุระเบิดของเกาหลีเหนือที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างจงแจ้งพร้อมให้คำมั่นว่าเกาหลีเหนือต้องรับผิดชอบโดยเกาหลีใต้จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อตอบโต้อย่างเหมาะสมปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเชียงใหญ่อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์วัตถุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตในด้านตรวจพบกลุ่มฝนโปรยฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอขนอมอำเภอปากพนังอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นการเคลื่อนตัวคงที่การทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5

เป็นเพลงชาติของคนเกษียณก็ว่าได้แล้วก็ต้องออริจินอลจากแฟรงค์ซินาตรานั่นคือ My Way ชั่วโมงนี้ก็ขอส่งให้กับบรรดาผู้เกษียณอายุทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของความทรงจำที่ดีมักจะถูกบันทึกเอาไว้ในบทเพลงเสมอวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการทำงานของผู้เกษียณอายุโดยเฉพาะพลเรือเอกธัญกรเสนารักษ์จากวันแรกที่เริ่มต้นราชการฐานเรือจนถึงความสำเร็จในวันนี้ถูกย่างก้าวเต็มไปด้วยเกียรติยศและมิตรภาพที่งดงามบทเพลงสากลแห่งความทรงจำนี้ขอมอบแด่ท่านเพื่อเป็นการยกย่องและส่งความปรารถนาดีในวันเกษียณอายุราชการขอให้บทเพลงนี้สร้างรอยยิ้มให้กับทุกท่านที่จะเกษียณด้วยในวันสุดท้ายของการทำงานโดยเฉพาะพลเรือเอกธัญกรเสนารักษ์นะคะซึ่งท่านตั้งแต่ช่วงแรกที่ได้รู้จักท่านก็เป็นแฟนรายการอยู่แล้วแต่ในตำแหน่งหน้าที่ท่านเป็นผู้ที่ดูแลในโครงการพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเลยังจำภาพเจ้ากลมเต๋าตอนนั้นได้นะคะท่าน อุ้มหนูน้อยคนหนึ่งเข้าเอวและอีกด้านหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าท่านก็พาลุยน้ำเลยท่านเปลี่ยนเป็นกางเกงที่จะลงน้ำได้สะดวกแล้วท่านไม่ได้ทำเป็นพิธีเพื่อถ่ายภาพทำข่าวแต่ท่านอยู่กับน้องตลอดแล้วก็ท่านดูสีหน้าแววตาท่านมีความสุขมากท่านบอกว่ารู้สึกดีมากๆเคยแต่ร่วมบริจาคสมทบทุนกันไปช่วยเหลือนู่นนี่นั่นแต่คราวนี้ได้สัมผัสได้เห็นความสุขได้เห็นรอยยิ้มของน้องๆจริงๆและท่านก็พยายามเอนเตอร์เทนให้น้องๆมีความสุขตลอดทริปพออีกปีหนึ่งท่านเรียกว่าไม่ได้อยู่ในตำแหน่งหน้าที่ที่จะดูแลคือท่านแบบตำแหน่งสูงขึ้นแล้วท่านก็ยังไปให้กำลังใจน้องๆแล้วก็บรรดาผู้ที่รับผิดชอบเรื่องนี้อีกต่างหากเดี๋ยวปีนี้กลางเดือนพฤศจิกายนนะคะเรียนเชิญด้วยเกษียณและว่างแล้วหรือเปล่ายังไงไปจอยไปให้ความอบอุ่นกับน้องๆในโครงการพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเลกันด้วยนะคะไม่ทราบวันนี้อาจจะไม่ได้ฟังวันนี้วันสุดท้ายคงจะยุ่งหน่อยเพราะว่าก็คงจะมีงานต่างๆของการด้ำลาในการทำงานกันด้วยวันสุดท้ายของการทำงานของผู้ที่จะเกษียณอายุก็ขอมอบให้กับทุกท่านหลายๆบทเพลงในช่วงนี้ด้วยรวมทั้งลุยอัมสตรองกับ What a Wonderful World

เดี๋ยวจะเปิดเพลงจะว่าไปแล้วเป็นเพลงเต้นสนุกสนานนะคะทำไมมาเปิดกันช่วงมอบให้วัยเกษียณเพราะว่าเพลงที่จะเปิดเนี้ยช่วงเนี้ยใน TikTok เนี่ยเขาจะใช้เป็นการเต้นแอโรบิกกันเยอะใส่ชุดออกกำลังกายแล้วก็เต้นท่าน่ารักน่ารักโดยท่าไม่ยากแล้วก็พอฉายภาพไปปรากฏว่าเป็นผู้ที่อยู่ในวัยแบบอะไรคะคุณลุงคุณป้ากันเยอะเลยแต่น่ารักมากไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเป็นไทยก็มักจะใช้เพลงนี้แหละน่ารักทีเดียวเราคิดว่าในวันเลโทรปาร์ตี้ในค่ำคืนเราก็สนุกกันแล้วตอนเช้าก็จะ6โมงเช้าเนี่ยน่าจะได้เต้นเพลงนี้หรือเปล่าครูอาร์ตจะนำเต้นบอกเดี๋ยวสอนกันหน้างานเลยไม่ยากเลยนะคะหรือใครจะฝึกกันไว้ก่อนออกกำลังยามเช้าท่ามกลาง English Garden แล้วก็อากาศดีอีกด้วยก่อนรับประทานอาหารเช้ารับประทานอาหารเช้าก็ท่ามกลางสวนเหมือนกันบรรยากาศมองไปทางน้ำมองไปตรงข้างของห้องอาหารเช้าเนี่ยก็จะเห็นบรรยากาศสวนสวยๆท่ามกลางน้ำก็จะเป็นสวนสไตล์ภาพเขียนของโมเน่เลยเดี๋ยวไปพิสูจน์กันในงานค่ะดีเจเทวีอาจจะมองเห็นไปเองหรือเปล่าเดี๋ยวไปพิสูจน์กันตอนนี้มาขยับจังหวะสนุกสุดขีดกับสุดยอดฟังดิสโก้ยุค70ที่มีท่อนฮุกติดหูนะคะดนตรีขับเคลื่อนด้วยเครื่องเป่าเฉียบคมและเบสที่สนุกสนานเนื้อหาพูดถึงความทรงจำที่เต้นรำอย่างมีความสุขในเดือนกันยายนจะชวนโยกกันสลัดความง่วงยามสายนี่แหละค่ะยามสายใกล้เที่ยงแล้วปลุกพลังให้วัยเกษียณรู้สึกกระชุ่มกระชวยเหมือนกลับไปเป็นวัยรุ่นอีกครั้งหนึ่ง

ด้วยเพลงสไตล์เรเก้ป๊อปจังหวะโยกตามสไตล์สดใสความหมายส่งพลังตอนนี้ฉันมองเห็นทุกอย่างชัดเจนแล้วมรสุมและเมฆหมอกได้ผ่านพ้นไปแล้วมันกำลังจะเป็นวันที่สดใสพี่เล็กส่งภาพลุยน้ำมาส่งพลังใจสู้น้ำท่วมแล้วก็ส่งวัยเกษียณอีกด้วยพร้อมกันไปเลยวัยเกษียณก็หมดความกังวลจากภาระหน้าที่เปิดรับความสดใสใหม่ๆเช่น

ก็เป็นผลงาน New Age ระดับ Masterpiece ของยานี้ที่ประสานเสียงดนตรีสังเคราะห์และเครื่องสายออร์เคสตราอลังการมากจังหวะที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างงดงามพลิ้วไหวให้ความรู้สึกเหมือนกำลังโบยบินบนท้องฟ้ากว้างก็มอบให้ทั้งผู้ที่ให้หลุดพ้นจากเรื่องราวการเป็นผู้ประสบภัยแล้วก็ให้ผู้อยู่วัยเกษียณได้อิสรภาพของชีวิตหลังเกษียณที่ไม่มีขอบเขตคอยขวางกันอีกต่อไป

เดี๋ยวต่ออีกสักเพลงหนึ่งแล้วเราค่อยมาอัปเดตหน้าต่างเศรษฐกิจกันวันนี้ร่วงเยอะเลยอะไรร่วงบ้างเดี๋ยวติดตามกันต่อจากเพลงนี้เดี๋ยวเราจะต่อด้วยเพลงบรรเลงเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องร็อกกี้ที่ดังกระหึ่มโลกโดดเด่นด้วยเสียงทรงพลังปลุกเร้าอารมณ์ชวนให้ฮึดสู้ก็เปิดส่งพลังใจสู้น้ำท่วมเช่นกันให้ทุกคนสู้กับทุกอุปสรรคขวากหนามอย่างไม่ยอมแพ้ Gonna Fly Now จาก Rocky ค่ะ

ค่ะมาดูกันร่วงขนาดไหนในตลาดใดก็มาเริ่มต้นด้วยตลาดหุ้นไทยก่อนไหนว่าหุ้นไทยจะดีตอนนี้ร่วงแรงเลยวันนี้ร่วงไปเกือบ30จุดทีเดียว 28.25 จุดประมาณนั้นทำให้ดัชนีอยู่ที่ 1,566.26 จุดส่วนราคาทองคำไม่ต้องพูดถึงเลยไปเลยนะคะร่วงแรงแต่ว่ามีขยับนิดนึงขยับจากที่ร่วงแล้วทำให้วันนี้30กันยายนประกาศเป็นครั้งที่3โอนนะว่านับว่าผันผวนน้อยจังหวะหรือว่ามันร่วงไปเยอะแล้วก็เลยไม่เท่าไหร่ก็ลบไป400เอ้ยขออภัยค่ะขึ้นเพิ่ม400บาทหลังจากที่ร่วงแรงทำให้ทองคำแท่งเนี่ยตอนนี้ขายออกบาทละ66,400 บาททองรูปพรรณขายออกบาทละ 67,200 บาทนี่หลายคนรอคอยจะแสนเมื่อไหร่แล้วก็หลายคนติดดอยอยู่ที่เลข 80,000 กันอยู่ตอนนี้ก็ต้องทำใจแล้วล่ะค่ะทองคำแท่งขายออกบาทละ 66,400 ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 67,200 บาทค่ะต่อกันด้วยเคนนิธีเพลงที่เหมือนจะเปิดตัวเหมือนกันนะคะตอนนั้นโด่งดังมากๆไปที่ไหนก็ได้ยินแต่เพลงนี้เขาเรียกว่าเป็นเพลงบรรเลงโซปราโนแซกโซโฟนที่หวานซึ้งนุ่มนวลที่สุดในโลกของเคนนิจิจะสังเกตจังหวะเดินเบสเบาๆครอเสียงแซกที่ลากยาวอย่างเพราะแบบไร้ที่ติเลยละมุนละไมมาก

เวลาใกล้จะหมดดีใจที่เปิดเพลงส่วนใหญ่ที่คุณผู้ฟังขอนี่น่าจะครบถ้วนอาจจะติดค้างอยู่บ้างไม่มากนักเมื่อสักครู่ก็ Pericomo and Ray Charles Singers กับ Santa Lucia และ Tolstoy Serenade หรือ Dreams and Memory นะคะวันนี้นอกจากจะให้เป็นกำลังใจผู้ที่เป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วก็ส่งบรรดาผู้เกษียณให้สู่อิสรภาพในการใช้ชีวิตกันแล้วนะคะวันนี้ยังเป็นวันพิเศษจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี2568นะคะวันนี้30กันยายน2569ที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งก็ขออำนวยพรให้บรรดาบัณฑิตใหม่ประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานก้าวต่อไปกับโลกอีกใบหนึ่งนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับคุณปริวตรีวิศวเวชประธานกรรมการบริหารบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันนี้ด้วยนะคะก็ลาคุณฟังตรงนี้ค่ะมีรีเควสต์ติดค้างส่งท้ายขยับได้เลยทั้งกรีซจาก BG's แล้วก็ YMCA ไม่ใช่ขยับอย่างเดียวขยับทั้งตัวหัวใจแล้วก็แขนมือครบถ้วนแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ตั้งแต่8โมงเช้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดกรมควบคุมโรคเตือนประชาชนระวังโรคไข้ฉี่หนูช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมย้ำแม้ไม่มีบาดแผลหากแช่น้ำเป็นเวลานานเสี่ยงติดเชื้อได้ผู้นำสหรัฐและผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำลงนามข้อตกลงกำกับดูแลเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กุลวุฒิวิทิสารสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกคว้าเหรียญทองประเภทชายเดี่ยวในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยมีความเสี่ยงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางและปริมณฑลกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอลลุ่มเพื่อรับฟังและสรุปสถานการณ์ในทุกวันเวลา 8:00 น.โดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีรวมถึงเปิดโอกาสให้แต่ละจังหวัดที่ต้องการการสนับสนุนหรือการตัดสินใจในระดับนโยบายสามารถแจ้งเรื่องเพื่อดำเนินการได้ทันท่วงทีสิ่งสำคัญในขณะนี้คือการเร่งระบายน้ำเนื่องจากน้ำในพื้นที่รอบนอกยังมีปริมาณสูงจึงต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3: เราก็มาตั้งเหมือนกับเป็นวอร์รูมเพื่อรับฟังสถานการณ์สรุปในทุกๆเช้าช่วงนี้ก็เพื่อที่จะรับทราบความเป็นไปแล้วก็จะได้สั่งการแก้ไขปัญหาถ้าฟังถ้าหน่วยจังหวัดไหนต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมพิเศษหรือต้องการการตัดสินใจเราก็จะได้ดำเนินการได้ทันทีกรณีน้ำท่วมน้ำหลากนี่ก็เช่นกันนะครับทางยังไงทางกรมป้องกันภัยเนี่ยภายใต้กฎหมายภัยพิบัตินะครับบรรเทาสาธารณภัยยังไงก็ต้องเป็นหน่วยงานเจ้าภาพที่จะประสานงานกับทุกหน่วยงานอยู่แล้ว
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณประชาชนสำหรับความอดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาทำให้ได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงทั้งเรื่องความต้องการความช่วยเหลือและการดูแลขั้นพื้นฐานซึ่งช่วยให้หน่วยงานต่างๆสามารถเข้าถึงและกระจายการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้นส่วนกรณีเกี่ยวกับการมอบเงินส่วนตัวให้แก่ประชาชนในพื้นที่นั้นเนื่องจากถุงยังชีพที่เตรียมไปแจกจ่ายหมดจึงตั้งใจมอบเงินส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนพร้อมย้ำว่าในเวลานี้สิ่งสำคัญที่สุดคือความสามัคคีและการมุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชนให้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ให้โดยเร็วที่สุดรัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะนี้ปริมาณน้ำตอนบนของประเทศเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานจึงควบคุมการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่จะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
4: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 20-30 เซนติเมตรเนื่องจากปริมาณน้ำตอนบนของประเทศเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขารวมถึงการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกจึงมีแนวโน้มที่ปริมาณน้ำจะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะสูงถึงประมาณ 2,500-3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขณะที่สถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปจะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมตลิ่งพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงรวมถึงเคลื่อนย้ายยานพาหนะสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ทางการเกษตรไปยังพื้นที่ปลอดภัยปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ที่กรุงเทพมหานครถนนวิภาวดีรังสิตยังคงมีน้ำท่วมขังบริเวณทางออกหน้าฐานทัพอากาศทูปะเตมีน้ำสูงประมาณ20เซนติเมตรซึ่งตำรวจจราจรยังคงประจำจุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตรวจสอบระดับน้ำและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
5: กองบังคับการตำรวจจราจรรายงานสถานการณ์ภาพรวมการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตยังสามารถเคลื่อนตัวได้ดีและต่อเนื่องปริมาณรถไม่มากและยังไม่พบจุดรถสะสมที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางโดยจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังได้แก่บริเวณทางออกหน้าฐานทัพอากาศทูปะเตมีระดับน้ำประมาณ20เซนติเมตรและลดลงจากเดิมแล้วรถยนต์ยังสามารถผ่านได้แต่รถจักรยานยนต์ควรหลีกเลี่ยงการฝ่าน้ำและใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษส่วนบริเวณสโมสรตำรวจถึงแยกลาดพร้าวการจราจรโดยรวมคล่องตัวยังไม่พบปัญหาจากน้ำท่วมเพิ่มเติมและยังไม่พบรถเสียหรือรถกีดขวางบริเวณยาคูและ5แยกลาดพร้าวถึงสามเหลี่ยมดินแดงการจราจรคล่องตัวปริมาณรถน้อยและยังไม่พบผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งตำรวจจราจรยังคงประจำจุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตรวจสอบระดับน้ำและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงโดยขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนใช้ความระมัดระวังโดยเฉพาะบริเวณจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จุฬามารักษาพันธ์รายงาน
1: ด้านขสมกมีความพร้อมในการบริการประชาชนวันเปิดทำงานเต็มรูปแบบนายกิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ตรวจเช็คสภาพรถโดยสารอย่างเข้มงวดทั้งระบบเบรกช่วงล่างยางปัดน้ำฝนและระบบไฟฟ้าพร้อมเตรียมรถโดยสารชานสูงหรือรถธรรมดาลงพื้นที่วิ่งทดแทนรถปรับอากาศชานต่ำในเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังสูงนอกจากนี้ยังกำชับพนักงานขับรถเพิ่มความระมัดระวังใช้ความเร็วต่ำเมื่อผ่านจุดน้ำท่วมเพื่อป้องกันคลื่นน้ำกระทบผู้ใช้รถใช้ถนนและบ้านเรือนประชาชนหากเส้นทางใดระดับน้ำสูงจนผ่านไม่ได้จะเร่งปรับเปลี่ยนเส้นทางชั่วคราวและแจ้งผู้โดยสารทันทีขสมกแนะประชาชนเผื่อเวลาเดินทางและตรวจสอบสถานะรถโดยสารหรือเส้นทางเลี่ยงได้ที่ LINE SIBMTA สายด่วน1348หรือเพจ Facebook ขสมกพร้อมบวกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะส่งอาหารและถุงยังชีพสู่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเพื่อบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วม
6: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ลงพื้นที่การเคหะร่มเกล้าให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่รับผลกระทบต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยพม.นำเรือลงพื้นที่เข้าไปตามอาคารที่พักอาศัยซึ่งบางจุดเป็นพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากและประชาชนบางส่วนยังไม่รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงเจ้าหน้าที่จึงนำอาหารกล่องน้ำดื่มและถุงยางชีพเข้าไปส่งมอบถึงบริเวณอาคารเพื่อให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนโดยตรงนอกจากการลงพื้นที่แล้วกระทรวงพม.ยังเร่งจัดระบบการช่วยเหลือผ่านครัวกลางเพื่อผลิตอาหารปรุงสุกและกระจายไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยพอช.ร่วมกับกระทรวงพม.และสภาองค์กรชุมชนเขตวังทองหลางจัดตั้งครัวกลางเฉพาะกิจขึ้นที่วิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยซอยรังคำแหง39กรุงเทพมหานครเพื่อระดมกำลังจัดเตรียมวัตถุดิบประกอบอาหารและบรรจุอาหารใส่กล่องนำไปส่งต่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งนี้ประชาชนกลุ่มเปราะบางหรือผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถขอรับความช่วยเหลือจากกระทรวงพม.ได้ที่ศูนย์เร่งจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือสรส. ผ่านสายด่วนพม.โทร1300ให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรุงเทพมหานครเปิดศูนย์ดูแลชั่วคราวช่วยสุนัขและแมวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเดินหน้าช่วยเหลือสุนัขและแมวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องทั้งสัตว์เลี้ยงของประชาชนและสัตว์จรจัดเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและปลอดภัยตลอดช่วงสถานการณ์โดยศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครประเวศรับสัตว์เข้าพักดูแลชั่วคราวพร้อมตรวจสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพเบื้องต้นทั้งนี้กรุงเทพมหานครเปิดรับฝากสุนัขและแมวเป็นการชั่วคราวในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตประสบสาธารณภัยโดยสัตว์ต้องมีเจ้าของหรือเป็นสัตว์จรจัดที่มีผู้ดูแลและสามารถยืนยันตัวตนเพื่อนำส่งคืนสถานที่เดิมได้ศูนย์จะรับฝากจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะลดลงหรือสัตว์สามารถกลับไปอยู่ในพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครประเวศหมายเลขโทรศัพท์023287460ฝ่ายสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขตในพื้นที่สายด่วนกรุงเทพมหานคร1555หรือทราฟฟี่ฟองดูจังหวัดอุบลราชธานียังคงเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำมูลหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมช่วยเหลือทุกด้านและฟื้นฟูเยียวยาให้เร็วที่สุด
7: ร้อยตรีสรมงคลมงคลศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีว่าจังหวัดอุบลราชธานีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย2ครั้งซึ่งครั้งแรกได้รับผลกระทบ11อำเภอและครั้งที่2จำนวน6อำเภอประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยจำนวน13อำเภอโดยขณะนี้ได้เตรียมรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลหากมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นและคาดว่าจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานี5ชุมชนเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบอำเภอวารินชำราบ4ชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีได้มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบตามแผนเผชิญเหตุเตรียมความพร้อมทุกด้านในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

0: ให้เร็วที่สุดกรกฎภูมิสวทอบนราชธานีรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำเขื่อนลำเซบายหลังระดับน้ำใกล้เต็มความจุ 100% พร้อมแจ้งเตือนประชาชนท้ายเขื่อนเฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่งในช่วงนี
2: ้นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้เขื่อนลำเซบายมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ร้อยละ 97.09 โดยระดับน้ำหน้าเขื่อนวัดได้บวก 120.40 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนังเพียง 2.60 เมตรเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังขณะที่ลำห้วยสาขาต่างๆและอ่างเก็บน้ำที่ไหลลงลำเซบายยังคงมีปริมาณน้ำสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำรวมทั้งรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของเขื่อนโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ 17.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทั้งนี้การระบายน้ำดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายเขื่อนโดยเฉพาะริมลำน้ำเซบายเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องโครงการชลประทานอำนาจเจริญยังคงติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมมาตรการรับมือฝนที่ตกหนักในช่วงนี้พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเร่งช่วยเหลือประชาชนบ้านธงชัยหลังน้ำท่วมสะพานขาดไม่สามารถสัญจรออกได้
3: นายกันพงพิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดมอบหมายให้นายรัตนกุลสังคศิลาปลัดอำเภอแม่สอดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่บ้านธงชัยหมู่ที่7ตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเป็นหมู่บ้านตั้งอยู่ลึกเข้าไปในป่าบนแนวเทือกเขาถนนธงชัยส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถเดินทางสัญจรเข้าออกได้ตามปกติเบื้องต้นได้นำถุงยังชีพจำนวน150ชุดน้ำดื่มและอาหารแห้งเข้าไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในส่วนของการแก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคมอำเภอแม่สอดได้ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมานำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการรื้อถอนสิ่งกีดขวางและซ่อมแซมสะพานที่ได้รับความเสียหายจำนวน2แห่งคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ15วันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศทั้งนี้อำเภอแม่สอดจะติดตามสถานการณ์ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนระวังโรคไข้ฉี่หนูช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมย้ำแม้ไม่มีบาดแผลหากแช่น้ำเป็นเวลานานเสี่ยงติดเชื้อได้พร้อมแนะนำหากมีอาการไม่ควรซื้อยารับประทานเองควรรีบพบแพทย์เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าโรคไข้ฉี่หนูเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียจากสัตว์สู่คนโดยมีหนูเป็นแหล่งรังโรคสำคัญเชื้อสามารถแพร่ผ่านปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อและปนเปื้อนอยู่ในน้ำหรือดินได้นานหลายเดือนโดยเฉพาะในช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมสำหรับสถานการณ์โรคไข้ฉี่หนูในปีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบผู้ป่วยในระดับใกล้เคียงกันแต่ยังสูงกว่าค่ามัธยฐาน5ปีย้อนหลังจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปีที่มีฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมมากรวมทั้งยังพบผู้เสียชีวิตจากโรคนี้เกือบทุกเดือนจึงเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังพร้อมย้ำประชาชนที่จำเป็นต้องเดินลุยน้ำท่วมขังเป็นเวลานานแม้ไม่มีบาดแผลมีโอกาสติดเชื้อได้เพราะการแช่น้ำเป็นเวลานานจะทำให้ผิวหนังอ่อนนุ่มและเปื่อยซึ่งอาจเป็นช่องทางให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้จึงควรหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำหรือแช่น้ำเป็นเวลานานส่วนอาการของโรคไข้ฉี่หนูมักมีไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวปวดกล้ามเนื้อน่องหรือหลังและมีอาการตาเหลืองตัวเหลืองหรือพบค่าไตผิดปกติอาจเป็นสัญญาณของโรคที่รุนแรงไม่ควรซื้อยารับประทานเองแต่ควรรีบพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการลุยน้ำหรือสัมผัสน้ำให้แพทย์ทราบเพื่อช่วยให้รักษาได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที
4: อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าเชื้อเนี่ยอยู่ในปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อเวลาที่เขาปัสสาวะออกมาเวลาเกิดฝนตกน้ำก็อาจจะพาเชื้อไหลลงสู่แอ่งน้ำต่างๆซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยเวลาไปเดินลุยน้ำแน่นอนทางเข้าที่เป็นหลักเลยก็คือเข้าทางบาดแผลแต่กรณีเราไม่มีบาดแผลแต่ถ้าเราต้องแช่น้ำเป็นเวลานานๆอาจจะทำให้ผิวหนังค่อนข้างที่จะอ่อนนุ่มแล้วก็เปื่อยก็จะสามารถเป็นทางเข้าของเชื้อด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นแนะนำว่าคุณจะหลีกเลี่ยงการที่ต้องลุยน้ำหรือแช่น้ำนานๆขอให้ประชาชนนะคะถ้ามีไข้ปวดเมื่อยตามตัวปวดน่องไปลุยน้ำมา

0: ในช่วงประมาณสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาให้รีบพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติดังกล่าวเพื่อแพทย์จะได้ตรวจวินิจฉัยแล้วก็ให้การรักษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและทันท่วงที
1: กระทรวงแรงงานเปิดจุดซ่อมฟรี27จังหวัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟื้นฟูรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็กโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดตั้งจุดบริการซ่อมฟรีเพื่อช่วยตรวจเช็คและซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเปิดให้บริการครอบคลุม27จังหวัดที่ประสบอุทกภัยเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเข้ามารับบริการได้ทั้งนี้สถานที่ให้บริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ประชาชนควรตรวจสอบจุดบริการก่อนเดินทางเข้ารับบริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสอบถามจุดบริการผ่านสายด่วน1506กด4
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์กระทรวงการคลังเผยมาตรการคัดกรองเข้มข้นทำให้มีกลุ่มเปราะบางได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มกว่า 2.6 ล้านราย
4: นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าจากการคัดกรองผู้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้มข้นขึ้นทำให้กลุ่มเปราะบางได้รับสิทธิเพิ่มกว่า 2.6 ล้านรายรวมผู้ได้รับสิทธิทั้งหมด 11.25 ล้านรายคิดเป็นร้อยละ 59.63 ของผู้ลงทะเบียนโดยขณะนี้ยังมีผู้ไม่ดำเนินการยืนยันตัวตนกว่า 3 ล้านรายซึ่งหากไม่ดำเนินการภายในเดือนตุลาคมนี้จะเสียสิทธิได้รับเงินเพิ่มเติม700บาทสำหรับกลุ่มที่เคยได้รับสิทธิ์แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ในรอบนี้ 3.2 ล้านรายหรือเกือบร้อยละ40จะมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสรองรับซึ่งสามารถรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ทันทีในวันพรุ่งนี้โดยไม่ต้องลงทะเบียน
5: เน้นนะครับว่ามีทั้งคนที่มีบัตรอยู่เดิมและไม่มีบัตรอยู่เดิมเกือบครึ่งนึงท่านมีสวัสดิการอื่นอยู่นะครับดูแลอยู่และที่ไม่มีช่วงแรกนะครับก็มีการเติมท่านก็จะได้รับสิทธิ์นะครับในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60 40ทันทีกลไกที่เราต้องมุ่งเน้นเข้าไปคือวันนี้เราจะจัดการอย่างไรกับกลุ่มที่อยู่ในวัยทำงานทำอย่างไรที่จะพาท่านเหล่านี้ขึ้นไปอยู่อีกขั้นหนึ่งวันนี้มีโครงการต่างๆเตรียมรอนะครับได้พูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงแรงงานนะครับที่จะดูแลฝึกอาชีพต่างๆนะครับ
4: นายวินิจกล่าวด้วยว่าจากกระบวนการยื่นขอทบทวนสิทธิ์พบประเด็นสำคัญคือมีประชาชนถูกแอบอ้างนำชื่อไปในลักษณะต่างๆรวมกว่า 8,000 รายเช่นการแอบอ้างเป็นเจ้าของรถยนต์แอบอ้างเป็นกรรมการบริษัทหรือมีชื่อเป็นลูกจ้างที่มีรายได้ทั้งที่ไม่เคยทำงานในบริษัทนั้นๆรวมถึงกรณีของนักเรียนนักศึกษาที่ถูกแอบอ้างชื่อเป็นหนี้กยศ.โดยขณะนี้ได้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีและสอบสวนเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องถึงที่สุดเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนอย่างจริงจังนันทิกากิจมาโลรายงาน
3: สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเดินหน้าจัดทำแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14มุ่งพลิกโฉมประเทศยกระดับรายได้และเร่งปฏิรูปภาครัฐ
6: นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14โดยยอมรับว่าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฉบับที่13ที่กำลังจะสิ้นสุดลงยังคงมีผลงานและค่าเป้าหมายภาพรวมที่ห่างจากเป้าหมายค่อนข้างมากเนื่องจากประเทศไทยต้องเผชิญกับผลกระทบหลังวิกฤตโควิด-19 สงครามรัสเซียยูเครนราคาพลังงานเงินเฟ้อ สงครามการค้ารวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติส่งผลให้รายได้ประชาชาติต่อหัวของคนไทยในปี2568อยู่ที่ประมาณ 8,300 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งยังห่างจากเป้าหมายในปี2570ที่ตั้งไว้ 9,300 ดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้อัตราการขยายตัวของผลิตภาพในปี2568เติบโตเพียงร้อยละ 1.2 ซึ่งไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวได้ตามศักยภาพสำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่14สสช.มุ่งหวังให้เป็นแผนที่นำไปสู่การปฏิบัติได้จริงไม่ใช่เพียงเอกสารวิชาการโดยตั้งเป้าหมายดันอันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยเข้าสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2572
7: ประเทศไทยต้องเปลี่ยนแปลงมาถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนนะครับต้องร่วมกันเปลี่ยนเศรษฐกิจไทยที่โตต่ำที่อยู่ในฐานเศรษฐกิจเดิมให้สามารถที่จะเพิ่มมูลค่ามากขึ้นเป็นเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นสร้างงานที่ดีหรือว่า good job สำหรับคนไทยได้มากขึ้นเราต้องเปลี่ยนภาครัฐที่มีขนาดใหญ่โตให้มีขนาดกระทัดรัดมากขึ้นสมรรถนะสูงขึ้นโปร่งใสแล้วก็ไร้ทุจริตเราต้องเปลี่ยนกำลังคนของเราที่ลดลงให้มีผลิตภาพสูงขึ้นให้มีสมรรถนะมากขึ้นเพื่อที่จะรองรับและสนับสนุนการเติบโตของประเทศในอนาคตและเราต้องเปลี่ยนการบริโภคของเราที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองไปสู่การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็รองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
6: อย่างไรก็ตามสสช.ได้กำหนดประเด็นปฏิรูปสำคัญเพื่อพลิกโฉมประเทศอาทิการยกระดับเกษตรกรรมการท่องเที่ยวเดิมให้มีมูลค่าสูงขึ้นการสร้างเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่เช่นยานยนต์แห่งอนาคตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและธุรกิจสุขภาพรวมถึงการปฏิรูปภาครัฐให้มีขนาดกระชับสมรรถนะสูงโปร่งใสไร้ทุจริตและการปฏิรูปการเงินการคลังเพื่อกระจายทุนไปยังภาคส่วนที่มีผลิตภาพสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
3: สำนักงานประกันสังคมย้ำเตือนวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแต่ไม่พบชื่อหรือสถานที่เลือกตั้งสามารถยื่นเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อได้
8: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนนายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมแต่ไม่พบรายชื่อหรือสถานที่เลือกตั้งสามารถยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อได้ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนจะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งเลื่อนเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.thหรือแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE SSO Thai หากพบปัญหาสามารถยื่นเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อได้ผ่านช่องทางออนไลน์ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE SSO Thai หรือติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่และจังหวัดทั่วประเทศสอบถามผ่านหมายเลขโทรศัพท์02-956-2929ในวันและเวลาราชการหรือสายด่วน1506-9ให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงและอินบ็อกช่องทาง LINE @SSO ไทยการยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อและถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่28ถึง30กันยายนซึ่งเป็นไปตามระเบียบการเลือกตั้งสำหรับผู้ที่ไม่เคยแจ้งความประสงค์เลือกสถานที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งสำนักงานประกันสังคมจะกำหนดที่เลือกตั้งให้ตามข้อมูลที่มีอยู่โดยผู้ประกันตนตามมาตรา33และนายจ้างจะใช้ข้อมูลที่ตั้งของสถานประกอบการขณะที่ผู้ประกันตนตามมาตรา39และมาตรา40จะใช้ข้อมูลที่อยู่ตามที่แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมซึ่งขอให้นายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการยื่นคำร้องภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีความถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมรักษาสิทธิ์ของตนเองในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
3: ตลอดปีงบประมาณ2569กองทุนยุติธรรมได้ช่วยประชาชนด้อยโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วกว่า 2,400 รายพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าตลอด11ปีที่ผ่านมากองทุนยุติธรรมช่วยเหลือประชาชนไปแล้วกว่า 32,000 รายวงเงินรวมกว่า 2,200 ล้านบาทสำหรับปีงบประมาณ2569นี้ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือไปแล้ว 2,435 รายรวมเป็นเงินกว่า 296 ล้านบาทโดยแบ่งเป็น4ด้านหลักคือ การช่วยเหลือในการต่อสู้คดีการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและการจัดโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์กว่า 40,000 รายสำหรับก้าวต่อไปกระทรวงยุติธรรมเตรียมปฏิรูปการบริการให้รวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อรองรับพรบการอำนวยความสะดวกที่จะมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม2570โดยตั้งเป้าลดระยะเวลาการพิจารณาคำขอช่วยเหลือจากเดิมที่ใช้เวลากว่า70วันให้เหลือเพียง18วันเท่านั้นพร้อมเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและเป็นธรรมกระทรวงเกษตรมอบผลิตภัณฑ์นมกล่อง UHT ไทยเดนมาร์กให้มูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจำนวน 360,000 กล่องเพื่อสนับสนุนส่งต่อความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าพบนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อบริจาคนมกล่องชนิด UHT จากองค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทยหรือนมวัวแดงไทยเดนมาร์กรวม 10,000 ลังหรือประมาณ 360,000 กล่องให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบหรือประสบอุทกภัยทั่วประเทศเพื่อเป็นเสบียงและเป็นกำลังใจให้กับประชาชนที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากพร้อมสนับสนุนเรือตรวจการของกรมประมงจำนวน4ลำเพื่อสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในห้วงที่เกิดอุทกภัยในระยะนี้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการแนะสมาชิกวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณเน้นการลงทุนระยะยาวเพื่อความมั่นคงในอนาคตกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะนำสมาชิกให้วางแผนการเงินเพื่อการเกษียณโดยเน้นการลงทุนระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตซึ่งความผันผวนของตลาดในระยะสั้นหรือการปรับตัวลดลงของมูลค่าการลงทุนในบางช่วงเป็นเพียงสถานการณ์ชั่วคราวตามภาวะตลาดและมีโอกาสฟื้นตัวในระยะถัดไปโดยสินทรัพย์ที่กบข.คัดเลือกลงทุนมีศักยภาพสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวดังนั้นสมาชิกจึงไม่ควรปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนบ่อยครั้งหรือในระยะเวลาสั้นเกินไปอาจทำให้พลาดโอกาสจังหวะการฟื้นตัวของตลาดทั้งนี้กบข.แนะนำให้สมาชิกเลือกแผนลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและช่วงอายุของตนเองพร้อมยึดหลักการลงทุนระยะยาวเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินและมีเงินใช้เพียงพอในวัยเกษียณโดยสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.thสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
10: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประชุมร่วมกับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ชั้นนำอาทิ OpenAI, Anthropic, Meta, Google, X และ Nvidia ที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับการกำกับดูแล AI พร้อมกับลงนามข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางศีลธรรมเพื่อจัดทำมาตรการป้องกันที่เหมาะสมสำหรับเทคโนโลยี AI ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยภายหลังการประชุมดังกล่าวโดยระบุว่าบรรดาผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยี AI ลงนามข้อตกลงที่ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรถึงความมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลตนเองซึ่งจะเป็นข้อตกลงที่ผูกพันทางศีลธรรมแต่ไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายพร้อมยืนยันว่าจะเปลี่ยนชื่อเรียกจากปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็น Super Intelligent หรือปัญญาชั้นยอด นายมาเจดอัลอันซารีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์เปิดเผยว่ากาตาร์กำลังทำหน้าที่แลกเปลี่ยนข้อความไปมาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและกำลังพยายามหาจุดร่วมเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงที่จะช่วยให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทั้งนี้กาตาร์กลับมาทำหน้าที่คนกลางไกล่เกลี่ยอีกครั้งเพื่อหาทางให้สหรัฐกับอิหร่านบรรลุข้อตกลงยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อเข้าสู่เดือนที่8แล้วขณะที่ล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธรายงานข่าวที่อ้างว่าพร้อมผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรและปล่อยเงินทุนของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้เพื่อแลกกับการที่อิหร่านจะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์พร้อมเน้นย้ำว่าท้ายที่สุดแล้วอิหร่านจะเป็นฝ่ายยอมแพ้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางอ็อกซาน่าเฟรนชุกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของยูเครนที่ระบุว่ายูเครนตั้งเป้าเพิ่มการส่งออกเทคโนโลยีขั้นสูงโดยจะนำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทางทหารมาต่อยอดในภาคพลเรือนและนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้พร้อมหารือกับสหรัฐและนานาชาติเพื่อร่วมพัฒนาเทคโนโลยีและถ่ายทอดประสบการณ์ของยูเครนในการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่องแม้ยูเครนอยู่ในภาวะสงครามก็ตามขณะเดียวกันยูเครนกำลังย้ายศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลลงใต้ดินโดยยูเครนกระจายระบบสำรองข้อมูลในหลายพื้นที่และใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจากหลายบริษัทเพื่อช่วยให้ภาครัฐยังให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่องหลังรัสเซียเพิ่มระดับการโจมตีในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีมาร์คคาวนี่ของแคนาดากล่าวแสดงความยินดีต่อการลงทุนของบริษัท LNG แคนาดาที่ขยายโครงการก๊าซธรรมชาติเหลวเข้าสู่ระยะที่2เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยบริษัทจะเพิ่มกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวเป็น2เท่าหรือปีละ28ล้านตันเพื่อรองรับการส่งออกไปยังตลาดเอเชียมากขึ้นซึ่งจะทำให้มีกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวสูงเป็นอันดับ2ของโลกพร้อมระบุว่าการลงทุนดังกล่าวจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเศรษฐกิจและส่งเสริมบทบาทของแคนาดาในฐานะมหาอำนาจด้านพลังงานทั้งนี้โครงการดังกล่าวเข้าสู่ระยะที่2ต่อเนื่องมาจากความสำเร็จของโครงการระยะแรกซึ่งเริ่มส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวที่ผลิตด้วยกระบวนการปล่อยคาร์บอนต่ำเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่แบดมินตันชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารมือหนึ่งของโลกชาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโลเคียนยูมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์2ต่อ0เกม21-12และ21-16คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันประเภทบุคคลคนแรกของไทยที่สามารถคว้าเหรียญทองในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมได้สำเร็จหลังจบเกมวิวกุลวุฒิกล่าวว่ารู้สึกดีใจจนพูดไม่ออกเนื่องจากฟอร์มการเล่นช่วงก่อนแข่งเอเชียนเกมทำได้ไม่ค่อยดีนักประกอบกับคู่แข่งตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์แข็งแกร่งมาก
12: มันเป็นอะไรที่ผมพูดไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าก่อนมานี้ผมมองว่าฟอร์มก็ไม่ได้ดีมากครับแล้วก็คู่แข่งทุกคนที่มาแข่งในมหากรรมที่ยิ่งใหญ่อย่างเงี้ยทุกคนก็เตรียมพร้อมอย่างดีแต่ว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าผมดีใจมากๆจนบางทีมันเหมือนแบบเราฝันไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าผมรู้สึกดีใจครับครับผมก็ต้องมอบให้คนไทยครับที่วันนี้ยังเจออุทกภัยอยู่นะครับก็ผมมองว่าทุกคนที่ณตอนนี้อยู่ประเทศไทยเนี่ยก็เขาต่อสู้มากกว่าผมอีกผมมีหน้าที่แค่ต่อสู้ในสนามแต่ว่าบางคนก็ต้องแบบต้องเดินน้ำท่วมออกไปซื้อของอะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่าคนไทยทุกคนก็เหนื่อยแล้วก็ลำบากกว่าผมอีกเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมอยากมอบแบบนี้ให้กับคนไทยทุกคน
11: ด้านการแข่งขันวิ่งผลัดผสม4x100 เมตรทีมชาติไทยประกอบด้วยณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสุภานิชภูลเกิดภูริพลบุญสอนและจิรพัฒน์ขานอ่อนตาช่วยกันวิ่งส่งไม้ได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ด้วยเวลา 40.87 วินาทีคว้าเหรียญเงินส่งท้ายให้กับทัพกรีธาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้สำเร็จด้านวิ่งผลัด 4x400 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศทีมนักวิ่งหนุ่มไทยประกอบด้วยสราวุธนวลศรีคุณพัฒน์ไกรจันทร์อดิศักดิ์พรสมโพธิและจอร์จชัวโรเบิร์ตแอตกินสันปรากฏว่า3ไม้แรกของไทยตามคู่แข่งค่อนข้างห่างแม้ว่าไม้สุดท้ายจอร์จชัว จะพยายามเร่งแต่แซงคู่แข่งไม่สำเร็จวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4ด้วยเวลา3นาที 1.99 วินาทีพลาดคว้าเหรียญทองแดงอย่างน่าเสียดายแต่สถิติดังกล่าวทำลายสถิติประเทศไทยที่เคยทำไว้3นาที 3.07 วินาทีทำให้เอเชียนเกมครั้งนี้ทัพกรีฑาไทยคว้ามาได้3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงขณะที่เซปักตะกร้อประเภททีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยเอาชนะคู่ปรับตลอดการมาเลเซียขาดลอย2ต่อ0เซต15-9และ15-8คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จและนับเป็นเหรียญทองที่2ของทัพลูกหวายไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้อีกด้วยนอกจากนี้ทีมเซปักตะกร้อไทยยังเหลืออีก1เหรียญทองให้ไล่ล่ากับการแข่งขันประเภททีม4คนหญิงโดยจะแข่งขันระหว่างวันที่30กันยายนถึง3ตุลาคมนี้โดยนัดแรกจะพบกับเวียดนามในวันนี้เวลา15นาฬิกา e-sport ประเภทเกม PUBG Mobile ทีมชาติไทยประกอบด้วยณัฐวุฒิหมื่นสาสาธิตถนอมจิตภูมิรพีวันเลิศสกุลสุภชัยสิงแก้วและปวริศวงทองหัสชัยช่วยกันทำผลงานตลอดการแข่งขัน2วันรวม12รอบเก็บคะแนนได้128คะแนนและคว้าชัยชนะในรอบการแข่งขัน3รอบส่งผลให้ทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จขณะที่เหรียญเงินเป็นของสาธารณรัฐประชาชนจีนและเหรียญทองแดงเป็นของปากีสถานส่งผลให้ทีมอีสปอร์ตไทยคว้าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมครั้งนี้แล้ว3เหรียญประกอบด้วย1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงมวยสากลรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศนัทนิชาจงโปร่งกลางพลิกแซงชนะซูคิมินามิกินักชกเจ้าภาพไปอย่างสนุก3ต่อ2เสียงผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับนักชกจากเกาหลีเหนือในวันที่2ตุลาคมนี้สรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว12เหรียญทอง9เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีนที่143เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น45เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองศึกฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2ทัพช้างศึกทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเวียดนามไป2ประตูต่อ0จากการทำประตูของสหรัฐอยู่เย็นในนาทีที่10และชัยพลอดทนในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90บวก3เก็บ3แต้มได้สำเร็จทำให้แข่ง2นัดมี6แต้มเต็มผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแน่นอนแล้วแม้จะเหลือโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่มอีก1นัดก็ตามสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่2ตุลาคมนี้เวลา16นาฬิกาการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกลีก A กลุ่ม3ทีมชาติอังกฤษบุกไปเอาชนะทีมชาติเช็ก2ประตูต่อ0ทำให้ทัพทรีไลออนมี3คะแนนจาก2นัดรั้งอันดับ2ของกลุ่ม A3 ส่วนเช็กแพ้รวด2นัดยังไม่มีแต้มรั้งอันดับบ๊วยส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันสเปนแชมป์โลกปีล่าสุดยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมถล่มโครเอเชีย4ประตูต่อ1มี6แต้มเต็มจาก2นัดรั้งจากฝูงกลุ่มส่วนทีมตราหมากรุกมี3แต้มรั้งอันดับ3ส่วนผลคู่อื่นลีก B สกอตแลนด์แพ้สวิตเซอร์แลนด์0ประตูต่อ3สโลวีเนียชนะมาซิโดเนียเหนือ2ประตูต่อ0ลีก C ฟินแลนด์เสมอเบลารุส0ประตูต่อ0มอลโดวาเสมอหมู่เกาะแฟโร่1ประตูต่อ1บัลแกเรียเสมอเอสโตเนีย0ประตูต่อ0ลักเซมเบิร์กแพ้ไอซ์แลนด์0ประตูต่อ3ซานมาริโนแพ้แอลเบเนีย0ประตูต่อ3และสโลวาเกียชนะคาซัคสถาน2ประตูต่อ1พรีเมียร์ลีกอังกฤษยืนยันผลการพิจารณาคดีว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีความผิดตามข้อกล่าวหาละเมิดกฎการเงิน114จากทั้งหมด115กระทงในช่วงฤดูกาล 2009-2010 ถึง 2017-2018 โดยคณะกรรมการพิจารณาคดีอิสระระบุว่าสโมสรมีการจัดทำสัญญาและข้อตกลงที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพื่อปรับตัวเลขทางบัญชีให้รายได้สูงขึ้นและลดค่าใช้จ่ายรวมมูลค่ากว่า900ล้านปอนด์ส่วนข้อกล่าวหาอีก1กระทงซึ่งเกี่ยวกับการไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนคณะกรรมการวินิจฉัยว่าแมนซิตี้ไม่มีความผิดสำหรับบทลงโทษจะมีการพิจารณาแยกต่างหากและยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ยืนยันว่าจะยื่นอุทธรณ์โดยมีกำหนดเส้นตายในวันที่2ตุลาคมนี้ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
13: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทวิปโยค โศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าพระเต้าทักษิโณทกพระเต้าทักษิโณทกเป็นภาชนะใส่น้ำซึ่งเป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์มีลักษณะคล้ายคนโทมีพวยสำหรับเทน้ำและมีขันรองรับน้ำในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่สวรรคตหรือสิ้นพระชนแล้วเจ้าพนักงานในพระราชพิธีจะเชิญพระเต้าทักษิโณทกไปถวายพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าลงมาถึงหม่อมเจ้าเพื่อทรงใช้กรวดน้ำคำราชาศัพท์เรียกว่าทรงหลังทักษิโณทก
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
16: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
15: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
16: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
15: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและปัตตานีลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ วันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร95ซมและเวลา 19:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร6ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55ซมและเวลา 15:09 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:08 นต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยด้วยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการจำนวน2อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานตำแหน่งละ1อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ energy.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานตั้งแต่บัดนี้ถึง2ตุลาคม2569กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจะส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12พฤศจิกายน2569ดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่เว็บไซต์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานหมายเลขโทรศัพท์026602052หรือสายด่วน1506กด3ในวันและเวลาราชการกรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมารามถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02718511 ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
17: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง3เก็บป้องกัน3โรคป้องกันพาหะยุงตัวร้ายอันตรายถึงชีวิตท่านผู้ฟังครับยุงหลายชนิดมักเป็นพาหะนำโรคที่ส่งผลกระทบอันตรายต่อชีวิตหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขได้แนะนำให้ใช้มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคทั้งโรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายและโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโดยในบทความนี้จะกล่าวถึงโรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะนั่นเองครับข้อมูลจากกรมควบคุมโรคระบุว่าโรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะมีโอกาสเป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่โรคนี้ระบาดได้ทั้งปีเน้นย้ำประชาชนสังเกตอาการตนเองและคนในครอบครัวโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังหากพบมีอาการไข้สูงลอยเกิน 38.5 องศาเซลเซียสประมาณ 2-7 วันร่วมกับอาการปวดศีรษะปวดกระบอกตาหน้าแดงกระหายน้ำมีจุดเลือดใต้ผิวหนังบริเวณแขนขาและลำตัวให้สงสัยเป็นโรคไข้เลือดออกควรรีบพบแพทย์โดยด่วนเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องครับนอกจากนี้เน้นย้ำว่าไม่ควรซื้อยามารับประทานเองโดยเฉพาะยาต้านอักเสบในกลุ่มเอนเซตเช่นแอสไพรินไอบูโปรเฟนไดโคฟีแนกรวมถึงยาชุดซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงสำหรับร้านขายยาและคลินิกหากผู้ป่วยมีอาการเข้าข่ายให้สงสัยไว้ก่อนว่าเป็นโรคไข้เลือดออกไม่ควรจ่ายยาต้านอักเสบในกลุ่มเอนเซตและแนะนำให้ผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีโรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อนำโดยยุงลายซึ่งชอบวางไข่ในภาชนะต่างๆที่มีน้ำขังโดยเฉพาะภาชนะใส่น้ำใช้ภาชนะที่ไม่ใช้แล้วอ่างบัวและยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้วซึ่งภาชนะเหล่านี้จะมีการกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในชุมชนหรือในบ้านสามารถกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์โดยร่วมกันตรวจภาชนะที่มีน้ำขังและเก็บกวาดภาชนะที่ไม่ใช้แล้วกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายแบบง่ายๆตามมาตรการ3เก็บคือ 1. เก็บขยะเศษภาชนะที่มีน้ำขังป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 2. เก็บกวาดเก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งป้องกันยุงลายเกาะพัก 3. เก็บน้ำดื่มน้ำใช้ให้เก็บให้สะอาดมิดชิดและเน้นการป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยทายากันยุงนอนในมุ้งอีกด้วยนั่นเองครับจบบทความประจำวันเรื่อง3เก็บป้องกัน3โรคป้องกันพาหะยุงตัวร้ายอันตรายถึงชีวิตเรียบเรียงและนำเสนอโดยอานนท์นันตะสุคนท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
18: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
19: ่อดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
20: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
19: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
20: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
21: เอ้ยคุณตา
0: ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
21: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
0: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
22: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
23: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
10: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

ประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังรายการเส้นทางสุขภาวะรายการที่จะนำคุณสู่หนทางชีวิตที่เป็นสุขพร้อมมีสุขภาพที่ดี

สวัสดียามบ่ายค่ะคุณผู้ฟังที่รักต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Together ที่ FM 93.5 MHz Art and Culture Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดีเจเจี๊ยบรัชนีมาพบกับคุณผู้ฟังหลังข่าวเที่ยงจบ1ชั่วโมงนะคะ13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกาสุขภาพดีไปด้วยกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะชั่วโมงนี้ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 MHz ด้วยฟังได้2คลื่นความถี่นะคะทั้ง FM 93.5 และ 95.5 แต่ตัวดีเจประจำการอยู่ที่ FM 93.5 กับน้องต่อรัตพลแก้วสุขช่างเทคนิคประจำรายการวันนี้เราเริ่มกันด้วยงานของดิออนวอร์วิกนะคะกับ That's What Friends Are For ที่อยู่ในอัลบั้ม Friends และอีกเพลงหนึ่งก็อยู่ในอัลบั้ม Tapestry ของ Karen King You've Got a Friend ฟังเสียงผู้ชายกันมาหลายครั้งแล้ววันนี้มาฟังเสียงผู้หญิงกันบ้างนะคะเริ่มกันที่เสียงของนักร้องหญิงทั้งคู่เลยนะคะก็ไพเราะทั้งสองเพลงคุณผู้ฟังบอกว่าชอบก็ดีใจค่ะขอบคุณสำหรับการทักทายกันนะคะสื่อสารกันในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น SMS 4689935ทาง LINE 935AD และทางหน้าเพจรายการ Afternoon Delight วันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะสถานการณ์แดดมาเช้านะคะเราเห็นตะวันเห็นแดดกันตั้งแต่เช้าเลยแต่น้ำยังคงอยู่เหมือนเดิมค่อยๆลดไปเขาก็ค่อยๆลดนะคะแต่ว่าลดแบบช้าๆลดแบบช้าๆแล้วที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ละพื้นที่แต่ละบ้านอาจจะไม่เหมือนกันนะคะบางที่นี่ก็แห้งแล้วบางที่ก็รอวันแห้งอยู่ยังไงฝนก็อย่าลงมาเติมเลยก็แล้วกันดิฉันก็มองท้องฟ้าอยู่ตลอดนะคะเป็นช่วงๆบางทีแต่ละช่วงก็จะมีบรรยากาศครึ้มๆเมฆสีเทาแวบเข้ามาเหมือนกันก็เสียวๆอยู่ก็ยังไงก็พอแล้วนะคะแต่ทีนี้ข่าวว่าน้ำเหนือจะมานี่สิคะอันนี้สิน่าตื่นเต้นมากเลยแล้วก็โอ้โหเนาะจะยังไงกันต่อเนี่ยก็ต้องดูกันต่อไปต้องเตรียมตั้งรับนะคะยังไงก็ต้องเตรียมตั้งรับไว้สถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ช่างเพราะว่าเราก็ได้บทเรียนกันมา

อุบัติเหตุด้วยลื่นล้มนี่สำคัญมากเลยต้องระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุในบ้านต้องดูแลท่านดีๆวันนี้นอกจากเพลงแล้วก็เช่นเคยค่ะเดี๋ยวในช่วงที่2คุณผู้ฟังจะได้พบกับเภสัชกรศิริชัยชูศิริภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้จะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับยานะคะยาในช่วงน้ำท่วมเนี่ยหลายบ้านอาจจะโอ้หมดพอดีเลยหรือว่าเอ๊ะตื่นเต้นมากน้ำมาทีนี้จะทำอย่างไรล่ะจำเป็นจะต้องอพยพเนี่ยก็จะต้องหยิบยาอะไรไปก่อนเพราะว่าถ้าเผื่อจะเอาไปหมดนี่บางทีมันก็แบบเยอะนะคะผู้สูงอายุเป็นหลายโรคในบางคนบางทีก็จะต้องเลือกแล้วจะต้องแกะเม็ดออกหรือเปล่าถ้าอยู่ในแผงโอ้หลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องยาของสำคัญเรื่องของการเปียกน้ำอีกถ้าจะต้องเปียกน้ำแล้วจะนำมาทานได้ไหมนะคะเดี๋ยวถามจากเภสัชกรศิริชัยชูศิริในช่วงที่2หลังจากที่ได้ฟังเพลงกันไปอีก2เพลงเตรียมเพลงนี้2เพลงนี้ไว้ให้นะคะชุดนี้2เพลงก็ไม่ยาวนักความยาวของเพลงเนี่ยคณะ Jackson 5กับ I'll Be There อีกเพลงหนึ่ง The Talks Love Is All Around อยากฟังเพลงอะไรก็ยังฝากกันไว้ได้ค่ะ

0: ฟังเพลงกันไป2เพลงนะคะ The Jackson 5กับ I'll Be There และ The Talks Love Is All Around ฟังเพลงแล้วก็มาฟังเภสัชกรค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากเภสัชกรสิริชัยชูสิริภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วตอนนี้คุณเภสัชกรก็อยู่ในสายโทรศัพท์พร้อมที่จะคุยกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะขอบคุณนะคะวันนี้มาคุยกันอีกช่วงนี้เรื่องสำคัญเลยเรื่องหยาดนี่ค่ะแล้วก็น้ำท่วมจนบางทีต้องอพยพกันนะคะทีนี้ถ้าน้ำท่วมยาหมดซะอีกไปโรงพยาบาลก็ไปไม่ได้ช่วงนี้นะคะจะต้องทำยังไงคะ
1: ครับผมโดยหลักการอาจจะต้องแยกก่อนครับว่ายาที่ท่านรับประทานอยู่เนี่ยเป็นยาที่ต้องกินเป็นยาโรคเรื้อรังที่ต้องกินทุกวันไหมนะครับถ้าเกิดว่าเป็นยาที่จำเป็นต้องกินทุกวันอย่างเช่นจะเป็นตัวยาต้านเกล็ดเลือดตัวยาลดความดันโลหิตหรือว่าตัวยาลดไขมันเนี่ยครับก็มีความจำเป็นที่จะต้องรับประทานเหมือนกันครับผมแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็ต้องพยายามที่จะที่ดีที่สุดนะครับก็ต้องพยายามที่จะรับยาทานต่อเนื่องครับ
0: หยุด
1: เพราะว่า
0: หยุดไม่ได้นะ
1: คือการหยุดเนี่ยมันพูดยากครับขึ้นอยู่กับว่าระดับความรุนแรงของโรคเรื้อรังที่ท่านเป็นครับต้องพิจารณาเป็นลักษณะเป็นคนไข้เป็นทีละคนไปแต่ว่าในคำแนะนำเบื้องต้นที่เป็นคำแนะนำทั่วไปเนี่ยเราก็จะแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ต้องรับประทานยาทุกวันในกรณีที่ท่านมีโรคประจำตัวอยู่แล้วจำเป็นที่จะต้องรับประทานยาโรคเรื้อรังครับผม
0: อ๋อแล้วทีนี้ จะทำยังไงล่ะคะยาหมดอ่ะไปโรงพยาบาลก็ไปไม่ได้น้ำท่วมอ่ะค่ะ
1: ครับผมเข้าใจเลยครับเข้าใจในประเด็นนี้เลยมีอยู่2กรณีครับที่สามารถทำได้ถ้าท่านสามารถที่จะนั่งเรือออกมาจากที่ตรงบริเวณนั้นได้บริเวณที่น้ำท่วมได้เนี่ยครับอาจจะนำเป็นซองยาครับหรือว่าเป็นแผงยาครับส่งไปเอาไปให้กับร้านยาใกล้บ้านของท่านได้ครับแล้วก็ร้านยาเองเนี่ยก็จะมีในเรื่องของยาโรคเรื้อรังอยู่แล้วท่านอาจจะรับประทานเป็นในช่วงที่ยังมีภาวะน้ำท่วมอยู่ได้อาจจะรับประทานซื้อสักแผง2แผงครับก็น่าจะเป็นตัวช่วยได้ครับ
0: บรรเทาไปก่อน
1: ใช่ครับเพราะว่าเข้าใจเลยว่าการที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยมันใช้เวลาแล้วก็บางทีเนี่ยโรงพยาบาลอาจจะบางท่านเนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลที่อยู่คนละจังหวัดกันหรือคนละอำเภอกันเนี่ยเข้าใจเลยครับแล้วจริงๆเราสามารถที่จะไปรีฟิลซื้อยาเนี่ยตามร้านยาได้ครับครับแต่ทีนี้ถ้ามันไม่ได้จริงๆมันมีศูนย์ที่เป็นกระจายเกี่ยวกับยาด้วยเช่นกันนะครับตอนสมัยที่ผมอยู่ที่เรียนอยู่ที่สมัยที่หาดใหญ่เองเนี่ยก็มีการแบบออกหน่วยที่เป็นเกี่ยวกับยาด้วยเช่นกันฮะครับผม
0: ค่ะก็ยังไงก็จะต้องพยายามหาวิธีใช่ไหมคะให้ได้กินยาได้อย่างต่อเนื่อง
1: ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปครับคือความดันหรือว่าโรคหัวใจเนี่ยของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางท่านเนี่ยมีความรุนแรงของโรคค่อนข้างเยอะการที่หยุดยาเนี่ยอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายของท่านได้ค่อนข้างเยอะอย่างนี้ครับ
0: ค่ะบางตัวหยุดไม่ได้ด้วยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ต้องทานแบบต่อเนื่องแล้วค่ะโอเคก็ต้องหาวิธีบริหารจัดการ
1: ใช่ครับขออนุญาตนิดนึงก็คือว่าจริงๆแล้วร้านยาใกล้บ้านเนี่ยเป็นตัวช่วยท่านได้ครับอาจจะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ย พื่อไม่ให้มีการรับประทานยาที่ผิดพลาดครับคือคำว่ายาลดความดันยาเบาหวานเนี่ยมันแต่ละชนิดเนี่ยมันมีหลายชนิดเลยครับแล้วก็แต่ละคนเนี่ยรับประทานยาไม่เหมือนกันโรคเบาหวานของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะช่วยให้ท่านเนี่ยได้รับยาอย่างปลอดภัยแล้วก็ถูกต้องคือท่านอาจจะต้องเอารายการยาหรือซองยาเก่าของท่านครับที่มีวิธีการรับประทานปัจจุบันล่าสุดครับเอามาให้กับร้านยาที่มีเภสัชกรดูแล้วเขาจะสามารถที่จะเลือกยาและเขียนวิธีใช้ให้เหมาะสมตรงนี้นี่เองก็จะเป็นช่วยที่ทำให้ท่านได้รับยาอย่างถูกต้องครับผมแล้วก็ปลอดภัย
0: เอ๊ะโรงพยาบาลเขามีส่งให้ไหมคะ
1: เข้าใจว่าเนื่องจากผมเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะเภสัชจุฬานะครับแต่ก็ไม่ได้ทำงานที่โรงพยาบาลโดยตรงแต่ว่าเท่าที่ลองไปดูคนไข้ที่โรงพยาบาลก็มีบริการส่งให้อยู่เช่นกันครับ
0: แต่ก็นั่นแหละนะคะจะมีคนส่งให้หรือเปล่าใช่ไหม
1: ใช่มันเดินทางค่อนข้างยากครับผมจริงเราเชื่อว่าน้ำท่วมนี้เนี่ยคิดว่าคงไม่น่าจะนานเป็นเดือนอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าการแก้ปัญหาด้วยการไปซื้อยาที่โรงพยาบาลที่ร้านยาเนี่ยน่าจะช่วยได้อยู่ครับในประเด็นนี้ครับอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าเรารู้สึกไม่มั่นใจว่าเอ๊ยาเราเนี่ยบางทีเราผมเข้าใจเลยนะครับในช่วงที่น้ำขึ้นเนี่ยบางช่วงมันน้ำขึ้นค่อนข้างเร็วมันอาจจะมียาที่เปียกน้ำปนเปื้อนท่านไม่มั่นใจว่าเอ๊ยาเนี่ยมันเสื่อมไหม อย่างนี้ครับ จริงๆถ้าเพื่อความชัวร์เนี่ยท่านสามารถที่จะนำยาเนี่ยครับให้กับเภสัชกรที่หน้าร้านเนี่ยดูได้เลยว่าเอ๊ยามีความเสื่อมไหมหรือเปล่าเพื่อให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะมั่นใจได้โดยตรงว่า ยาเนี่ยไม่มีความเสื่อมครับผมแต่ผมอาจจะขออนุญาตบอกทริคเล็กๆน้อยๆในกรณีถ้าท่านไม่สามารถที่จะนำยาเดิมไปที่ร้านยาได้ครับก็คืออาจจะดูลักษณะของเม็ดยาครับว่าเม็ดยาเนี่ยเป็นถ้าเป็นยาเม็ดเนี่ยครับยามันอยู่ในแผงที่มีการปิดมิดชิดอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็พอเปิดดูเม็ดยาเนี่ยลักษณะของสีเม็ดยาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนไปไหมจากเดิมที่เราเคยกินเช่นจากเดิมเนี่ยเป็นสีส้มอยู่เงี้ยครับพอมาดูแล้วเม็ดมันกลับเป็นไปเปื่อยเป็นสีขาวอย่างเงี้ยครับแสดงว่ามันมีความชื้นครับ อีกประเด็นนึงครับที่เราสามารถดูในความชื้นในเม็ดยาได้ก็คือตอนที่ดูที่ตัวเม็ดยาอาจจะเป็นจุดๆๆบางทีเป็นจุดสีดำมั่งสีขาวบ้างที่อยู่ในเม็ดยาเนี่ยมันบ่งบอกถึงว่ามีความชื้นในตัวของเม็ดยาถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะไม่แนะนำให้รับประทานครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเบื้องต้นที่เราสามารถที่จะดูในยาในกรณีถ้ามันมีความจะเป็นที่ในกรณีที่มันมีการเปล่งน้ำครับผม
0: แต่ถ้าเบื่ออยู่ในแผงก็ยังคิดว่าค่อนข้างน่าจะปลอดภัยนะคะปลอดภัยกว่าที่แกะออกมาแล้ว
1: ใช่ครับแต่ถ้าอยู่ในแผงอยู่ก็ถือว่าโอเคแต่ว่าจะมีคนไข้บางท่านที่เอายาแกะยาอยู่ในกล่องยาเงี้ยครับตรงนี้อาจจะต้องดูดีๆว่าลักษณะเม็ดมันเปลี่ยนไหมครับผมหรือถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะต้องแบ่งยาที่เป็นอยู่ในกล่องยาครับเราอาจจะแทนที่เราจะแกะมาเป็นเม็ดเปื่อยเปล่าๆเงี้ยครับอาจจะเป็นลักษณะตัดแผงอยู่ให้มันเป็นแผงเล็กๆที่ยังคุมตัวเม็ดยาอยู่อันนี้ก็ทำได้ครับผมครับอันนี้ก็จะมีป้องกันในเรื่องของความชื้นได้อยู่ครับผม
0: ค่ะก็ตัดได้คือไม่ได้แกะเม็ดออกแต่ว่าใช้วิธีการตัดแผงนะคะซอยเป็นเม็ดๆอย่างนั้น
1: มันก็จะทำให้ท่านเนี่ยช่วยที่จะพกพาได้สะดวกครับในกรณีที่จำเป็นที่จะต้องอพยพครับผม
0: ก็ให้เภสัชประจำร้าน
1: อยู่ในกล่องก็น่าจะดีครับ
0: เขาเภสัชประจำร้านขายยาเขาช่วยสกรีนให้อีกทีหนึ่งนะคะช่วยดูให้อีกทีหนึ่งก็จะดีแล้วกับยาที่บางทีรีบด่วนเนี่ยค่ะรีบด่วนคือต้องอพยพเดี๋ยวนั้นเลยเนี่ยเรื่องของการเลือกยาที่จะติดตัวไปเพราะว่าบางคนเนี่ยมียาหลายอย่างอะค่ะหลายถุงแบ่งไม่ทันแล้วทำไงทีนี้เลือกหยิบยังไงอะ
1: สิ่งสำคัญอย่างที่ผมบอกไปคือยาที่เป็นยาโรคเรื้อรังครับอันนี้มีความสำคัญทีนี้มันจะมีอีกอันหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งยวดไปอีกครับก็คือที่เป็นลักษณะของยาฉีดโดยเฉพาะที่เป็นยาฉีดอินซูลินในกรณีของคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยครับก็คือมีปริมาณน้ำตาลในเลือดสูงเนาะทีนี้มันจะมีลักษณะของการรักษาโดยการใช้เป็นยาฉีดนะครับซึ่งยาฉีดอินซูลินเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนที่ลดระดับน้ำตาลในเลือดนะครับซึ่งคนไข้บางคนเนี่ยจำเป็นต้องใช้ในกรณีแบบนี้สำคัญมากที่จะต้องพกติดตัวเป็นความสำคัญอันดับแรกครับผ
0: ม
1: ที่ต้องออกไปครับผม
0: ค่ะทีนี้แล้วประเภทยาที่มันจะต้องแช่เย็นอยู่ละคะไฟดับเนี่ย
1: ในกรณีที่เป็นยาอินซูลินนะครับอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ยาแช่เย็นที่เราต้องคิดเหมือนกันแต่ต้องบอกว่าถ้าณปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นยาแช่เย็นที่เป็นรูปแบบของปากกาครับเป็นตัวอินซูลินที่เป็นปากกาฉีดนะครับถ้าเป็นปากกาฉีดที่เราพกติดตัวเนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถอยู่ในอุณหภูมิห้องได้1เดือนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นยาที่เป็นยังไม่ได้เปิดใช้เลยอย่างเงี้ยครับอาจจะต้องอยู่ในตู้เย็นทีนี้ถ้าในเป็นในกรณีแบบนี้เนี่ยแล้วไฟตัดเนี่ยผมเข้าใจเลยอาจจะใช้ไปแช่ในตู้เย็นไม่ได้ครับอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตจะมีอีกวิธีการนึงครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าสามารถทำได้ในกรณีที่เป็นในช่วงของน้ำท่วมไหมก็คือคนไข้บางท่านเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะของเอาเป็นกระติกมาครับผมแล้วก็เอายาอินซูลินแล้วเราก็ใส่น้ำแข็งเป็นกระติกใส่น้ำแข็งนะครับแล้วก็เอายาอินซูลินเนี่ยแช่ไว้ตรงนี้มันก็จะทำให้อุณหภูมิของยาเนี่ยต่ำลงใกล้เคียงกับที่เป็นในส่วนของตู้เย็นได้ครับผมครับแล้วเป็นลักษณะของกระติกใส่น้ำแข็งแทนอันนี้ก็มีความจำเป็นครับแต่มันก็จะมีบางกรณีที่เป็นยาแช่เย็นที่อย่างเช่นเป็นลักษณะรูปแบบของขี้ผึ้งครับการแช่เย็นเนี่ยทำเพื่อให้ขี้ผึ้งเนี่ยมันมีการคงรูปร่างเพื่อที่โดยปกติยากลุ่มพวกนี้จะเป็นการสวนทวารครับถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นน่ะก็คือพอเราจะมาใช้เราอาจจะแช่น้ำแข็งจนพอมันกลับเข้าที่ก็ค่อยใช้ก็ได้ครับแต่ว่าในเรื่องของความสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ในช่วงนี้เลยไหมอะไรเงี้ยครับก็ถ้าเรายังไม่มีอาการของโรคลิซิดวงอะไรเงี้ยครับอาจจะยังไม่จำเป็นต้องใช้ในช่วงนี้ที่เป็นช่วงน้ำท่วมได
0: ้
1: ครับผม
0: นี่พอน้ำลดแล้วน้ำลดแล้วนี่เราจะมีกระบวนการคัดเลือกเก็บทิ้งอะไรยังไงคะ
1: ยังเหมือนที่ผมบอกไปเลยครับให้ดูลักษณะของยาเป็นหลักถ้าเม็ดยามีการบวมแผลมันมีการเปิดขึ้นมาครับผมหรือเม็ดยาเป็นจุดๆอันนี้แนะนำว่าไม่ควรเลยนะครับแต่ถ้าท่านไม่มั่นใจหรือยังไงในช่วงที่น้ำลดทุกอย่างเคลียร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านอาจจะเอายาเดิมเนี่ยมาที่โรงพยาบาลได้ให้เภสัชที่โรงพยาบาลช่วยพิจารณาก็ได
0: ้
1: นะครับแต่ว่าโดยหลักการเบื้องต้นเนี่ยเราจะดูว่าถ้ายาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วจากลักษณะเดิมมีขนาดใหญ่ขึ้นมีบวมขึ้นมีจุดๆสีเปลี่ยนเนี่ยครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยเราก็จะไม่แนะนำให้ใช้ครับผมครับผม
0: ค่ะก็อยากจะให้ได้ฝากความรู้เกี่ยวกับเรื่องของยาในช่วง น้ำท่วมเนี่ยค่ะ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวขออนุญาตฝากอีกประเด็นนึงครับเข้าใจว่าตอนนี้ทุกท่านเนี่ยน่าจะถ้าที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเนี่ยสิ่งที่เจอก็คือจะเป็นบางท่านเนี่ยจะต้องอยู่แช่น้ำนานๆอย่างเงี้ยครับมีโอกาสที่จะเป็นในเรื่องของพวกเชื้อราได้ครับหรือเป็นในเรื่องของพวกแมลงสัตว์กัดต่อยได้เนี่ยครับคือถ้าเป็นไปได้ก็คือถ้าสมมติว่ามีโอกาสกับไปซื้อยาหรือมีคนเอายามาให้เนี่ยจริงๆก็คือพวกยาฆ่าเชื้อราที่เป็นยาทาหรือว่ายาทาในเรื่องของพวกแมลงสัตว์กัดต่อยเนี่ยตรงนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นข้างเยอะเหมือนกันอีกประเด็นหนึ่งก็คือเวลาบางท่านที่เดินลุยน้ำนานๆเนี่ยครับแล้วถ้ามีแผลที่ตามขาเนี่ยครับมันจะมีความเสี่ยงที่จะมีการติดเชื้อในเรื่องของโรคฉี่หนูได้หรือว่าเลปโตสไปโรซิสครับก็จะมีการแนะนำให้รับประทานยาป้องกันครับเป็นตัวชื่อยาคือด็อกซี่ไซคินครับผม
0: โอ้มียาป้องกันด้วยก็ไปหาซื้อได้ตามร้านขายยาหรือเปล่าคะหรือว่าจะต้องไปพบแพทย
1: ์ซื้อตามร้านขายยาได้ครับ
0: อ๋อยาอะไรนะคะขอชื่ออีกทีนึงค่ะ
1: คุณเภสัชอาจจะต้องขอถามเรื่องโรคประจำตัวอะไรว่าท่านมีโรคประจำตัวอะไรไหมครับผมชื่อด็อกซี่ไซคินนะครับ
0: ด็อกซี่ไซคิน
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ก็จะเป็นมันจะเป็น1เม็ดเนี่ยมันจะมีขนาด100มิลลิกรัมนะครับโดยที่เราก็จะรับประทานแค่200มิลลิกรัมต่อสัปดาห
0: ์
1: ครับก็นั่นหมายความว่ารับประทานแค่2เม็ดสมมุติว่าถ้าน้ำท่วมอยู่ในช่วงแค่ไม่เกิน1สัปดาห์เนี่ยเราก็ทานแค่ครั้งเดียว2เม็ดครั้งเดียวก็จะมีครอบคลุมป้องกันได้ประมาณ1สัปดาห์ครับผม
0: ก็ทานแค่นั้นน่ะนะคะทานแค่นั้นพอ
1: ใช่ครับเพราะตรงนี้ก็สำคัญครับเพราะว่าพอมันมีแผลนะครับมันก็มีโอกาสที่เชื้อเนี่ยเข้าไปติดเชื้อได้ง่ายครับ
0: เพราะว่าเห็นมีการเตือนกันมากเลยนะคะเกี่ยวกับโรคฉี่หนูเนี่ย
1: ใช่ครับ มันจะเป็นโรคที่มาพร้อมกับน้ำท่วมครับ
0: หรือไม่ก็ต้องหารองเท้าบูทดีไหมคะรองเท้าบูท
1: ดีคร
0: ับ รองเท้าบูทบางทีแค่รองเท้าบูทไม่พอนะคะต้องสวมพลาสติกมาอีกรอบอีกชั้นหนึ่งอ
1: ี
0: กชั้นหนึ่งเพื่อกันเท้าโดนน้ำ
1: เข้าใจเลยครับเพราะว่าระดับความสูงของแต่ละบ้านเน
0: ี่
1: ยสูงไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกัน
1: โดยหลักการก็คือเราก็ป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยไปสัมผัสกับตัวผิวแล้วนานเกินไปครับผมนั้นเหมือนที่คุณพิธีกรบอกเลยครับถูกต้องเลยถ้ามันสูงเกินรองเท้าบูทอาจจะต้องมีถุง
0: พลาสติก
1: ครับผม
0: เพราะว่าที่บ้านใช้อยู่ค่ะมีอะไรอยากจะฝากหรือเตือนคุณผู้ฟังอีกไหมคะสักนิดหนึ่งก็ได
1: ้สิ่งสำคัญคือเรื่องของการรับประทานยาครับคือผมเข้าใจครับว่าในช่วงสถานการณ์เนี้ยมันมีความมันมีหลายอย่างเนาะข้าวเองก็ไม่รู้จะได้รับประทานไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเข้าใจเลยแต่ว่าในคนไข้ที่มีความจำเป็นครับที่จะต้องรับประทานยาโรคเรื้อรังก็พยายามอย่าให้ขาดมีความสำคัญมากครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยความชื้นเองเนี่ยจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ยาเสื่อมได้ง่ายเพราะฉะนั้นโดยหลักการเนี่ยยึดตามหลักการที่ผมแนะนำครับคือดูว่าขนาดของเม็ดยาเนี่ยมันมีขนาดเพิ่มขึ้นไหมมันบวมขึ้นหรือเปล่าแผงมันมีการเปื่อยมันมีการฉีกขาดไหมหรือแม้กระทั่งตัวเม็ดยาเนี่ยมีการเปลี่ยนสีหรือเป็นจุดๆหรือเปล่าก่อนที่จะรับประทานเนี่ยให้ทุกท่านเนี่ยลองเช็คดูก่อนครับผ
0: ม
1: แล้วก็ในกรณีที่เรามีความจำเป็นที่ต้องอพยพครับหรือเตรียมการอพยพอยากจะฝากในเรื่องของการแบ่งยาเนี่ยให้เป็นโดยลักษณะแบบตัดเป็นให้ยาอยู่ในฟอยล์เล็กๆอย่างเงี้ยครับอยู่ในกล่องยาแล้วเราก็พกติดตัวไปตรงนี้ก็จะเป็นทำให้เราเนี่ยไม่รับประทานยาอย่างต่อเนื่องแล้วไม่เกิดผลเสียต่อร่างกายครับแล้วก็สุดท้ายในเรื่องอย่าลืมในเรื่องของการป้องกันไม่ว่าจะเป็นโรคฉี่หนู หรือเป็นลักษณะของเชื้อราครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของแมลงสัตว์กัดต่อยครับผม
0: อืมค่ะวันนี้ขอบพระคุณเภสัชกรสิริชัยชูสิริภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นอย่างสูงเลยนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์สอนเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงขอบพระคุณที่มาให้ความรู้ค่ะ
1: ครับคือผมเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ฮะเภสัชกรจบทางด้านเกี่ยวกับทางด้านระบบประสาทครับที่เกี่ยวกับเภสัชครับมีอะไรก็ทานได้ครับผม
0: อาจารย
1: ์ครับ
0: อาจารย์เป็นหมอด้วยหรือเปล่า
1: ไม่ครับ
0: ไม่ใช่เป็นเภสัชเนาะถูกแล้วถูกงั้นก็ถูกต้อง
1: เรามีการเรียนเฉพาะทาง
0: ค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ค่
0: ะสวัสดีค่ะ
1: ครับ

September in the Rain นะคะงานของแดนเซอร์รอสจูดมาตามหลังเคนนี่โรเจอร์ส Love Will Turn You Around เมื่อสักครู่ย่องออกไปด้านหน้านะคะออกไปนอกห้องส่งเนี่ยโอ้โหแม่เจ้าฝนกระหน่ำอยู่เลยค่ะเนี่ยฝนกำลังกระหน่ำอยู่เลยนะแล้วมันจะแห้งได้ยังไง มันก็มาเติมอยู่เรื่อยเลยนะยังไงก็ไม่อยากให้ตกแล้วอะให้เว้นระยะเพื่อที่จะได้ให้น้ำในหลายๆบ้านเนี่ยแห้งบ้างหลายคนก็น่าเห็นใจมากๆเลยนะคะเป็นกลายเป็นผู้อพยพผู้อพยพต้องไปพักอาศัยที่นู่นที่นี่ที่นั่นยังไงก็ขอให้น้ำแห้งในเร็ววันนะคะวันนี้จริงๆเริ่มลงแล้วแหละแต่ว่าก็มีฝนมาเติมแล้วก็เติมถ้าเขาตกนานนี่ไม่น้อยเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าการตกนี่แรงมากแรงมากไม่ทราบว่าเดี๋ยวลงไปแล้วจะแห้งไหมจะหายไหมนะก็ขอให้ทุกท่านสู้ๆส่งกำลังใจถึงกันนะคะส่งความห่วงใยถึงกันในวันฝนตก September in the rain

Who Stop the Rain นะคะ Creedence Clearwater Revival ต้องมาได้เวลาไปแล้วค่ะดีเจเจี๊ยบพรุ่งนี้มาใหม่ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย31จังหวัดและกรุงเทพมหานครมีผู้ได้รับผลกระทบกว่า1ล้านครัวเรือนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย31จังหวัดและกรุงเทพมหานครมีผู้ได้รับผลกระทบกว่า1ล้านครัวเรือนระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเร่งช่วยเหลือพร้อมสำรวจพื้นที่เตรียมฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลด
6: นายธีรพัฒน์คัสมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากอิทธิพลฝนตกหนักสะสมประกอบกับมวลน้ำหลากจากภาคเหนือไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางส่งผลให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน31จังหวัดและกรุงเทพมหานครมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 1,400,000 ครัวเรือนทั้งนี้หลายจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกอาทิจังหวัดสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วและชลบุรีระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นขณะที่พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ระดับน้ำเริ่มลดลงส่วนกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครปฐมอ่างทองลพบุรีและอุทัยธานีสถานการณ์น้ำเริ่มทรงตัวปภ.จึงได้เร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้ากระจายความช่วยเหลือเร่งระบายน้ำแจกจ่ายสิ่งอุปโภคบริโภคและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ชุมชนและถนนหลายจุดในกรุงเทพมหานครยังคงมีน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะเคหะคลองจันทน์เคหะร่มเกล้า
7: ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยพบว่าขณะนี้ยังมีชุมชนและซอยที่น้ำท่วมสูงได้แก่เคหะคลองจันทน์เคหะร่มเกล้าซอยรามคำแหง60ที่ระดับน้ำยังสูงถึง 50-70 ซมซอยคูบอน27หมู่บ้านเอื้ออาทรบึงกลุ่มช่วงทางออกกลางซอยและท้ายซอยนอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงซอยเสรีไทย41และ43ที่รถเล็กยังผ่านไม่ได้รวมถึงซอยสุวินทวงศ์96หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองชุมชนหลวงแพ่งซอยรามอินทรา117 มีนบุรีและหมู่บ้านพฤกษาวิว 50/1 ถนนราชพัฒนาส่วนถนนสายหลักที่ยังมีน้ำท่วมสูงเช่นถนนลาดพร้าวจากซอยลาดพร้าว113ถึงแยกบางกะปิที่ระดับน้ำสูงถึงประมาณ30ซมถนนบุรพาทั้งเส้นระดับน้ำสูง30ถึง40ซมขอให้งดสัญจรผ่านถนนนวมินช่วงซอย38ถึงแยกบางกะปิระดับน้ำสูง20ถึง30ซมและช่วงตัดคลองจระเข้น้อยถึงตัดคลองการหลงระดับน้ำสูง10ถึง40ซมเป็นต้นจุดถามารักษาพันธ์รายงาน
0: ทางการญี่ปุ่นประกาศเตือนประชาชนเกี่ยวกับพายุโซนร้อนซูริแกที่เตรียมพัดขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของหมู่เกาะอิสุในวันนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA รายงานว่าพายุโซนร้อนซูริแกซึ่งมีความเร็วแรงลมใกล้ศูนย์กลางพายุอยู่ที่72กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความเร็วลมกระโชกแรงสูงถึง108กิโลเมตรต่อชั่วโมงเตรียมพัดขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของหมู่เกาะอิสุตั้งแต่ช่วงเย็นของวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยคาดการว่าคลื่นทะเลในมหาสมุทรอาจสูงถึง5เมตรขณะที่พื้นที่ทางตอนเหนือของหมู่เกาะอิสุและจังหวัดชิบะอาจมีคลื่นสูง3เมตร JMA ยังขอให้ประชาชนในจังหวัดชิบะและจังหวัดคานากาวะเฝ้าระวังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและดินโคลนถล่มรวมถึงระมัดระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและพายุทอร์นาโดที่อาจเกิดขึ้นได้พร้อมเน้นย้ำประชาชนติดตามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศล่าสุดอย่างใกล้ชิด1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะเก็ดพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชกับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภออ่าวลึกอำเภอเขาพนมอำเภอคลองท่อมอำเภอเหนือคลองอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอป่าพยอมอำเภอควนขนุนอำเภอศรีบรรพตจังหวัดพัทลุงอำเภอรัศดาอำเภอห้วยยอดอำเภอนายงอำเภอปะเหลียนอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอหนองจิกอำเภอยะรังอำเภอโคกโพอำเภอมายออำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีอำเภอทานโตอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอจะนะอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบลมฝนโปรยและลมฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสุสำราญจังหวัดระนองอำเภอคูระบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระโปงอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5

สวัสดีค่ะคุณที่รักค่ะเวลาตอนนี้บ่าย 2:16 นาทีค่ะดีเจอึ๋งและท็อปเซเลคชั่นช่วงบ่ายๆเราก็พบกันส่วนตอนเช้าก็มีท็อปเซเลคชั่นภาคเช้า 8:00 ถึงเที่ยงดีเจพิเทเวียมสวนช่วงบ่ายเริ่มตรงนี้บ่าย 2:00 ถึง 4:00 เย็นชั่วโมงแรกก็พิเศษเลยมอบให้คนรักเสียงเพลงทุกท่านทุกที่นะคะไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือว่าอยู่ในรถก็แล้วแต่ในช่วงของ Easy Hour ฟังเพลงต่อเนื่องและออกอากาศ2คลื่นพร้อมกันทาง Top Radio FM 93.5 MHz และเราลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 MHz ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ DJ อึ๋งมะทุรสโอสถานนท์รับหน้าที่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในวันสุดท้ายนะคะของเดือนกันยายนวันนี้วันพุธที่30กันยายนเป็น the end of September นะคะและดีเจอึ๋งวันนี้มาพร้อมฝนเลยตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วก็เห็นว่าฟ้าค่อนข้างจะตั้งเขาขับรถมาแป๊บเดียวฝนเทแถวเอกมัยก็กลัวเหมือนกันห่วงมากเพราะว่าเอกมัยช่วงท้ายซอยที่ดีเจอึ๋งต้องใช้เป็นทางผ่านสัญจรมาจัดรายการที่นี่เป็นที่ที่ลุ่มต่ำมากๆนะคะแล้วก็อยู่ริมคลองแสนแสบซึ่งเพิ่งจะอย่างเราก็รู้กันว่าทำไมคลองนี้นะคะมาพอมีฝนมาเพิ่มน้ำนี่ขึ้นล้นสองข้างคลองข้างหนึ่งก็คือถนนเพชรบุรีตัดใหม่ใช่ไหมคะอีกข้างหนึ่งก็แถวถ้าแถวที่ดีเจอึ๋งต้องผ่านก็ท้ายซอยทองหล่อบ้างท้ายซอยเอกมัยวันนี้ผ่านทางเอกมัยแล้วฝนก็ตกค่อนข้างหนักเลยใจก็ภาวนาว่ามาแล้วก็รีบหยุดตกเร็วๆนะแต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้นนะคะซาไปสักพักหนึ่งก็มาตกอีกครั้งช่วงที่ดีเจอึ๋งจะเข้ามาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตรงนี้แหละนะคะต้นวิภาวดีรังสิตค่ะแล้วก็มานั่งรอระหว่างรอนี่ฝนก็ตกหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะยังคุยกับคุณรัชนีที่เปิดประตูออกไปบอกว่าฝนตกแล้วเรียบร้อยหนักด้วยแล้วก็ยังดีที่ว่าก่อนจะเข้ามาจัดรายการเสียงฝนเงียบไปน่าจะเงียบไปแล้วในตอนนี้ด้วยความสบายใจว่าฝนอย่าเติมน้ำที่หลายที่ยังมีท่วมขังอยู่นะคะแถวบ้านของหลายท่านเลยอย่าเพิ่งเติมน้ำนะคะเอาของเก่าให้หมดซะก่อนค่ะวันนี้ก็เลยนึกถึง3เพลงฝน

ทั้งนั้นค่ะโฮเซ่เฟลิเซียโนเพลงไพเราะของเขาที่พูดถึง Rain และ Credence Clearwater Revival CCR บอกว่า Who Stop the Rain นะคะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก่อนเข้าห้องนี้ฝนซาไปแล้วเรียบร้อยและ The Everly Brothers นะคะเพลงนี้เราฟังของอาห้าค่อนข้างบ่อยวันนี้มาฟังของ The Everly Brothers กันบ้างเป็นเวอร์ชันมาก่อนหน้าอาห้านานพอสมควรเป็นเวอร์ชันคลาสสิกเลยของเพลงนี้ Crying in the Rain นะคะแต่ไม่ว่าอากาศจะยังไงเราก็ต้องดำเนินชีวิตกันต่อไปดูแลเทคแคร์ตัวเองแล้วก็บ้านช่องกันให้ดีนึกถึงเพลงนี้ของ Helen Reddy นะคะ You're My World ค่ะ

Good Times Bad Times ของคู่กันไม่มีที่ว่าในชีวิตนี้เราจะมีโอ้แต่ความสุขทุกวันเกิดมาไม่เคยทุกเนี่ยไม่มีแน่นอนเพราะฉะนั้นสุขได้ก็ทุกได้ทุกได้เดี๋ยวก็กลับมาสุขได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็สู้ๆกันต่อไปพี่ต๋องบอกยังติดเกาะอยู่พี่ต๋องอยู่แถวบางบ่อปกติแล้วพี่ต๋องสื่อสารกับที่นี่ทาง LINE @top radio เนี่ยจะอยู่ในรถซะเป็นส่วนใหญ่ไปนู่นมานี่ธุระปะปังไปทำงานอะไรแบบนั้นแต่ช่วงนี้ติดเกาะนะคะก็ขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านรวมทั้งพี่ต๋องที่ติดเกาะและทุกท่านที่ติดเกาะบ้างไม่ติดเกาะบ้างแต่ว่าน้ำที่บ้านนั้นถึงแม้ลดแล้วก็ยังลดไม่หมดแล้วก็วันนี้ก็มีฝนมาเติมบ้างเล็กน้อยให้เราได้หวั่นใจกันเนี่ยนะคะก็ส่งกำลังใจสู้ๆกันต่อไปขอให้ระดับน้ำลดลงไปอย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้นเลยเราจะได้เดินหน้าทำความสะอาดบ้านช่องอะไรต่ออะไรกันต่อไปขอให้ฝนวันนี้หยุดแค่นี้ไม่มากกว่านี้มีคนบอกว่ามีคุณผู้ฟังถามว่า Who can stop the rain นะคะคงนึกถึงเพลง Who stop the rain แล้วก็เลยเป็นคำถามว่า Who can stop the rain ยังไงเราก็ต้องสู้กันต่อละค่ะนะคะส่งเพลงพร้อมกำลังใจให้ทุกท่านค่ะเมื่อสักครู่นี้ Edie Brickell กับ Barry White ร้อง Good TimesChristopher Cross มากับ Sailing และ Ross Stewart ก็มากับ Sailing นะคะแต่ว่าเป็นคนละ Sailing กันคนละเพลงกันแต่ชื่อเดียวกัน Ross Stewart มากับ The Royal Philharmonic Orchestra Chobet มากับ Still in Love with You และ Helen Reddy นำขบวนนี้เพลงของเราตรงนี้ที่คุณผู้ฟังบอกเพลงไพเราะวันนี้เป็นเพื่อนฟังแก้เหงานะคะหลายท่านก็ออกไปตันไหนไม่ได้นะคะก็ขอบคุณมากๆที่บอกกันมาแล้วก็ดีใจที่เพลงจากที่นี่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังได้ในทุกยามไม่ว่าจะยามสุขหรือยามทุกข์นะคะ Helen Reddy You Are My World ค่ะแล้ววันนี้วันที่30กันยายนเมื่อวานนี้มีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งขอเพลงเอาไว้จริงๆเท่าที่ดีเจอึ่งจำได้คุณผู้ฟังท่านเดียวกันนี่แหละขอเพลงนี้เมื่อวันที่30กันยายนปีที่แล้วแต่ปีที่แล้วนะคะเพลงที่ขอนั้นดีเจอึ๋งไม่มีนะคะแล้วเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังท่านเดิมก็มาขอแบบล่วงหน้าว่าวันนี้ขอเพลงที่เกี่ยวข้องกับวันนี้จริงๆเพลงนี้ดังด้วยนะคะหลายท่านอาจจะรู้จักก็เผอิญขอล่วงหน้าเมื่อวานดีเจอึ๋งก็เลยรีบหามาใส่ฮาร์ดดิสก์ของตัวเองเพราะว่าปกติไม่ได้เล่นเพลงนี้นะคะเป็นเพลงจากวงร็อกอเมริกันชื่อ Green Day เพลงนี้ออกมาในช่วงปี2004ประมาณนี้จากอัลบั้มชุดที่7ของ Green Day นะคะเพลงชื่อ Wake Me Up When September Ends แปลเป็นไทยชื่อเพลงนี้แปลเป็นไทยว่าปลุกฉันด้วยเมื่อเดือนกันยายนสิ้นสุดลงเพลงนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นเพลงที่มาจากความทรงจำของนักร้องนำบิลลี่โจอาร์มสตรองซึ่งเป็นคนแต่งเพลงนี้นะคะนักร้องนำของ Green Day เขาเขียนเพลงนี้จากความทรงจำถึงคุณพ่อชื่อแอนดรูว์อาร์มสตรองซึ่งคุณพ่อแอนดรูว์เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งหลอดอาหารเมื่อวันที่10กันยายนย้อนกลับไปปี1982ซึ่งขณะนั้นบิลลี่โจอัมสตรองนักร้องนำของวง Green Day มีอายุเพียงแค่10ขวบเท่านั้นค่ะการสูญเสียในครั้งนั้นทำให้เดือนกันยายน September กลายเป็นช่วงเวลาที่เชื่อมโยงกับความเศร้าของตัวเขาเองสูญเสียพ่อในเดือนกันยายนตัวเองตอนนั้น10ขวบแน่นะคะแล้วความรู้สึกนั้นเขาแต่งเป็นเพลงนี้ว่าใช้เวลาหลายปีเลยนะคะกว่าจะแต่งเพลงนี้ถ่ายทอดออกมาได้เพราะว่ามาแต่งเพลงนี้เอาช่วงที่โตแล้วแต่ว่าช่วงที่สูญเสียคุณพ่อนั้นอายุ10ขวบค่ะความหมายของเพลงนี้เนี่ยเขาพูดถึงว่าฤดูกาลหมุนเวียนผ่านพ้นความทรงจำนะคะค่อยๆสงบลงตอนแรกที่เรามีการสูญเสียเราอาจจะไม่สงบใจแต่ในเพลงนี้บอกว่าความทรงจำก็ค่อยๆสงบลง
แต่สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความสูญเสียและความคิดถึงคนที่จากไปไม่เคยจากไปด้วยสองสิ่งนี้อยู่กับเราเสมอเลยนะคะเพลงนี้ว่าไปก็อ่านชื่ออ่านเนื้อเพลงทั้งหมดค่อนข้างเศร้าพูดถึงฝนด้วยในเพลงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะฟังเพลงนี้กันในวันนี้วันสุดท้ายของเดือนกันยายนวันซึ่งหลายท่านก็ประสบกับอุทกภัยเรียกว่ามหาอุทกภัยก็ได้โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครหลายท่านก็อาจจะพูดประโยคเดียวกันมั้งคะ Wake me up when September ends เรามาฟังเพลงนี้กันจาก Green Day ค่ะ

พลงของเดือนกันยายน2เพลงส่งท้ายก่อนที่พรุ่งนี้จะกลายเป็นเดือนใหม่ก็คือเดือน10เดือนตุลาคมนะคะเพลงเมื่อสักครู่นี้ September Blue เพลงไพเราะของเดือนกันยายนจากคริสเรียก่อนหน้านั้นวงร็อกที่ชื่อ Green Day เพลง Wake Me Up When September Ends เพลงที่ถ่ายทอดความสูญเสียความคิดถึงและการเติบโตขึ้นพร้อมกับความทรงจำอันแสนเจ็บปวดที่ไม่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลาและสิ่งนั้นเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนะคะก็เลยอยากจะหลับไปเลยก็แล้วกันในเดือนนี้ตื่นขึ้นมาอีกทีช่วยปลุกด้วยเมื่อกันยายนสิ้นสุดลงนะคะเพลงนั้นมีความหมายที่แฝงไว้มากมายให้ชวนคิดมากๆค่ะขอบคุณหลายท่านบอกกันมาว่าเป็นผู้ประสบภัยก็มีต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นกันเลยนะคะแล้วพอน้ำลดนี่มันแค่เริ่มต้นเท่านั้นนะคะน้ำท่วมน้ำลดนี่ก็มีเรื่องราวมากมายให้เราต้องจัดการกันเพราะฉะนั้นก็ส่งกำลังใจนะคะพร้อมเสียงเพลงตรงนี้สู้ๆกันต่อไปในเดือนกันยายนที่กำลังจะหมดลงวันนี้วันพุธที่30กันยายน September นะคะต้องมาค่ะ

มีคุณผู้ฟังขอมาพอดีเซปเทมเบอร์ก่อนที่เดือนกันยายนจะสิ้นสุดลงได้ฟังเรียบร้อยนะคะจาก Earth, Wind and Fire ทิ้งท้ายกันด้วย The Shadows Theme for Young Lovers และเดี๋ยวเราพักสักครู่เดียวแป๊บเดียวนะคะฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงกันดีเจอึ่งกลับมาทาง 93.5 MHz ค่ะ

0: ับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับเขื่อนเจ้าพระยายังคงการระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: เขื่อนเจ้าพระยายังคงการระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแม้สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 2,443 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากฝนตกหนักบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาและในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา
6: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาช่วงบ่ายวันนี้ที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 2,443 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานี43เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 17.72 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาและในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาขณะนี้ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยกรมชลประทานยังไม่ปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมขอกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าไปยังจุดที่รถขนส่งเข้าไม่ถึง
7: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคในคลังยังมีปริมาณเพียงพอแต่ปัญหาคือการขนส่งสินค้าเข้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วมกระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามจุดที่มีปัญหาหากรถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้จะประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับการแจ้งปัญหามีประชาชนบางส่วนติดต่อเข้ามาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ส่วนใหญ่เป็นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานทั่วไปด้านจังหวัดสระแก้วกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยได้นำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้วทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์สินค้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานผู้ค้าและผู้ประกอบการเติมสินค้าในจุดที่มีปัญหาโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเส้นทางคมนาคมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าที่จำเป็นอย่างเพียงพอปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารสายการบินไทย TG ที่เดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่26ถึง29กันยายนสามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าตกค้างได้แล้ว
8: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอทแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้โดยสารสายการบินไทยที่เดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่26ถึง29กันยายนที่ผ่านมาแล้วไม่ได้รับกระเป๋าสัมภาระสามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าตกค้างได้แล้วผ่านทางเว็บไซต์ baggage.airportthai.co.th หรือสแกน QR code ของระบบโดยจะเริ่มปรากฏข้อมูลเมื่อกระเป๋าเดินทางมาถึงจุดรับสัมภาระตกค้างเรียบร้อยแล้วสำหรับผู้โดยสารที่พบข้อมูลในระบบสามารถนำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตบัตรขึ้นเครื่องและแท็กกระเป๋าไปติดต่อขอรับสัมภาระได้ที่จุดรับสัมภาระตกค้างสายการบินไทยบริเวณชั้น2ประตู1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยผู้ที่เดินทางมารับกระเป๋าสามารถจอดรถได้ฟรีที่ถนนสุวรรณภูมิสาย7ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารชั้น1นพศรแก้วคำรายงาน
0: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอชัยบุรีอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอคลองท่อมอำเภอลำทับอำเภอเขาพนมอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อำเภอชะอวดอำเภอหัวไทรอำเภอพระพรหมอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอลานสกาอำเภอพรหมคีรีอำเภอขนอมอำเภอพิปูนอำเภอช้างกลางอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตาขาวอำเภอกันตังอำเภอสิเกาอำเภอวังวิเศษอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอควนขนุนอำเภอกงราจังหวัดพัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดอำเภอเมืองอำเภอควนโดนอำเภอท่าแพอำเภอควนกาหลงอำเภอมะนังอำเภอละงูอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอเทพาอำเภอนาทวีอำเภอสะเดาอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาอำเภอแม่ลานอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีอำเภอบันนังสตาอำเภอเบตงอำเภอยะหาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอสุขีรินอำเภอสงไห่ปาดีอำเภอจอกไอร้องอำเภอระแงะอำเภอจะแนะอำเภอศรีสาครอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนโปรยและกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสะเปอร์อำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองอำเภอกุฎบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระปงอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตอำเภอพระโต๊ะจังหวัดชุมพรอำเภอท่าช้างอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอบ้านตะขุนอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
1: โรงพยาบาลธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมวิ่งลอยฟ้ามหากุศลกับโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิผู้ชนะเลิศชายและหญิงประเภทฮาล์ฟมาราธอนได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นรางวัล
2: ส่วนผู้ชนะชายและหญิงประเภทมินิฮาล์ฟมาราธอนมีรางวัลมอบเป็นเกียรติให้ด้วยแล้วมาร่วมวิ่งร่วมสร้างกุศลไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2569สมัครได้ที่ race.thai.run/thonburirun2 สอบถามเพิ่มเติมโทร095-558-1556 ธนบุรีรันครั้งที่2วิ่งไปด้วยกันเพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
3: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
4: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
3: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
4: และ Kensington English Garden Resort เขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
3: แล้วพบกันนะคะ
5: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลง3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี I Love 70 The ABC Concert Tributes to The ABBA Bee Gees Carpenters ถ่ายทอดโดยศิลปินกลัดเกล้าอมรดิษฐ์เบนชลาทิปแหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginners เพียว The Voice จุ๋มนริกระจ่าง No One Else การเดอะพาร์กินสันบรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัยอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ Outticket และ LINE @ramaticket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
6: อาบน้ำใหญ่ใช้เวลาเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะไปหมด
7: งั้นลองนี่ใหม่สบู่ Tropicana Coco Lotus ผสานน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกและสารสกัดจากดอกบัวด้วยกรีนทีและ B3 ช่วยบำรุงผิวดูกระจ่างใสอาบสะอาดดูชุ่มชื่นนานกลิ่นหอมละมุนช่วยผ่อนคลายผิวดูใสให้ฟิลอาบน้ำใหญ่ได้ทุกวันด้วยสบู่ Tropicana Coco Lotus ที่7-Eleven

ช่วงนี้ได้ยินเสียงฝนหึมหึมมาแล้วก็ใจคอไม่ค่อยดีใช่ไหมหลายท่านเป็นแบบนั้นเพราะว่าหลายท่านนั่นแหละที่บอกกันมาถึงไม่บอกก็พอรู้นะคะประสบภัยอุทกภัยครั้งนี้น้ำยังไม่ลดดีบางที่บางบ้านยังไม่ลดเลยเพราะฉะนั้นได้ยินว่าฝนมาอีกนี่น่าจะใจคอแบบเต้นไม่เป็นสัมว่าเอ๊ะจะยังไงนะคะยังไงก็ให้กำลังใจส่งพร้อมเสียงเพลงให้ทุกท่านสู้ๆกันต่อไปชีวิตก็เป็นเช่นนี้แหละเราเริ่มกันด้วย Terry Jacks นะคะที่คุณผู้ฟังอยากฟัง If You Go Away Terry Jacks มา Susan Jacks ก็ต้องมา You Don't Know What Love Is และ Rhythm of the Rain ที่คุณผู้ฟังขอมาเช่นกันตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะคะจาก The Cascades ค่ะและเหลือเวลาอีก1วันวันนี้ end of September นะคะสิ้นเดือนกันยายนพอดีโปรโมชั่นเดือนนี้สำหรับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของ Tropicana จุดเริ่มต้นก็คือมะพร้าวดีของไทยนี่แหละนะคะปลูกในที่ที่ดีดินแดนอันสมบูรณ์และบริสุทธิ์แห่งลุ่มน้ำตาปีจังหวัดสุราษฎร์ธานีมะพร้าวดีก็น่าจะดีแล้วแต่มันไม่พอนะคะต้องมีกรรมวิธีการสกัดน้ำมันที่ดีด้วยค่ะซึ่ง Tropicana มีกรรมวิธีเฉพาะของเราสกัดเนื้อและเยื่อที่หุ้มกะลามะพร้าวได้น้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกสีประกายทองนะคะบ่งบอกความต่างเลยที่มากกว่าอย่างเช่นคุณประโยชน์จากธรรมชาติอย่างเช่นสารโมโนลอรินจากธรรมชาติเลยTropicana มีมากกว่า4เท่านะคะแล้วก็ความต่างในเรื่องของรสชาติที่หอมไม่เหม็นหืนได้รางวัลรสชาติมาแล้ว Superior Taste Award นะคะแล้วก็สิ่งนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งจากน้ำมันมะพร้าวดีก็ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามก็เป็นของดีทั้งสิ้นนะคะและเดือนนี้ช้อปออนไลน์กับ Tropicana รับส่วนลดพิเศษตลอดเดือนเหลือวันนี้วันสุดท้ายนะคะซื้อครบ599บาทรับส่วนลดทันที 12% ซื้อครบ999บาท999รับส่วนลดทันที 20% ช้อปกันได้ใน LINE @tropicanaoil นะคะแอดเฟรนด์เลย LINE นี้ซื้อได้ทุกอย่างส่งตรงจากโรงงานหีบห่ออย่างดีส่งอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าเราใส่ใจทุกขั้นตอนอยู่แล้วค่ะ LINE @tropicanaoil นะคะแอดไซน์ก่อนแล้วตามด้วย TROPICANAOIL @tropicanaoil นะคะพิมพ์ติดกันหมดเลยนะคะแล้วก็ซื้อทาง Facebook ก็ได้เข้าไปที่ TropicanaOil Fanpage ใน Facebook แล้วสั่งเลยโปรนี้เดือนนี้ก็เหลือวันนี้วันสุดท้ายนะคะจาก Tropicana เพราะเราใส่ใจค่ะวันนี้30กันยายนเดือนกันยายนสำหรับหลายคนอาจมีความทรงจำที่ดีมากๆนะคะสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขอาจอยู่ในเดือนนี้หรือความทุกข์สิ่งที่ทำให้ทุกข์ก็อาจจะอยู่ในเดือนนี้เช่นกันยังไงเดือนนี้ก็กำลังจะผ่านไปนะคะแล้วก็ผู้ที่ทำงานราชการอายุครบเกษียณพอดีวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของท่านเหล่านั้นหนึ่งในนั้นคือคุณพินโยรุ่งสมัยนะคะคุณพินโยนี่เป็นผู้ประกาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ยังทำงานอื่นด้วยที่เป็นด้านการใช้เสียงก็ได้ยินเสียงคุณพินโยอยู่บ่อยๆวันนี้คุณพินโยรุ่งสมัยแห่งถนนดนตรีไลฟ์นะคะซึ่งก็มีข่าวคราวอะไรก็ส่งมาให้ดีเจอึ่งอ่านเป็นประจำดีเจอึ่งมีอะไรให้คุณพินโยช่วยคุณพินโยก็ช่วยทุกครั้งนะคะที่ให้ช่วยตลอดโดยเฉพาะยิ่งหาบัตรคอนเสิร์ตบางคอนเสิร์ตที่หายากมากๆขอบคุณคุณพินโยไว้หน้าที่นี้ด้วยที่ช่วยเหลือตลอดเลยมีอะไรเราก็คุยกันวันนี้คุณพินโยรุ่งสมัยทำงานที่นี่วันสุดท้ายจริงๆก่อนที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะผู้ที่ไม่ต้องทำงานประจำแล้วก็
ก็ขอแสดงความยินดีกับคุณพินโยรุ่งสมัยนะคะมีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งเขียนกลอนมาให้คุณพินโยด้วยค่ะบอกว่าเมื่อ30กันยาได้มาถึงในวันซึ่งรับใช้ชาติวันสุดท้ายปฏิบัติราชการทั้งใจกายมิเหนื่อยหน่ายผลงานมากอย่างภาคเพียรนับจากนี้ขอให้คุณพินโยแสนสุขโขสำราญหลังเกษียณท่องเที่ยวไกลไร้โรคภัยมาเบียดเบียนได้ขีดเขียนตามความฝันจากนี้ไป

0: 2เพลงมอบให้ผู้ที่วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการทำงานในชีวิตราชการหนึ่งในนั้นคือคุณพิญโยรุ่งสมัยของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เป็นกัลยาณมิตรของดีเจอึ่งจริงๆก็ขอให้ชีวิตหลังจากนี้ You have all the time in the world นะคะลุยส์อาร์มสตรองและเวท You've got a friend 2เพลงมอบให้ทุกท่านที่วันนี้เป็นวันทำงานวันสุดท้ายค่ะแต่ว่าชีวิตของเรายังต้องดำเนินกันต่อไปชีวิตหลังเกษียณก็อาจจะมีงานมากมายมากกว่าตอนยังไม่เกษียณซะอีกหลายคนบอกแบบนั้นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งงานใครสนใจจะวิ่งก็ได้หรือว่าจะร่วมบริจาคโดยไม่วิ่งก็ได้เช่นกันโครงการธนบุรีรันครั้งที่2นะคะโครงการวิ่งลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีธนบุรีรันครั้งที่2นะคะระดมรายได้จากทุกท่านเลยและผู้ที่นิยมการวิ่งออกกำลังกายโดยจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายแด่องค์ประธานสิริราชมูลนิธินำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสมากมายภายใต้การอุปถัมภ์ของสิริราชมูลนิธินะคะงานจะมีวันที่20วันอาทิตย์นะคะที่20ธันวาคมถนนลอยฟ้าบรมราชชนนีจุดปล่อยตัวและจุดเส้นชัยอยู่ที่สวนหลวงพระราม8บริเวณเชิงลาดทางขึ้นสะพานพระรามที่8ฝั่งธนบุรีค่ะแบ่งการวิ่งเป็น3ระยะนะคะฮาล์ฟมาราธอน21กิโลเมตรค่าสมัคร850บาทค่ะมินิฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง10กิโลเมตรค่าสมัครเนี่ย650บาทฟันรันเดินวิ่งระยะทาง5กิโลเมตรค่าสมัครเท่ากันกับมินิฮาล์ฟมาราธอนก็คือ650บาทค่ะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเข้าไปที่เว็บไซต์ www.thai.runworldwideweb.thai.run นะคะแล้วก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ธนบุรีรัน Facebook ธนบุรีรันหรือสอบถามที่เบอร์โทร095-558-1556นะคะ095-558-1556ค่ะ
1: ทุกวันนี้สิริราชมูลนิธิยังคงรับบทเป็นที่พึ่งช่วยบรรเทาความทุกข์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศ
2: แต่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการรักษาโรคยุ่งยากที่เป็นอันตรายแก่ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเด็กเล็กที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติ
1: ปัจจัยเกื้อหนุนด้านทุนทรัพย์กับอุปกรณ์การแพทย์คือปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยทั้งน้ำใจและเมตตา
2: โรงพยาบาลธนบุรีขอเป็นแกนนำเชิญชวนร่วมพลังศรัทธาสร้างมหากุศลกับธนบุรีรันครั้งที่2
1: ร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี6381-011-095ชื่อบัญชีบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนเพื่อมอบแก่สิริราชมูลนิธิต่อไป
2: ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับใบอนุโมทนาบัตรและใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
1: สอบถามรายละเอียดโทรหรือ LINE ID 082-818-4364
2: เพราะทุกน้ำใจของคุณอาจเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่จะช่วยต่อชีวิตให้ใครอีกหลายคนธนบุรีรันครั้งที่2ร่วมวิ่งร่วมให้เพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
3: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ทิพย์พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
4: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
3: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
4: และ Kensington English Garden Resort เขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
3: และพบกันนะคะ
5: ปัญหาผมร่วงอาจทำให้สะเทือนไปทั้งชีวิตเพราะทุกเส้น ที่ขาดหลุดร่วงคือความมั่นใจที่หลุดหายไปใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic มี Coconut Extract และสารสกัดจากธรรมชาติช่วยลดการขาดหลุดร่วงช่วยบำรุงล้ำลึกแค่ฉีดบนหนังศีรษะแล้วนวดเบาๆใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic เปลี่ยนผมร่วงเป็นผมรุ่งใหม่25มิลลิลิตรที่ 7-Eleven
6: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลง3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี I Love 70 The ABC Concert Tributes to The ABBA Bee Gees Carpenters ถ่ายทอดโดยศิลปินรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบนชลาทิปแหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginnings เพียว The Voice จุ๋มนรีกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัยอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ All Ticket และ LINE @ramaticket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
0: ใบเสร็จทุกใบนะคะหมายถึงบัตรทุกใบที่เราซื้อบัตรคอนเสิร์ต I Love 70s The ABC Concert นะคะเรียกใบเสร็จไม่ได้ต้องเรียกบัตรที่ดูคอนเสิร์ตเนี่ยนะคะทุกใบเลยสามารถออกใบเสร็จนะคะเอาไปออกใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่านะคะเพราะว่ามีคุณผู้ฟังถามมาสนใจจะไปดูนะคะนัดเพื่อนได้เรียบร้อยแล้วก็รีบซื้อบัตรเลยนะคะเพราะว่าบัตรก็เหลือไม่มากแล้วค่ะ I Love 70s The ABC Concert ซึ่งเป็นคอนเสิร์ต Tribute to ABBA Bee Gees Carpenters ซึ่ง3วงนี้เป็นผู้ยิ่งใหญ่จากยุค 70s นะคะมีเพลงไพเราะมากมายทั้งเพลงช้าเพลงเร็วอยู่คู่โลกนี้รวมทั้งบ้านเราคนฟังเพลงรุ่นนั้นเลยรุ่นนี้แหละรุ่นดีเจอึ่งรุ่นคุณผู้ฟังนะคะเติบโตมากับเพลงของ3วงนี้เพราะฉะนั้นเขาเป็นเสน่ห์ของดนตรียุค 70s อย่างแท้จริงพลาดไม่ได้เลยถ่ายทอดโดยศิลปินไทยหลากหลายรุ่นซึ่งคุณภาพทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบญชลาทิตย์แหม่มพัชริดานะคะจากสาวค่ะมาเรียมเกรย์จากวง B5 ตู่ภพธรและ The Beginnings Peel The Voice จุ๋มนรีกระจ่างคันธมาศนะคะวง No One Else และการ The Parkinson ค่ะบรรเลงโดยวงมหิดล Starlight Orchestra วงนี้เป็นวงออเคสตราจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นวงออเคสตราร่วมสมัยครบเลยเครื่องสายเครื่องเป่าผสมดนตรีในแบบที่เขาเรียกว่าสตริงคอมโบเพราะฉะนั้นเต็มอิ่มจุใจและประทับใจแน่นอนทุกบทเพลงที่เราเคยคุ้นเคยชอบคัดสรรกันมาแบบดีที่สุดนะคะกว่า40บทเพลงฮิตตลอด3ชั่วโมงเต็มพลาดได้ยังไงอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงว่าโปรดักชันแสงสีเสียงวิชวลนี่สุดตระการตามีเนื้อเพลงทุกเพลงร้องตามจำเนื้อไม่ได้ไม่ต้องกลัวมีเนื้อเพลงให้ร้องตามกันได้นะคะเข้าไปอยู่ในโลกเสียงเพลงยุค 70s อย่างเต็มอารมณ์ด้วยบทเพลงจากทั้ง ABBA Bee Gees และ Carpenters ค่ะซื้อบัตรรีบเลยนะคะออกคอนเสิร์ตจะมีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้17นาฬิกา5โมงเย็นเขาจะมีกิจกรรมในช่วง4โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะที่พารากอนฮอลล์สยามพารากอนรอบเดียวเท่านั้นเดินทางสะดวกรถไฟฟ้าก็ได้หรือรถยนต์ก็ดีมีที่จอดรถนะคะซื้อบัตรได้ทาง 7-Eleven Counter Service All Ticket ค่ะบัตรราคาเริ่มต้น 1,800 บาทนะคะหลายราคามากๆเลยถึง 7,000 บาทเลือกที่นั่งกันได้เลือกราคาบัตรก็ได้เช่นกันนะคะวันนี้จะให้ฟัง ABC เรียงต่อกั

3เพลงซึ่งดีเจอึ๋งคิดว่าเป็น3เพลงสุดยอดของแต่ละวงแต่ไม่ใช่ว่าแค่3เพลงนี้สุดยอดนะคะคือเขามีสุดยอดอีกหลายเพลงเลยทั้ง ABBA BG's และ Carpenters แต่วันนี้อยากเลือกให้ฟังเสียงใสปิ้งเลย Slipping Through My Fingers ของ ABBA หลายคนชอบเพลงนี้มากๆ DJ อึ๋งก็ชอบเพลงนี้ BG's เพลงที่มีคนรักมากมาย Too Much Heavenและ Carpenters กับ The Royal Philharmonic Orchestra Goodbye to Love นะคะมีคุณผู้ฟัง2ท่านคุณประสิทธิ์กับคุณพงศ์บอกว่าบอกคล้ายๆกันต่อไปคงไม่ได้ยินคุณพินโยรุ่งสมัยได้ยินคำว่าพินโยรุ่งสมัยอ่านว่าอย่างนั้นฝากชมเสียงคุณพินโยหล่อแมนมากเลยขอให้มีความสุขหลังเกษียณฝากบอกด้วยนะครับดีเจอึ๋งบอกออกอากาศไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวจะแคปข้อความคุณผู้ฟังส่งคุณพินโยให้นะคะเพราะว่าวันนี้หลายท่านอวยพรกันมาก็คงจะได้เวลาดีเจอึ๋งลาคุณผู้ฟังตรงนี้เดี๋ยวพักสักครู่ฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงติดตามกันต่อนะคะดีเจเด่นเดนเวอร์คุณนริศพันธุเมธามีเพลงไพเราะและเรื่องราวดีๆมาฝากกันถึงทุ่มหนึ่งวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ของเราที่สนับสนุนรายการขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันนะคะทิ้งท้ายจริงๆเพลงที่คุณผู้ฟังขอก็ไม่รู้จะจบหรือเปล่า Give Me The Night จากจอร์จเบนสันดีเจอึ๋งลาตรงนี้สวัสดีค่ะ

0: ฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพฤทธแก้วพิบูลครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
7: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฐนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วกล่าวต้อนรับและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสนี้องคมนตรีได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์พร้อมเชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน997ชุดมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอในพื้นที่ประสบอุทกภัยและราษฎรผู้ประสบภัยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจจากนั้นองคมนตรีเดินทางลงพื้นที่ประสบอุทกภัยบริเวณอำเภออรัญญประเทศเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่จำนวน3ชุดพร้อมพูดคุยให้กำลังใจผู้ประสบภัยการได้รับพระราชทานสิ่งของในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วอย่างหาที่สุดมิได้สรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
0: ไปรษณีย์ไทยปรับแผนการนำจ่ายพัสดุและสิ่งของตามพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อเร่งส่งพัสดุถึงประชาชนโดยเร็วที่สุด
8: นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าไปรษณีย์ไทยได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศเพื่อให้สามารถนำส่งพัสดุและสิ่งของถึงมือประชาชนได้มากที่สุดโดยปรับเส้นทางขนส่งและนำแจกสิ่งของในพื้นที่ที่ไม่สามารถสัญจรได้หรือมีน้ำท่วมสูงทั้งนี้หากระดับน้ำลดลงและสภาพพื้นที่เอื้ออำนวยไปรษณีย์ไทยจะเร่งดำเนินการนำแจกสิ่งของถึงผู้รับโดยเร็วพร้อมแจ้งข้อมูลและความคืบหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในการนำจ่ายสิ่งของสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ thailandpost.co.th หรือค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านและเช็คสถานะพัสดุได้ที่ LINE @thailandpost ไปรษณีย์ไทยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะแจ้งความคืบหน้าเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่องนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: ท ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดสถานการณ์น้ำท่วมกระทบต่อภาคบริการมากที่สุดขณะที่สถาบันการเงินเร่งออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ
9: นางสาวพยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.กล่าวว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะสรุปผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมหลังสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเบื้องต้นคาดว่าภาคบริการด้านการขนส่งและกระจายสินค้าได้รับผลกระทบเป็นหลักขณะที่ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวยังได้รับผลกระทบจำกัดแต่หากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอาจมีความเสียหายเพิ่มขึ้นส่วนภาคอุตสาหกรรมยังไม่พบความเสียหายทั้งนี้ยอมรับว่าหนี้ครัวเรือนอาจสูงขึ้นซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำชับไปยังสถาบันการเงินออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วทั้งการลดภาระหนี้เดิมลดค่างวดเติมสภาพคล่องและการออกสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและฟื้นธุรกิจนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤตแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
12: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอชัยบุรีอำเภอพระแสงอำเภอพนมอำเภอบ้านตะขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอคลองท่อมอำเภอลำทับอำเภอเขาพนมอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อำเภอบางขันอำเภอร่อนพิบูลอำเภอจะอวดอำเภอพระพรหมอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตาขาวอำเภอกันตังอำเภอสิเกาอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังอำเภอป่าบอนอำเภอตะโมดอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงอำเภอควนกาหลงอำเภอควนโดนอำเภอท่าแพอำเภอทุ่งว่าอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอนาทวีอำเภอสะเดาอำเภอคลองหอยโข่งอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาอำเภอโคกโพอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีอำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอบันเลงสตาอำเภอรามันอำเภอยะหาอำเภอกะบังจังหวัดยะลาอำเภอจะนะอำเภอศรีสาครอำเภอรีสอร์ทอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตในด้านตรวจพบกลุ่มฝนโปรยกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกระเปอจังหวัดระนองอำเภอกุระบุรีอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตอำเภอพะโตจังหวัดชุมพรอำเภอท่าช้างอำเภอวิภาวดีอำเภอคีรีรัตนนิคมอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอหัวไทอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝั่งส่วนนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ท็อปเรดิโอ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5
2: สิ้นเพชรพราวสกาวแสงแห่งวิสิตสู่วิจิตทิพพิมานสถานศรีขอเทพไทยทุกทิศาทั่วทาตรีเชิญบดีทรงสถิตนิจนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้ผลิตรายการท็อปเรดิโอ FM 93.5 ประพันธ์โดยนายสกรชุนหโสพล

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักกลับมาพบกันเป็นประจำเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผมนฤทธิ์พันธุเมธาดีเจเดนเดนเบอร์ก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณวันนี้วันพุธวันกลางสัปดาห์วันพุธสิ้นเดือนครับวันพุธที่30กันยายนก็เป็นวันสุดท้ายของการทำงานของคุณผู้ฟังหลายท่านที่รับราชการนะครับรวมถึงหลายท่านที่ทำงานเอกชนจนถึงอายุครบบางท่านก็เออร์ลี่เลยก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับจะได้เริ่มต้นชีวิตบทใหม่ในวันพรุ่งนี้1ตุลาคมวันนี้ช่วงเวลาประมาณนี้ตอนนี้อากาศก็กำลังดีแดดมาแล้วนะครับจริงๆมาตั้งแต่ตอนเช้าแต่ว่าช่วงทิ้งๆบ่ายๆปรากฏว่ามีฝนอยู่ช่วงหนึ่งใจไม่ค่อยดีเลยตกหนักมากอยู่สักประมาณ15นาทีมั้งลุ้นแทบแย่แต่ก็ตกอยู่ช่วงเดียวนะครับหลังจากนั้นก็มีแดดออกเหมือนเดิมส่งกำลังใจผ่านบทเพลงเพราะๆให้กับคุณผู้ฟังที่ยังคงอยู่ในปัญหาน้ำท่วมก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับคนที่ออกมาช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนผู้ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนก็จะมีผู้คนทั้งที่แสดงตัวและไม่แสดงตัวนะครับออกมาช่วยเหลือส่งเพลงขอบคุณด้วยงานเพลงของอลาบามากับเพลง Angels Among Us แล้วก็ต่อเนื่องด้วยงานเพลงของ Mac McAnally Moving Up the Mountain อุปสรรคใดๆเราก็สามารถก้าวข้ามมันได้ครับเราทุกอย่างจะดีขึ้น Rise Again เพลงนี้แอนเมอร์เรย์ก็ร้องเอาไว้เรนกินบราเธอร์สก็ร้องเอาไว้วันนี้เราได้ฟังจากเสียงร้องของหนูน้อยเอสลีนเดวิสันตอนที่ทำอัลบั้มชุดนี้ Sweet is the Melody ตอนนั้นเธออายุแค่12ขวบเสียงยังใสมากๆเลยและปิดชุดปิดเซตด้วย I Can't Tell You Why เวอร์ชันเท่ๆของ Rita Coolidge ครับที่นำงานเพลงของ The Eagles มาร้องเอาไว้ได้ฟังเพลงของ The Eagles จาก Rita Coolidge เราก็จะไปต่อเนื่องกันด้วยงานเพลงของ The Eagles จากอัลบั้มชุด Hell Freezes Over ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับการยางแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจพื้นที่สวนยางพาราที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั่วประเทศเพื่อเยียวยาเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ตามระเบียบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: การยางแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจพื้นที่สวนยางพาราที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั่วประเทศเพื่อเยียวยาเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ตามระเบียบพร้อมเดินหน้ามอบถุงยางชีพช่วยเหลือชาวสวนยางผู้ประสบภัย
7: นายเบญจพลนาคประเสริฐประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.ระบุว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยเกษตรกรชาวสวนยางและได้เน้นย้ำมายังกยท.ให้เร่งสำรวจความเสียหายพร้อมกับหาแนวทางในการช่วยเหลือให้ทันท่วงทีตามหลักเกณฑ์และระเบียบโดยให้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นทั้งจำนวนเกษตรกรและพื้นที่สวนยางที่ได้รับผลกระทบในแต่ละจังหวัดเพื่อให้ประเมินสถานการณ์และเดินหน้าช่วยเหลืออย่างรวดเร็วภายใต้เงื่อนไขจะต้องเป็นเกษตรกรและเป็นสวนยางที่ขึ้นทะเบียนไว้ขณะเดียวกันให้มีการประชาสัมพันธ์แนวทางการช่วยเหลือให้ชาวสวนยางได้รับทราบด้วยนอกจากนี้กยท.ได้รับรายงานการช่วยเหลือประชาชนในกรุงเทพที่ประสบภัยพิบัติที่ทางกยท.ได้มอบถุงยางชีพพร้อมรับฟังความเดือดร้อนและให้ความช่วยเหลือด้านอื่นสะท้อนถึงการเป็นหน่วยงานที่พร้อมเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์ฉุกเฉินส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ประสบภัยกยท.เขตพื้นที่ต่างๆได้เข้าให้ความช่วยเหลือและมอบถุงยางชีพให้กับชาวสวนยางเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นชาวนันมาลีรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจเรือผลักดันน้ำเดินเครื่องเรือผลักดันน้ำ30ลำเร่งระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดนครนายกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
8: หน่วยเฉพาะกิจเรือผลักดันน้ำอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้ากรมอู่ทหารเรือเดินเครื่องเรือผลักดันน้ำ30ลำเพื่อเร่งผลักดันและระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดนครนายกแบ่งเป็นบริเวณสะพานโยธกา20ลำและบริเวณสะพานนิวเคลียร์10ลำโดยเดินเครื่องที่ความเร็วประมาณ 1,500 รอบต่อนาทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนโดยเรือผลักดันน้ำทำงานด้วยระบบพ่นน้ำหรือ water jet โดยดูดน้ำและพ่นออกทางท้ายเรือซึ่งหัวพ่นอยู่ใต้ผิวน้ำช่วยสร้างแรงผลักและดึงมวลน้ำโดยรอบให้ไหลไปในทิศทางเดียวกันจึงเห็นกระแสน้ำด้านหลังเรือไหลเป็นมวลต่อเนื่องโดยไม่จำเป็นต้องเกิดฟองกระจายบนผิวน้ำทั้งนี้กองทัพเรือยังคงเดินหน้าผลักดันและระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเร่งคืนพื้นที่ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะในพื้นที่พร้อมขอรับสนับสนุนเรือท้องแบนขนาดเล็กเพิ่มประสิทธิภาพส่งมอบความช่วยเหลือและขนย้ายขยะในพื้นที่น้ำสูง
9: นายพรพงศ์วิจิตรเศรษฐ์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้เร่งจัดเก็บขยะในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องแต่ยังมีบางพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังสูงการจัดเก็บขยะทำได้ค่อนข้างลำบากเช่นในพื้นที่สำนักงานเขตลาดกระบังที่ยังมีระดับน้ำสูงระดับ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรส่งผลให้บริเวณศูนย์พักพิงและบริเวณรอบศูนย์มีขยะลอยน้ำกระจัดกระจายสำนักสิ่งแวดล้อมจึงได้ระดมกำลังผู้ที่มีความชำนาญในการจัดเก็บขยะทางน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ100คนมาประเมินสถานการณ์ที่หน้างานว่าสามารถใช้เรือจากแม่น้ำเจ้าพระยามาเก็บขยะในพื้นที่เขตลาดกระบังได้หรือไม่สำหรับสิ่งที่ต้องการมากขนาดนี้คือเรือท้องแบนขนาดเล็กเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งจะสามารถช่วยให้ปฏิบัติงานได้เร็วขึ้นทั้งเรื่องของการนำส่งความช่วยเหลือและสิ่งของให้กับประชาชนในพื้นที่รวมถึงการขนขยะออกจากพื้นที่มาด้านนอกดังนั้นหากผู้ใดมีเรือท้องแบนขนาดเล็กและมีความประสงค์สนับสนุนการดำเนินการกรุงเทพมหานครพร้อมรับการสนับสนุนจำนวนมากสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
2: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตัน English Garden Resort เขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ทิพย์พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
3: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
2: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
3: และ Kensington English Garden Resort เขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
2: และพบกันนะคะ
4: คุณกำลังฟังมิวสิกโพสต์ทางท็อปเรดิโอ FM 93.5 สนับสนุนโดย
5: สุพันธีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6: สิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
7: สบู่เบนเนตผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยืนยันด้วยยอดขายอันดับ1 11ปีซ้อน
5: Canvas Hi-Fi นวัตกรรมลำโพง Luxury Hi-Fi ระดับ High End จากประเทศเดนมาร์ก
8: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
9: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองช่วยบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
7: สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ดื่มยาคูทุกวันได้จุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ
9: ปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน
7: ยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิ่มแก้วนวดง่ายไม่เลอะมือ
9: KS Sun Group ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกด้วยประสบการณ์กว่า40ปีในประเทศไทย
10: The All New Nissan Kicks E-Power Kicks On Game On
11: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ลืมเครื่องเสียงแบบเดิมๆเพราะนี่คือ Canvas Hi-Fi ลำโพงระดับไฮเอ็นจากประเทศเดนมาร์กที่หลอมรวมเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบลำโพงที่ได้รับการยอมรับทั้งจากนักฟังและนักออกแบบทั่วโลกด้วยรางวัลระดับนานาชาติมากมาย Canvas Hi-Fi สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่สุดของคุณภาพเสียงที่สุดของงานออกแบบพบกับ Canvas Hi-Fi วันนี้ที่ One Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
3: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
4: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: เช็ค 1-2 เวลาผมมีเสมหะอมนี่เลยครับยาอมผสมคิกเก้ตราใส่ทองรุ่นไหนเจนไหนก็อมใส่ทองชุ่มคอไม่เชื่อลองถาม
6: ถ้าถามผมแล้วก็ขอแนะนำยาอมผสมคิกเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติและรากคิกเก้ตำนานสมุนไพรจีนช่วยขับเสมหะอมเลยรสชาติดีชุ่มคอ
5: โหเสียงนุ่มแบบนี้มาแจมกับผมสักเพลง
6: งั้นหยิบยาอมผสมคิกเก้ตราใส่ทองกล่องแดงๆให้ผมก่อนละกัน
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วน อย. 1556
7: สำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่างและนี่คืองานที่ Audiophile ตัวจริงรอคอย BIAV Show 2026มหกรรมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกพบกับเครื่องเสียงระดับ Reference Class ลำโพงระดับ Masterpiece พร้อมห้องเดโมสุด Exclusive และกิจกรรม Live Listening Session จากกูรูเครื่องเสียงชื่อดังพบกันวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิท
8: BIAV Show, where true sound comes alive.
9: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
10: The All New Nissan Kicks E-Power ปรับโฉมใหม่ทั้งคันโดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยสีใหม่ Electric Cyan ตัดกับหลังคาสีดำไฟหน้า LED ดีไซน์ใหม่แบบสลิมเท่ไม่เหมือนใครออกแบบให้สว่างมากยิ่งขึ้นพร้อมไฟ Daytime Running Light แยกส่วนดีไซน์กันชนหน้าสเกิร์ตข้างและกันชนหลังล้อแม็กขนาด17นิ้วลายใหม่ไฟท้ายดีไซน์แบบ Triple Arrow เพิ่มความโฉบเฉี่ยวและโมเดิร์นสัญลักษณ์ Kicks เอกลักษณ์ที่ฝาท้ายแบบใหม่เพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนดีไซน์ภายนอกโฉมใหม่ของ The All New Nissan Kicks E-Power รถที่พร้อมสะกดทุกสายตาตั้งแต่แรกเห็น
11: สัมผัสความสมบูรณ์แบบของเสียงกับ Macintosh MSA 5500 All in 1รุ่นใหม่ Integrate Amp พร้อมระบบสตรีมมิ่งในตัวให้กำลังขับสูงสุดถึง160วัตต์ต่อ Channel สตรีมเพลงจากแอปชั้นนำได้อย่างไร้รอยต่อผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth คุณภาพสูงมาพร้อม DAC Quad Balance 32บิตที่รองรับไฟล์เสียงความละเอียดสูงระดับ Audio File ถ่ายทอดทุกรายละเอียดของดนตรีได้อย่างล้ำลึกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับทีวีหรือเครื่องเล่นแผ่นเสียงพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่การันตีคุณภาพเนื้อระดับสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร0837124448
12: ใส่ใจสุขภาพเท้าไปกับถุงเท้าอีโมที่ผลิตจากเส้นใยพิเศษแล้วไร้ตะเข็บทุกๆก้าวต้องสบายและปลอดภัยด้วยอีโมซ็อกซ์

ช่วงนี้อยู่ดีๆก็คิดถึงเวอร์ชันนี้ของ Both Sides Now นะครับเป็นซาวด์แทร็กจากหนังเรื่องโคด้าเสียงร้องของดาราที่นำแสดงในเรื่องด้วยอิมเลียจอห์นส์ไม่ได้ฟังเวอร์ชันนี้นานมากเลยหลายเดือนน่าจะเป็นปีเลยนะครับอยู่ดีๆก็คิดถึงก็เลยนำมาฝากกันเริ่มต้นเป็นเพลงแรกของชั่วโมงที่2ที่เราอยู่เป็นเพื่อนกัน4โมงเย็นถึง1ทุ่มเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผมนริศพันธุเมธาดีเจเด่นเดนเวอร์ก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณนะครับวันนี้ส่งท้ายเดือนกันยายนวันพุธที่30กันยายนเริ่มต้นด้วย Both Sides Now จาก Emily Jones แล้วก็ต่อเนื่องด้วย Johnny Mathis ครับกับ What I Did For Loveวันนี้30กันยายนจอห์นนี่แมทธิสของเราครบรอบคล้ายวันเกิดวันนี้30กันยายนย้อนไปเมื่อปี1935เท่ากับวันนี้คุณปู่จอห์นนี่อายุครบ91ครับแต่ก็ยังคงมีสุขภาพแข็งแรงก็ยังเห็นมีคลิปคอนเสิร์ตอยู่นะครับเลือกเพลง What I Did For Love มาฝากกันสำหรับแฟนๆของ Johnny Mathis ก็เป็น2เพลงที่เลือกมาเริ่มต้นชั่วโมงที่2บทเพลงดีๆที่นำมาฝากกันโดยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วครับปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นด้วยคุณค่าของสมุนไพรไทย9ชนิดที่จะช่วยบรรเทาการปวดเมื่อยได้เป็นอย่างดีแล้วก็ให้กลิ่นหอมที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายนวดได้ทุกที่ทุกเวลาสะดวกมากๆครับเพราะว่ามาพร้อม3หัวลูกกลิ้งสแตนเลสนวดง่ายไม่เลอะมือสโลแกนนี้จริงแท้แน่นอนแล้วก็ถูกใจคุณผู้ฟังที่ใช้ยาครีมสมุนไพรบรรเทาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วมากว่านวดง่ายจริงๆปวดเท้าก็แค่ก้มตัวลงไปทาได้เลยแต่เป็นสมัยก่อนนี่ไหมต้องบีบครีมจากหลอดต้องใช้นิ้วนวดไปใช้เสร็จก็ต้องล้างมือหรือว่าต้องหากระดาษมาเช็ดมือก้มไม่ค่อยจะถึงยิ่งปวดเมื่อยด้านหลังนี่ไม่ค่อยจะสะดวกแต่วันนี้สะดวกแล้วครับด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วครับคุณผู้ฟังสามารถจะหาซื้อได้ที่ร้านบูทส์นะครับวันนี้ร้านบูทส์ก็มีแล้วร้านขายยา Extra Plus ของ 7-Eleven Pure Pharmacy ใน Big C Safe Drug Lotus Pharmacy Tops Care Villa Market ก็มีนะครับรวมถึงร้านขายยาชั้นนำทั่วไปครับวันพุธที่30กันยายนวันนี้ที่ททท.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปฏิบัติงานในรูปแบบของ Work From Anywhere นะครับโดยยังสามารถติดต่อประสานงานผ่านช่องทางออนไลน์ได้ส่วนหมายเลขโทรศัพท์1672เพื่อนร่วมทาง Travel Buddy ก็ยังให้บริการตามปกติครับรวมถึงสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว1155สายด่วน AOT Contact Center 1722และเดี๋ยววันนี้มีเรื่องราวของกิจกรรมดีๆจากททท.มาฝากกันด้วยนะครับกิจกรรมลักแลกลุ้นได้รู้ได้แลกได้ลุ้นกับ Amazing Friendลุ้นรางวัลใหญ่เลยนะครับมีรางวัลมากมายเดี๋ยวสักครู่จะมาเล่าให้ได้ฟังกันตอนนี้ไปต่อเนื่องกันด้วยงานเพลงของโอลิเวียนินจอนที่คุณผู้ฟังถามถึงเอาไว้จากภาพยนตร์ที่คุณผู้ฟังว่าชอบมากเลยคิดถึงเพลงอะไรบอกมาได้ที่ไลน์ของทับเรดิโอครับ

ฟังบอกว่าเปิดเพลงมีจังหวะน่ารักน่ารักนี่ฟังแล้วสดชื่นช่วยบรรเทาเยียวยาความรู้สึกได้ดีดีครับส่งกำลังใจส่งความห่วงใยให้คุณผู้ฟังที่ยังคงอยู่ในปัญหาน้ำท่วมก็ยังมีนะครับเพราะว่ายังคงมีน้ำท่วมขังแล้วก็น้ำท่วมในบางพื้นที่อยู่ส่งกำลังใจผ่านบทเพลงจังหวะน่ารักน่ารักทั้ง Summer Nights Olivia Newton-John John Travolta จาก Greece แล้วก็เลยนึกถึง Love is an Open Door จาก Frozen นี่ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่น่ารักมากๆครับตอนนี้5โมงกับ37นาทีช่วงนี้สัญญาณออนไลน์เดี๋ยวมีปัญหานิดหนึ่งกำลังแก้ไขให้นะครับนี่คุณผู้ฟังจากต่างจังหวัดก็ทักมาตอนนี้ใช้ได้แล้วนะครับสัญญาณฟังออนไลน์ตอนนี้ใช้ได้แล้วพอมีอินเทอร์เน็ตก็สะดวกครับเพราะว่าคุณผู้ฟังจะอยู่ที่ไหนก็สามารถติดตามฟังรายการได้เวลาเราบอกข้อมูลข่าวสารเดี๋ยวนี้ก็พูดถึงต่างจังหวัดได้เลยสบายๆอย่างกิจกรรมและโปรโมชั่นสุดพิเศษของนิสสันในช่วงเดือนตุลาคมนี้ที่จะจัดตามจังหวัดต่างๆเริ่มต้นพรุ่งนี้วันที่1ถึง7ตุลาคมที่เซ็นทรัลนครปฐมนะครับนิสสันมอเตอร์โชว์ที่เซ็นทรัลนครปฐมพบกับนวัตกรรมสุดล้ำจากนิสสันมากันครบทุกรุ่นพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษมากมายและที่โรบินสันลพบุรีวันที่5ถึง11ตุลาคมนิสสันอัพคันทรีมินิมอเตอร์โชว์ห่วงเวลาเดียวกันวันที่5ถึง15ตุลาคมที่เซ็นทรัลชลบุรี8ถึง14ตุลาคมที่ Market Village หัวหินนะครับ12ถึง18ตุลาคมที่เสริมไทยคอมเพล็กซ์จังหวัดมหาสารคามวันที่8ถึง14ตุลาคมที่ Central Eastville กรุงเทพเราด้วยและช่วงนี้ที่ Central สุราษฎร์ธานี Nissan Auto Showcase ก็ยังคงมีจนถึงวันที่5ตุลาคมมีโอกาสก็แวะไปได้นะครับส่งข้อมูลข่าวสารฝากถึงคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ต่างจังหวัดและถ้าจะเดินทางไปไหนก็อย่าลืมเดินทางไปจังหวัดไหนอย่าลืม6ก้อนเล็กใน1กล่องของสบู่เบนเน็ตด้วยนะครับพกพาสะดวกแบ่งปันกันง่ายขึ้นก้อนเล็กๆไม่กินพื้นที่แล้วก็ให้ความหอมให้ฟองที่เยอะมากเหมือนก้อนใหญ่เลยคุณผู้ฟังถามผมประจำเลยว่าทำได้ยังไงเดี๋ยวมีโอกาสจะแอบกระซิบถามให้สบู่เบนเน็ตใครๆก็ใช้สวยใสได้ทุกเจนครับยืนยันว่าดีจริงด้วยยอดขายอันดับ1 11ปีซ้อน

0: สำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่างและนี่คืองานที่ Audiophile ตัวจริงรอคอย BIAV Show 2026มหากรรมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกพบกับเครื่องเสียงระดับ Reference Class ลำโพงระดับ Masterpiece พร้อมห้องเดโมสุด Exclusive และกิจกรรม Live Listening Session จากกูรูเครื่องเสียงชื่อดังพบกันวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิท
1: BIAV Show, where true sound comes alive.
2: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
3: สัมผัสความสมบูรณ์แบบของเสียงกับ Macintosh MSA 5500 All in One รุ่นใหม่ Integrate Amp พร้อมระบบสตรีมมิ่งในตัวให้กำลังขับสูงสุดถึง160วัตต์ต่อ Channel สตรีมเพลงจากแอปชั้นนำได้อย่างไร้รอยต่อผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth คุณภาพสูงมาพร้อม DAC Quad Balance 32บิตที่รองรับไฟล์เสียงความละเอียดสูงระดับ Audio File ถ่ายทอดทุกรายละเอียดของดนตรีได้อย่างล้ำลึกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับทีวีหรือเครื่องเล่นแผ่นเสียงพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่การันตีคุณภาพเหนือระดับสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร 083-712-4448

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมว้าวอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: The All New Nissan Kicks E-Power ปรับโฉมใหม่ทั้งคันโดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยสีใหม่ Electric Cyan ตัดกับหลังคาสีดำไฟหน้า LED ดีไซน์ใหม่แบบสลิมเท่ไม่เหมือนใครออกแบบให้สว่างมากยิ่งขึ้นพร้อมไฟ Daytime Running Light แยกส่วนดีไซน์กันชนหน้าสเกิร์ตข้างและกันชนหลังล้อแม็กขนาด17นิ้วลายใหม่ไฟท้ายดีไซน์แบบ Triple Arrow เพิ่มความโฉบเฉี่ยวและโมเดิร์นสัญลักษณ์ Kicks เอกลักษณ์ที่ฝาท้ายแบบใหม่เพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนดีไซน์ภายนอกโฉมใหม่ของ The All New Nissan Kicks E-Power รถที่พร้อมกดทุกสายตาตั้งแต่แรกเห็น
4: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิ่มแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิ่มแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิ่มแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
5: ้ลืมเครื่องเสียงแบบเดิมๆเพราะนี่คือ Canvas Hi-Fi ลำโพงระดับไฮเอนด์จากประเทศเดนมาร์กที่หลอมรวมเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบลำโพงที่ได้รับการยอมรับทั้งจากนักฟังและนักออกแบบทั่วโลกด้วยรางวัลระดับนานาชาติมากมาย Canvas Hi-Fi สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่สุดของคุณภาพเสียงที่สุดของงานออกแบบพบกับ Canvas Hi-Fi วันนี้ที่ One Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
6: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design

และช่วงนี้คุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการออนไลน์ก็ฟังได้ปกติแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยเวลามีปัญหาขัดข้องนี่ก็มีคุณผู้ฟังเนี่ยนะครับช่วยทักไลน์เข้ามาแจ้งให้ได้ทราบบางครั้งเราจัดรายการไปเรื่อยๆไม่ได้สังเกตนะครับขอบคุณมากๆเลยตอนนี้ฟังได้ปกติแล้วนะครับก็จะมีคุณผู้ฟังมากมายที่ฟังรายการออนไลน์ซึ่งเดี๋ยวนี้ฟังวิทยุก็ไม่ได้ฟังจากเครื่องวิทยุฟังจากมือถือบ้างสตรีมมิ่งบ้างแล้วแต่ความสะดวกซึ่งก็สะดวกขึ้นเยอะเลยนะครับพูดถึงการฟังเพลงก็ต้องพูดถึงนวัตกรรมลำโพง Luxury Hi-Fi ระดับ High End จากประเทศเดนมาร์กนั่นก็คือลำโพง Canvas Hi-Fi ครับที่ออกแบบมาโดยใช้แนวคิดAudio file ให้เสียงเป็น audio file เหมือนกับเครื่องเสียงชุดใหญ่แต่ขนาดให้ใกล้เคียงกับซาบาและอีกหนึ่งข้อที่สำคัญมากๆก็คือให้สามารถเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเอกด้วยนะครับโชว์ได้สวยขนาดที่ตั้งโชว์ได้เลยนี่ก็คือแนวคิดของลำโพง Canvas Hi-Fi เพราะฉะนั้นในเรื่องของคุณภาพเสียงไม่ว่าจะเป็นตัวตู้ลำโพงที่ทำจากวัสดุพิเศษไดรเวอร์ลำโพงที่พัฒนาโดย SB Acoustic เป็นมัลติไดรเวอร์ทำให้แต่ละย่านความถี่ชัดเจนมากแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีอัจฉริยะ3D 3D ที่จะช่วยประมวลผลเสียง3มิติช่วยให้มิติเสียงเวทีเสียงกว้างแล้วก็สมจริงนะครับก็บอกว่าสมมุติว่าคุณนั่งฟังเป็นวงออเคสตราไวโอลินเล่นข้างหน้านี่ได้ยินเสียงไวโอลินรู้เลยว่ามาจากทิศไหนอันนี้ต้องไปทดสอบด้วยตัวคุณเองนะครับแล้วก็ยังมีระบบการปรับจูนเสียงอัจฉริยะ Room Correction ที่ทำให้การเซตอัพเพื่อให้ได้เสียงที่ดีที่สุดนี่เป็นเรื่องง่ายเพราะว่าเรื่องหนึ่งของเครื่องเสียงที่บางคนบอกว่ายากก็คือการจูนเสียงปรับเสียงนี่แหละครับแต่ถ้าเป็นลำโพง Canvas Hi-Fi นี่จูนเสียงปรับเสียงง่ายมากเรียกได้ว่าการใช้งานสะดวกมากๆครับแล้วก็รองรับการใช้งานไม่ว่าจะใช้งานร่วมกับสมาร์ททีวียุคใหม่ทุกรุ่นรวมถึงการสตรีมมิ่งจากอุปกรณ์ดิจิทัลและแพลตฟอร์มออนไลน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับมีโอกาสแวะชมแวะฟังได้จะเป็นที่อาคารโซนิกวิชั่นก็ได้นะครับที่ถนนพระราม3หรือจะไปที่วันแบงคอกชั้นจีโซนเดอะสตอรี่พาวเวอร์มอลสยามพารากอนชั้น4พาวเวอร์มอลดิเอ็มโพเรียมชั้น3แล้วก็ที่ร้าน LCD TV Thailand ครับสะดวกที่ไหนใกล้ที่ไหนแวะไปทดสอบชมตัวจริงฟังเสียงจริงของ Canvas Hi-Fi ได้เลยครับ

วอร์ชันนี้น่ารักเลยใช่ไหมครับ Reason to Believe จาก Carpenters ส่วนก่อนหน้านั้นเพลง Sing คุณได้ฟังจากเวอร์ชันของวง Pink Martini ที่ก็ทำได้น่ารักมากคนร้องภาษาสเปนนี่ร้องชัดจริงๆครับผมเกือบจะพูดสเปนตามได้เลยนะนี่เดี๋ยวสักครู่6โมงเย็นไปครบธงชาติกลับมาฟังเพลงเพราะเรื่องราวน่ารักน่ารักวันนี้มีเรื่องขำๆมาฝากกันด้วยเดี๋ยวพบกันชั่วโมงหน้าครับ

0: รดปลายเท้าเพื่อให้ลูกของคุณห่างไกลจากเชื้อโรคร้าย
1: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: เวลา18 นาฬิกา

0: ังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
2: คุณกำลังฟัง Music Post ทาง Top Radio FM 93.5 สนับสนุนโดย
3: สุพันธีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4: สิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
5: สบู่เบนเนตผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยืนยันด้วยยอดขายอันดับ1 11ปีซ้อน
3: Canvas Hi-Fi นวัตกรรมลำโพง Luxury Hi-Fi ระดับ High End จากประเทศเดนมาร์ก
6: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
7: ยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
8: สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ดื่มยาคูทุกวันได้จุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ
7: ปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน
8: ยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วนวดง่ายไม่เลอะมือ
3: KS Sun Group ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกด้วยประสบการณ์กว่า40ปีในประเทศไทย
9: The all new Nissan Kicks e-Power Kicks on Game on
10: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ต101กระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมว้าวุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
11: ที่รักเขากลับมาแล้วขอกอดหน่อย
12: อย่ามาแตะต้องตัวฉันนะเอามือสกปรกของคุณออกไป
11: ฮะ
12: คนมันคนไม่รับผิดชอบ
11: เปล่าๆนะ
12: อยากไปเที่ยวฉันก็ให้ไปแค่ฉันขอให้คุณพกไว้ป้องกันแค่นี้ทำเพื่อฉันเพื่อลูกไม่ได้คุณกำลังจะเอาโรคมาติดพวกเราย
13: ืดอกพกเจลสิริบัญชาแอลกอฮอล์เจลมีแอลกอฮอล์ 70% กำจัดเชื้อปลอดภัยใช้เหอะเพื่อคนที่คุณรักสิริบัญชาแอลกอฮอล์เจล

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ลืมเครื่องเสียงแบบเดิมๆเพราะนี่คือ Canvas Hi-Fi ลำโพงระดับไฮเอนด์จากประเทศเดนมาร์กที่หลอมรวมเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบลำโพงที่ได้รับการยอมรับทั้งจากนักฟังและนักออกแบบทั่วโลกด้วยรางวัลระดับนานาชาติมากมาย Canvas Hi-Fi สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่สุดของคุณภาพเสียงที่สุดของงานออกแบบพบกับ Canvas Hi-Fi วันนี้ที่One Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
3: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
4: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
5: ้สำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่างและนี่คืองานที่ Audiophile ตัวจริงรอคอยBIAV Show 2026มหากรรมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกพบกับเครื่องเสียงระดับ Reference Class ลำโพงระดับ Masterpiece พร้อมห้องเดโมสุด Exclusive และกิจกรรม Live Listening Session จากกูรูเครื่องเสียงชื่อดังพบกันวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิท
6: BIAV Show Where True Sound Comes Alive
7: The All-New Nissan Kicks E-Power ปรับโฉมใหม่ทั้งคันโดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยสีใหม่ Electric Cyan ตัดกับหลังคาสีดำไฟหน้า LED ดีไซน์ใหม่แบบสลิมเท่ไม่เหมือนใครออกแบบให้สว่างมากยิ่งขึ้นพร้อมไฟ Daytime Running Light แยกส่วนดีไซน์กันชนหน้าสเกิร์ตข้างและกันชนหลังล้อแม็กขนาด17นิ้วลายใหม่ไฟท้ายดีไซน์แบบ Triple Arrow เพิ่มความโฉบเฉี่ยวและโมเดิร์นสัญลักษณ์ Kicks เอกลักษณ์ที่ฝาท้ายแบบใหม่เพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนดีไซน์ภายนอกโฉมใหม่ของ The All-New Nissan Kicks E-Power รถที่พร้อมกดทุกสายตาตั้งแต่แรกเห็น
8: เช็ค1 2 เวลาผมมีเสมหะอมนี่เลยครับยาอมผสมคิกเก้ตราไซทองรุ่นไหนเจนไหนก็อมไซทองชุ่มคอไม่เชื่อลองถาม
9: ถ้าถามผมแล้วก็ขอแนะนำยาอมผสมคิกเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติและรากคิกเก้ตำนานสมุนไพรจีนช่วยขับเสมหะอมเลยรสชาติดีชุ่มคอ
8: โหเสียงนุ่มแบบนี้มาแจมกับผมสักเพลง
9: งั้นหยิบยาอมผสมคิกเก้ตราไซทองกล่องแดงๆให้ผมก่อนละกัน
10: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
11: สัมผัสความสมบูรณ์แบบของเสียงกับ Macintosh MSA 5500 All in One รุ่นใหม่ Integrate Amp พร้อมระบบสตรีมมิ่งในตัวให้กำลังขับสูงสุดถึง160วัตต์ต่อ Channel สตรีมเพลงจากแอปชั้นนำได้อย่างไร้รอยต่อผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth คุณภาพสูงมาพร้อม DAC Quad Balance 32บิตที่รองรับไฟล์เสียงความละเอียดสูงระดับ Audio File ถ่ายทอดทุกรายละเอียดของดนตรีได้อย่างล้ำลึกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับทีวีหรือเครื่องเล่นแผ่นเสียงพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่การันตีคุณภาพเหนือระดับสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร0837124448
12: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน

ช่วงเย็นนี้อากาศดีนะครับแสงแดดจัดจ้านดีมากเลยมีคุณผู้ฟังถ่ายรูปจากกิ่งแก้วบอกว่ารถติดอยู่ที่ถนนกิ่งแก้วแต่ปรากฏว่าพระอาทิตย์ทำงานดีเหลือเกินนะครับท้องฟ้าสว่างสวยเป็นกำลังใจให้นะครับอยู่เป็นเพื่อนเดินทางเลือกเพลงเพราะๆเรื่องราวดีๆมาฝากกันแล้วก็มีคุณผู้ฟังบอกว่านี่วันนี้เกษียณก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้เริ่มต้นหนึ่งบทใหม่ของชีวิตในวันพรุ่งนี้คุณผู้ฟังท่านนี้บอกว่าจะเริ่มออกกำลังกายดีเลยครับร่างกายจะได้แข็งแรงสุขภาพดีพูดถึงเรื่องการออกกำลังกายวันนี้ถุงเท้าอีมูของเรามีรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นถุงเท้าพิลาทิสแบบแยกนิ้วให้ทุกนิ้วเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายโดยเฉพาะการออกกำลังกายแบบพิลาทิสนะครับซึ่งเห็นว่ากำลังได้รับความนิยมมากถุงเท้าอีมูก็เลยมีรุ่นนี้ออกมาอีมูพิลาทิส5 toe socks นะครับดีไซน์แยกนิ้ว5นิ้วพื้นกันลื่นเพิ่มความมั่นใจสวมใส่สบายนะครับกระชับใส่สบายเหมาะสำหรับการออกกำลังกายภายในสตูดิโอนี่เป็นรุ่นล่าสุดของถุงเท้าอีมูครับคุณผู้ฟังสามารถจะแอดไลน์ของถุงเท้าอีมูที่ Line ID @emusocks นะครับemu ก็ได้ Line ID ของถุงเท้าอีมูคือ @emoo ส่วนเว็บไซต์ก็จะอยู่ที่ emusocks.com จะแอดไลน์หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้นะครับถ้าแอดไลน์ก็เดี๋ยวทางแอดมินก็จะส่งรายละเอียดเพิ่มเติมไปให้ดู

สายออกกำลังกายน่าจะถูกใจนะครับดีครับออกกำลังกายสุขภาพจะได้สมบูรณ์แข็งแรงและอย่าลืมดูแลร่างกายด้วยยาคูวันละ1ขวดด้วยนะครับนี่ก็เป็นการดูแลสุขภาพอีกหนึ่งทางที่ง่ายมากๆสะดวกมากๆมีคุณผู้ฟังถามว่าจ่ายตังค์หรือยังจ่ายตังค์สาวยาคูหรือยังจ่ายแล้วครับเดือนนี้ไม่ช้าเลยไม่ลืมด้วยนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังมากที่เป็นห่วงสาวยาคู

ยาคูอยู่คู่คนไทยมายาวนานยาคูก็เป็นเครื่องดื่มนมเปรี้ยวที่มีจุลทรีย์โปรไบโอติกสายพันธุ์เลคโตบาซิลัสคาซาอิชิโรต้านะครับสายพันธุ์ชิโรต้าที่ตั้งชื่อตามนายแพทย์ชาวญี่ปุ่นดร.มินูรุชิโรต้าผู้ค้นพบสายพันธุ์ชิโรต้ามีจุดเด่นมากๆก็คือสามารถทนต่อสภาวะในระบบทางเดินอาหารแล้วก็สามารถจะเดินทางผ่านกระเพาะอาหารของเราไปยังลำไส้ได้นะครับใน1ขวดของยาคูก็จะมีจุลทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตกว่า 8,000 ล้านตัวเมื่อเราได้รับจุลินทรีย์โปรไบโอติกในปริมาณที่เพียงพอก็จะมีประโยชน์เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพครับเพราะว่าโปรไบโอติกจะช่วยดูแลระบบทางเดินอาหารช่วยรักษาสมดุลของแบคทีเรียในลำไส้แล้วก็ยังมีอีกหลายแต่หลายอย่างเลยไว้จะค่อยๆทยอยมาบอกเล่าให้คุณได้ฟังสุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ครับดื่มยาคูเติมโปรไบโอติกจุลินทรีย์ที่มีชีวิตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนที่คุณรักครับพูดถึงเรื่องของสุขภาพมีสุขภาพดีก็แฮปปี้ความไม่มีโรคการไม่มีโรคคือลาภอันประเสริฐนะครับแต่ก็อาจจะมีการเจ็บป่วยบ้างนะครับเหมือนอย่างคนนี้ผู้หญิงคนนี้เกิดอาการเจ็บป่วยไม่สบายก็ต้องไปหาคุณหมอไปพบคุณหมอหลังจากตรวจคุณหมอก็บอกกับคนไข้ว่าคุณมาหาหมอทันเวลาพอดีเลยคนไข้ก็บอกอาการดิฉันแย่มากหรือคะคุณหมอหมอบอกว่าไม่หรอกอีกวันเดียวโรคที่คุณกำลังเป็นอยู่นี่ก็จะหายเองแล้ว

จังหวะน่ารักทั้งคู่เลยนะครับทั้งแคนดิด้าจากโทนี่ออร์แลนโดและคณะเดอะดอนเจ้าของเพลง Thai Yellow Ribbon Round the Oak Tree เพลงนี้ก็น่ารักนะครับเป็นชื่อหนังสือด้วยทันไหมครับหนังสือชื่อแคนดิด้าหนังสือเพลงสมัยก่อนนี่มีเยอะมากเลย Skylight Candida Daffodilsแต่ก่อนมีเยอะเลยไม่รู้หายไปไหนหมดแล้วหมายถึงว่าที่ผมซื้อไว้นะครับจากแคนดิด้าของโทนี่ออร์แลนโดและเดอะดอนได้ฟัง Save the Last Dance for Me จากไมเคิลบูเปลจังหวะน่ารักบันทึกเสียงดีเสียงเครื่องเป่านี่แผดกำลังดีเลยกำลังจินตนาการว่าถ้าได้ฟังเพลงที่บันทึกระบบเสียงดีมากๆจากลำโพง Estelon Extreme MK2 Special Edition จะเป็นอย่างไรต้องรองาน BIAV Show ปลายเดือนตุลาคมครับEstelon Extreme MK2 Special Edition สุดยอดลำโพงสัญชาติเอสโตเนีย Crafted without compromise โอ้โหสโลแกนสุดยอดเลยจะเปิดตัวครั้งแรกในเมืองไทยที่งาน BIAV Show 2026วันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนครับที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิทเพิ่มเติมเดี๋ยวไว้จะทยอยนำมาบอกให้ได้ทราบกันนะครับได้เห็นรูปในโปสเตอร์ก็ตื่นตาตื่นใจหูตั้งเลยสวยมากครับโอ้โหก็เป็นความสุขของคนฟังเพลงคนรักเสียงเพลงคนรักเครื่องเสียงได้ฟังบทเพลงดีๆก็แฮปปี้ใช่ไหมครับและอีกหนึ่งความสุขก็คือเรื่องของอาหารการกินวันนี้คุยกับคุณผู้ฟังเรื่องอาหารการกินเรื่องร้านก็เพราะกะเพราก็จะมีหลายสาขานะแต่ว่าผมสะดวกใกล้ๆก็แถวราชวัตรแล้วก็สีย่านแวะกินประจำเขาจะใส่กากหมูด้วยกากหมูที่นี่คือกากหมูนะครับไม่ใช่แคบหมูจริงๆแล้วผมก็งงว่าทำไมคนสมัยนี้พอพูดถึงกากหมูบางคนคิดว่าแคบหมูคือกากหมูแปลกมากกากหมูที่แท้จริงก็ต้องที่ร้านก็เพราะกะเพราคุยกับคุณผู้ฟังเรื่องอาหารการกินจากกรุงเทพเลยไปถึงหัวหินเลยการได้รับประทานอาหารอร่อยคือความสุขอย่างยิ่งเลือกอร่อยเลือกโอลีนครับจะปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนน้ำมันพืชโอลีนจะช่วยให้อาหารจานนั้นๆน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นด้วยกลิ่นที่หอมชัดเจนแม้กระทั่งไข่เจียวก็หอมมากๆช่วยให้ความรู้สึกอร่อยขึ้นอีกเยอะเลยนะครับน้ำมันพืชโอลีนผลิตจากน้ำมันปาล์มเพราะฉะนั้นไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับและด้วยขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลทำให้น้ำมันพืชโอลีนของเรายังคงคุณค่าของวิตามินจากธรรมชาติเอาไว้ได้ด้วยโดยเฉพาะวิตามินอีครับวิตามินอีที่มีประโยชน์ในแง่ของการช่วยลดการเกิดอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆในร่างกายเพราะฉะนั้นนอกจากจะได้ความอร่อยจากน้ำมันพืชโอลีนแล้วยังมีประโยชน์ต่อร่างกายอร่อยด้วยสุขภาพดีด้วยเลือกอร่อยเลือกโอลีนจะปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนครับน้ำมันพืชโอลีนก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่าน
มีความสุขกับมื้อเย็นแสนอร่อยแล้วก็มีสุขภาพที่ดีจะได้ไม่ต้องไปหาไปเจอคุณหมอเจอคุณหมอแบบที่เราไปเมื่อสักครู่มีคุณฟังว่ายืนงงแน่ๆนั่งงงไปเลยมั้งก็เป็นเรื่องน่ารักน่ารักนำมาฝากกันนะครับมีคุณผู้ฟังบอกว่าตอนนี้ก็กำลังเดินทางกลับบ้านเลิกงานก็ตรงแนวกลับบ้านเลยช่วงนี้ไม่แวะที่ไหนเลยดีครับกลับไปรับประทานมื้ออร่อยที่บ้านกัน

ด้วยเพลงนี้แท้ๆเลยนะครับนี่ผมเลยต้องกลับมานั่งฟังอัลบั้มชุดนี้อีกครั้งหนึ่ง The Greatest Songs of the 50s อย่างที่เล่าให้คุณได้ฟังว่า Barry Manilow ก็จะมีซีรีส์ซีดีที่จะนำเอาเพลงฮิตในแต่ละยุคมาร้องใหม่นะครับอย่างยุค 50s ก็เป็นชุดนี้ออกมาเมื่อปี2006แล้วก็จะมียุค60 70 80ไล่มาทุกปีเลย2005 2006 2007 2008ชุด 50s นี่ก็จะมี Venus ที่น่ารักเลยนะครับจังหวะดีดนตรีดีนอกจากเพลงนี้ก็ยังมี Beyond the Sea มี All I Have to Do is Dream Unchained Melody Moments to Rememberเพลงนี้ผมไม่ได้ฟังนานแล้วนะหมายถึงเวอร์ชันของ Barry Manilow เดี๋ยววันไหนจะลองเปิดให้คุณได้ฟังดูว่าจะสู้เวอร์ชันของป้าแอนได้หรือเปล่าแล้วก็มี Are You Lonesome Tonight เดี๋ยวจะนำเพลงอื่นในบั้มชุดนี้มาฝากกันด้วยนะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วพูดถึงกิจกรรมดีๆจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั่นก็คือกิจกรรมลักคือGood Luck เนี่ยนะครับลักแลกลุ้นได้รู้ได้แลกได้ลุ้นเป็นแคมเปญการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดเก็บข้อมูลและติดตามพฤติกรรมนักท่องเที่ยวผ่านการสมัครสมาชิก Amazing Friend ครับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททของเราก็จะได้รวบรวมข้อมูลที่มีคุณภาพนำไปวิเคราะห์ต่อยอดการตลาดท่องเที่ยวผ่านระบบช่วยให้ได้เข้าใจพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวได้แม่นยำยิ่งขึ้นนะครับโดยกิจกรรมลักแลกลุ้นมอบสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิก Amazing Friend ซึ่งสมัครได้อย่างไรเดี๋ยวสักครู่จะบอกให้ได้ทราบนะครับโดยใช้แนวคิดได้รู้ได้แลกได้ลุ้นได้รู้ก็คือได้รับรู้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆข่าวสารท่องเที่ยวแรงบันดาลใจสิทธิประโยชน์ได้แลกก็คือได้ร่วมกิจกรรมแลกรับของรางวัลผ่านบูธภายในงานคอนเสิร์ตและกิจกรรมต่างๆของททได้ลุ้นก็คือได้ร่วมสนุกชิงรางวัลด้านการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวจากกิจกรรมออนไลน์ที่จัดขึ้นทุกเดือนผ่านทาง Facebook Amazing Thailand ครับสำหรับรางวัลใหญ่ในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวและบริการอย่างจากทาง Avis การบินไทย BYD โรงแรมอนาอนันต์พัทยา Ticket to Attraction และหนีกรุงรวมเป็นเสร็จทั้งสิ้น252รางวัลมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทครับโดยจะเป็นของรางวัลระหว่างโครงการ200รางวัลและเป็นรางวัลจากการจับรางวัลใหญ่52รางวัลโดยรางวัลที่1จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า BYD Atto 1คันนะครับพร้อมด้วยตั๋วเครื่องบินภายในประเทศบัตรกำนันที่พักบัตรกำนันรถเช่าบัตรกำนันเติมน้ำมันบัตรสปาเยอะแยะมากมายนะครับโดยมีกำหนดจับรางวัลในวันที่13พฤศจิกายนประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่17พฤศจิกายนทาง Facebook Amazing Thailand ครับคุณผู้ฟังที่สนใจสามารถสมัครสมาชิก Amazing Friend ได้ผ่านทาง LINE Official ชื่อ Amazing Thailand @AmazingThailand @คือเครื่องหมายสายตัว A เล็กในวงกลมแล้วก็ตามด้วย Amazing Thailand หรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์ www.tourismthailand.org/amazingfriend ก็ได้นะครับสามารถสมัครได้วันนี้จนถึงวันที่6พฤศจิกายนวันนี้จนถึงวันที่6พฤศจิกายนนะครับโดยสมัครผู้สมัคร1คนจะได้รับ1สิทธิ์ในการลุ้นรางวัลใหญ่ครับ

0: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: สำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่างและนี่คืองานที่ Audiophile ตัวจริงรอคอย BIAV Show 2026มหากรรมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกพบกับเครื่องเสียงระดับ Reference Class ลำโพงระดับ Masterpiece พร้อมห้องเดโมสุด Exclusive และกิจกรรม Live Listening Session จากกูรูเครื่องเสียงชื่อดังพบกันวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิท
2: BIAV Show, where true sound comes alive.
3: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมว้าวุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: The All New Nissan Kicks E-Power ปรับโฉมใหม่ทั้งคันโดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยสีใหม่ Electric Cyan ตัดกับหลังคาสีดำไฟหน้า LED ดีไซน์ใหม่แบบสลิมเท่ไม่เหมือนใครออกแบบให้สว่างมากยิ่งขึ้นพร้อมไฟ Daytime Running Light แยกส่วนดีไซน์กันชนหน้าสเกิร์ตข้างและกันชนหลังล้อแม็กขนาด17นิ้วลายใหม่ไฟท้ายดีไซน์แบบ Triple Arrow เพิ่มความโฉบเฉี่ยวและโมเดิร์นสัญลักษณ์ Kicks เอกลักษณ์ที่ฝาท้ายแบบใหม่เพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนดีไซน์ภายนอกโฉมใหม่ของ The All New Nissan Kicks E-Power รถที่พร้อมกดทุกสายตาตั้งแต่แรกเห็น
4: ชื่อผลิตภัณฑ์ในเครือสิริบัญชานะครับเพราะฉะนั้นคุณภาพมั่นใจได้เลยแล้ววันนี้30กันยายนวันนี้วันสุดท้ายของโปรพิเศษโปรเพย์เดย์ Little Chill จัดโปรช่วงปลายเดือนกันยายนตั้งแต่วันที่25ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะครับ30กันยายนช็อป Little Chill บน Shopee พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 10% ไม่ว่าจะเป็นตัวสเปรย์แอลกอฮอล์ Everyday Alcohol Hand Spray หรือว่าจะเป็นตัว Baby Wash ตัว Baby Oil คุณผู้ฟังสามารถจะคลิกเข้าไปดูได้ที่ Little Shield ใน Shopee นะครับหรือถ้าไกลมาก็ได้ที่ผมส่งช็อตลิงก์ไปให้หรือใครที่เป็นใครที่ใช้บริการ Shopee อยู่แล้วก็เซิร์ชคำว่า Little Shield ได้เลยนะครับ Little Shield มีหลายผลิตภัณฑ์เลยนะครับสำหรับ Pro Payday วันนี้วันสุดท้าย30กันยายนครับผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลเด็กๆที่ปลอดภัยแล้วก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันทั้งบ้านเลยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ชอบนะครับเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนสบายผิวยังไงคลิกเข้าไปดูได้นะครับ Pro Payday ที่ Shopee วันนี้30กันยายนวันสุดท้ายแล้ววันอาทิตย์นี้วันที่4ตุลาคมคอนเสิร์ตการกุศล Bangkok Charity Orchestra Moonlight and Melodies Concert จัดโดย Bangkok Charity Orchestra เป็นคอนเสิร์ตการกุศลที่รายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายนะครับรายได้ 100% ทุกบาททุกสตางค์จะนำไปสมทบทุนสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนให้กับโรงเรียนคลองลาดกระบังลาดกระบังครับจะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้นะครับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา1ทุ่มที่อักษราเธียเตอร์คิงพาวเวอร์ซอยรางน้ำบรรเลงโดยวง Bangkok Charity Orchestra อำนวยเพลงโดยคุณจุลยุทธ์โล่โชตินันแล้วก็จะมีนักร้องรับเชิญมามากมายนะครับทั้งคุณดีเจราดเซนสุภพงศ์โฟอังแล้วก็อีกมากมายหลายท่านเลยบัตรราคา 1,000 2,000 และ 2,500 บาทครับสำรองจองบัตรได้ที่โทรศัพท์หมายเลข0844241553 0844241553ครับคอนเสิร์ตการกุศลรายได้สมทบทุนสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนให้กับโรงเรียนคลองลาดกระบังครับ ได้ฟังเพลงเพราะๆแล้วก็ยังได้ช่วยเด็กๆอีกด้วยพูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือผู้คนมีคนผู้ฟังส่งคลิปบอกว่ารักยาคูเลยได้เห็นคลิปนี้ที่ทางยาคูประเทศไทยนำยาคูไปมอบให้กับทางมูลนิธิร่วมกตัญญูเพื่อที่จะนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่กำลังเดือดร้อนในเวลานี้นะครับล็อตแรกนี่ 60,000 ขวดทางมูลนิธิร่วมกตัญญูก็บอกว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุอะไรแบบนี้ทางยาคูประเทศไทยผู้บริหารของยาคูประเทศไทยก็จะนำยาคูมาฝากให้ได้แจกกันทุกครั้งเลยก็นับเป็นแสนขวดแล้วนะครับนี่ส่งล็อตแรกไปแล้ว 60,000 ขวดผมฟังบอกว่าได้ใจมากเลยทั้งดีใจทั้งได้ใจขอบคุณมากๆเลยครับแล้ววันนี้30กันยายนวันนี้เปิดเพลงนี้เป็นครั้งสุดท้ายส่งท้ายเดือนเซปเทมเบอร์เราก็พบกันกับเซปเทมเบอร์อินเดอะเรนปีหน้ากันยาปีหน้า

0: September in the rain ครับลาคุณผู้ฟังตรงนี้เลย เสียงเริ่มแห้งเดี๋ยวเก็บของเสร็จเรียบร้อยต้องอมกิ๊กเก้อย่าอมผสมกิ๊กเก้ตราใส่ทองแล้วคืนนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสปอนเซอร์ใจดีครับที่ทำให้เราได้มีพื้นที่มาฟังเพลงเพราะๆด้วยกันทุกๆเย็นที่นี่ผมกลับมาพบคุณพรุ่งนี้4โมงเย็นที่นี่เหมือนเดิมครับคืนนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามเดินทางปลอดภัยหัวใจเบิกบานพบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
1: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: จะปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย31จังหวัดและกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า1ล้านครัวเรือนกระทรวงการคลังเร่งประสานการทำงานร่วมกับเอกชนแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยที่เติบโตต่ำเรื้อรังพร้อมกับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังองค์การยูนิเซฟเตือนว่าเด็กในภูมิภาคลาตินอเมริกาหลายล้านคนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
4: ปริมาณน้ำตอนบนของประเทศเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานจึงควบคุมการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่จะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
5: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 20-30 เซนติเมตรจึงมีแนวโน้มที่ปริมาณน้ำจะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะสูงถึงประมาณ 2,500-3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่สถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปจะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงรวมถึงเคลื่อนย้ายยานพาหนะสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ทางการเกษตรไปยังพื้นที่ปลอดภัยปิยาพันยางเทียนรายงาน
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย31จังหวัดและกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า1ล้านครัวเรือนเร่งระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเข้าช่วยเหลือพร้อมสำรวจพื้นที่เตรียมฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลด
6: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากอิทธิพลฝนตกหนักสะสมประกอบกับมวลน้ำหลากจากภาคเหนือไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางส่งผลให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน31จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม195อำเภอ1,196ตำบล 8,249 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,41,307 ครัวเรือนโดยพื้นที่ประสบภัยครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งนี้หลายจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นขณะที่พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ระดับน้ำเริ่มลดลงส่วนกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครปฐมอ่างทองลพบุรีและอุทัยธานีส ถานการณ์น้ำเริ่มทรงตัวอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังกล่าวอีกว่าได้เร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้ากระจายความช่วยเหลือเร่งระบายน้ำแจกจ่ายสิ่งอุปโภคบริโภคและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดประสานหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มคลี่คลายเร่งสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วฉนันชิดาสังทองรายงาน
4: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่การขนส่งไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยมีข้อจำกัดพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมขอกำลังทหารช่วยลำเลียง
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคในคลังมีปริมาณเพียงพอแต่ปัญหาคือการขนส่งสินค้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วมกระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามจุดที่มีปัญหาหากรถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้จะประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับการรับแจ้งปัญหาขณะนี้มีประชาชนบางส่วนติดต่อเข้ามาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569โดยส่วนใหญ่เป็นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานทั่วไปขณะที่จังหวัดสระแก้วกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยได้นำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้ว
8: ส่วนมากแล้วมันก็จะมีในเรื่องของเข้าไปไม่ได้ซึ่งเราก็ประสานอยู่แล้วมีบางจุดก็ให้ทหารช่วยเอาขนเข้าไปแต่สินค้าในคลังไม่มีปัญหาเลยใช่เราคุยกับผู้ค้าผู้ประกอบการทุกอย่างสินค้ามีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเข้าไปถึงจุดบางจุดไม่ได้ซึ่งเราก็บอกให้ประชาชนแจ้งมาได้ที่1569จุดตรงไหนที่มีปัญหาเราก็จะเข้าไปเติมซึ่งเขาเองไม่ได้ก็จะให้ทหารช่วย
7: นางสุภจีกล่าวอีกว่ากระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์สินค้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องและประสานผู้ค้าและผู้ประกอบการเติมสินค้าในจุดที่มีปัญหาโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเส้นทางคมนาคมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นได้อย่างเพียงพอทั้งนี้หากพบปัญหาสินค้าขาดแคลนหรือราคาไม่เป็นธรรมสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปริมปราศโสภาภาครายงาน
4: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้โดยสารสายการบินไทย TG ที่เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่26ถึง29กันยายน2569และยังไม่ได้รับกระเป๋าสัมภาระขณะนี้สามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าสัมภาระตกค้างได้แล้วทางเว็บไซต์ baggage.airportthai.co.th หรือสแกน QR code ของระบบโดยข้อมูลจะปรากฏเมื่อกระเป๋าเดินทางถึงจุดรับสัมภาระตกค้างเรียบร้อยแล้วเมื่อผู้โดยสารตรวจพบข้อมูลในระบบแล้วสามารถนำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตบัตรขึ้นเครื่องหรือ boarding pass และแท็กกระเป๋าหรือ baggage tag ไปติดต่อขอรับสัมภาระได้ที่จุดรับสัมภาระตกค้างสายการบินไทยบริเวณชั้น2ประตู1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยผู้ที่เดินทางไปรับกระเป๋าสามารถจอดรถได้ฟรีที่ถนนสุวรรณภูมิสาย7ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารชั้น1หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายการบินไทยเส้นทางในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02134-5373-74และเส้นทางระหว่างประเทศหมายเลขโทรศัพท์02134-5466-68ไปรษณีย์ไทยปรับแผนการนำจ่ายตามพื้นที่รองรับสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเร่งจัดส่งพัสดุให้ถึงมือประชาชนโดยเร็ว
9: นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าไปรษณีย์ไทยได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศหลังฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมและการปฏิบัติงานด้านไปรษณีย์บางส่วนโดยไปรษณีย์ไทยได้เตรียมแผนรองรับเพื่อให้สามารถนำส่งพัสดุสิ่งของถึงมือประชาชนได้มากที่สุดพร้อมย้ำความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญทั้งนี้ไปรษณีย์ไทยได้ปรับเส้นทางขนส่งและนำจ่ายสิ่งของในพื้นที่ที่ไม่สามารถสัญจรได้หรือมีน้ำท่วมสูงโดยอาจทำให้เกิดการนำจ่ายล่าช้าในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ประสบอุทกภัยซึ่งที่ทำการไปรษณีย์บางแห่งยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทำให้ไม่สามารถเปิดให้บริการและนำจ่ายสิ่งของได้ตามปกติทั้งนี้หากระดับน้ำลดลงและสภาพพื้นที่เอื้ออำนวย ไปรษณีย์ไทยจะเร่งดำเนินการนำจ่ายสิ่งของถึงผู้รับโดยเร็วพร้อมแจ้งข้อมูลและความคืบหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในการนำจ่ายสิ่งของสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ thailandpost.co.th หรือค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านและเช็คสถานะพัสดุได้ที่ LINE @thailandpost ไปรษณีย์ไทยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกันลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนให้ได้โดยเร็ว
10: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามและสำรวจระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสำรวจสถานการณ์และระบบระบายน้ำในจุดสำคัญตั้งแต่ประตูระบายน้ำคูคลองและคลองสายหลักพื้นที่รับน้ำและแก้มลิงตลอดจนเส้นทางระบายน้ำลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและปากน้ำออกสู่แนวทะเลพร้อมพิจารณาข้อมูลระดับน้ำปริมาณน้ำความสามารถในการรองรับและระบายของแต่ละพื้นที่ตลอดจนจุดที่อาจเป็นข้อจำกัดของระบบเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำระหว่างกรุงเทพมหานครพื้นที่ปริมณฑลและระบบชลประทานให้ทำงานสอดคล้องกันเพื่อเห็นภาพการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยงกันทั้งระบบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่าการแก้ไขสถานการณ์ในขณะนี้จำเป็นต้องมองน้ำทั้งระบบตั้งแต่ต้นทางเส้นทางน้ำพื้นที่พักน้ำไปจนถึงจุดระบายออกไม่สามารถแก้ไขเฉพาะจุดได้โดยข้อมูลจากทุกหน่วยงานต้องเชื่อมโยงเป็นภาพเดียวกันเพื่อให้สามารถกำหนดจังหวะการสูบการผลักการผันและการระบายน้ำได้อย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและเร่งทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ประสบภัยลดลงโดยเร็วที่สุดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: ด้านกระทรวงมหาดไทยคปภ.และสมาคมประกันวินาศภัยไทยร่วมประชุมซักซ้อมผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการภาครัฐจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.สมาคมประกันวินาศภัยไทยหรือ TGIA และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดระบบอย่างเป็นทางการโดยเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุกตามมาตรฐานสากลจึงได้ดำเนินการจัดซื้อประกันภัยพิบัติเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่ประชาชนซึ่งจะช่วยให้ผู้ประสบภัยได้รับเงินช่วยเหลือฟื้นฟูที่อยู่อาศัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยจะเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปด้านนายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคปภ.ระบุว่าโครงการดังกล่าวครอบคลุมที่อยู่อาศัยกว่า30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศให้ความคุ้มครองภัยพิบัติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวประชาชนจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นทันที 10,000 บาทและเมื่อประเมินความเสียหายจริงเพิ่มเติมจะจ่ายสูงสุดรวมไม่เกิน 90,000 บาทส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวจ่ายเบื้องต้น 5,000 บาทสำหรับช่องทางการเคลมประกัน TGIA ได้กำหนดไว้4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ www.thainetcat.org LINE @thncatหมายเลขโทรศัพท์020125555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่โดยผู้ประสบภัยต้องเตรียมภาพถ่ายความเสียหายหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์และบัญชีพร้อมเพย์กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาลงพื้นที่ช่วยเหลือพระสงฆ์และศาสนิกชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
11: นางสาวชาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานงานกับเครือข่ายองค์การ5ศาสนาและผู้นำชุมชนที่ประสบภัยลงพื้นที่ถวายสมณบริขารและน้ำดื่มแก่พระสงฆ์รวมถึงศาสนิกชนของศาสนาต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ศาสนิกชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งประสานจัดตั้งโรงครัว ัวและศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยโดยที่เขตบางกะปิมีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลืออาทิศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดลุนอิบาดะหัวหมากน้อยศูนย์พักพิงวัดลาดปลาเขาเขตลาดพร้าวรวมถึงศูนย์พักพิงอย่างวัดต่างๆในพื้นที่ประสบภัยสำหรับการส่งมอบอาหารในวันที่4โรงครัวจิตอาสาได้จัดส่งอาหารของว่างและเครื่องดื่มไปยัง4เขตได้แก่เขตสะพานสูงเขตหนองจอกเขตมีนบุรีและเขตคันนายาวโดยได้ส่งมอบอาหารกว่า 10,000 กล่องข้าวสารกว่า30กระสอบและน้ำดื่มเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารและลดภาระในชีวิตประจำวันของประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากและจะประสานงานกับเครือข่ายเพื่อส่งมอบความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายมาริชโยรายงาน
4: กระทรวงการคลังเร่งประสานการทำงานร่วมกับเอกชนแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยที่เติบโตตามเรื้อรังพร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ควบคู่กับการรักษาวินัยการคลัง
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาภายในงานการประชุมประจำปี2569ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ถึงสัญญาณวิกฤตเศรษฐกิจไทยที่น่าห่วงที่สุดในปัจจุบันคือการเติบโตต่ำเรื้อรังในปัจจุบันยังโตไม่ถึง3%ซึ่งเป็นผลมาจากไทยขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานจนถึงภาวะเครื่องจักรเก่าและแรงงานเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยที่มีประชากรอายุเกิน60 ปีคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง20%ของประชากรทั้งหมดสำหรับทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะถัดไปรัฐบาลเน้นย้ำถึงประเด็นสำคัญแก้ปัญหาโตกระจุกจนกระจายด้วยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาเสริมทักษะแรงงานและกระจายประโยชน์จากอุตสาหกรรมใหม่ไปสู่ผู้ประกอบการ SME ผ่านโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างงานที่มีคุณภาพเร่งเปลี่ยนผ่านด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานเนื่องจากไทยพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสูงถึงเกือบ10%ของ GDP จึงต้องเร่งเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานและภัยธรรมชาติ
12: เราจะเปลี่ยนผ่านประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งได้ยังไงก็ต้องเอากรรมการร่วมภาครัฐเอกชนมาขับเคลื่อนมาจับว่าอุตสาหกรรมที่มันเปลี่ยนไป AI อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดต่างๆเหล่านี้เนี่ยและก็สั่งให้เชื่อมให้ถึงซัพพลายเชนไทยถึง SME ไทยให้ถึงคนไทยเนี่ยครับคือโจทย์ใหญ่ๆของแผนและต้องมีแผนขับเคลื่อนด้วย
6: สำหรับเสถียรภาพทางการเงินต่างประเทศของไทยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าประเทศไทยยังคงแข็งแกร่งมากโดยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงถึงประมาณ300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งรองรับการนำเข้าได้นานถึง10 เดือนและมีมูลค่ามากกว่านี้ต่างประเทศระยะสั้นถึง 2.5 เท่าจึงยากที่จะเกิดวิกฤตซ้ำ

0: ิดเผยแนวทางและยุทธศาสตร์การดำเนินนโยบายการต่างประเทศของไทยในยุคที่ระเบียบโลกและภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วโดยย้ำว่าประเทศไทยต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนการทำงานจากการตั้งรับมาเป็นเชิงรุกเพื่อสร้างความมั่นใจและเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศโดยกระทรวงการต่างประเทศได้วางกรอบการดำเนินงานหลักผ่าน4ยุทธศาสตร์การทูตเพื่อขับเคลื่อนประเทศได้แก่ 1. การทูตเชิงยุทธศาสตร์กำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ชัดเจนในทุกสถานการณ์ 2. การทูตเชิงความเร็วคาดการและรับมือวิกฤตทันท่วงทีเช่นการเร่งอพยพคนไทยในตะวันออกกลาง 3. การทูตที่มีเอกภาพบูรณาการร่วมกับหน่วยงานเศรษฐกิจความมั่นคงและวิทยาศาสตร์และ 4. การทูตเพื่อการสื่อสารสร้างความโปร่งใสกับประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลสมาชิกกบข.สามารถเลือกแผนการลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยปัจจุบันกบข.มี12แผนให้สมาชิกเลือกปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แผนเสี่ยงต่ำได้แก่แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นแผนตราสารหนี้แผนเสี่ยงปานกลางได้แก่แผนตราสารหนี้ต่างประเทศแผนทองคำแผนเชิงรุก35แผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปแผนสมดุลตามอายุแผนการลงทุนตามหลักชารีอะห์แผนเชิงรุก65และแผนเสี่ยงสูงได้แก่แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยแผนหุ้นไทยแผนหุ้นต่างประเทศนอกจากนี้สมาชิกสามารถทบทวนหรือปรับแผนการลงทุนโดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญเช่นอายุระยะเวลาการลงทุนและเป้าหมายทางการเงินเพื่อให้มีเงินใช้เพียงพอเมื่อเกษียณสมาชิกศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th หรือเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ที่แอปกบข. My GPF Application และ LINE กบข. เมนูเลือกแผนการลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข. หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลยกระดับการปรับปรามโนมินีและทุนต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยกระทรวงพาณิชย์กำหนดเรื่องนี้เป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วนและเพิ่มการตรวจสอบให้ครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้งบริษัทไปจนถึงการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามภายหลังจดทะเบียนหากพบความเสี่ยงจะตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและข้อเท็จจริงร่วมกับเครือข่าย23หน่วยงานแต่ต้องย้ำว่าการถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าเป็นโนมินีและการมีต่างชาติถือหุ้นไม่ได้ถือว่าผิดโดยอัตโนมัติเป้าหมายคือจัดการกับทุนที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยไม่สร้างอุปสรรคต่อนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนอย่างต้องและสุจริตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟเปิดเผยว่าเด็กในภูมิภาคลาตินอเมริการาว25ล้าน8แสนคนกำลังตกอยู่ใน

0: ความเสี่ยงจากภาวะภัยแล้งและน้ำท่วมที่รุนแรงขึ้นในอเมริกาใต้และอเมริกากลางโดยมีสาเหตุจากปรากฏการณ์เอลนิโยในรอบนี้ซึ่งคาดว่าจะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ผู้อำนวยการยูนิเซฟประจำภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนกล่าวว่าผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยจะทำให้เด็กจำนวนมากตกอยู่ในภาวะเปราะบางที่รุนแรงกว่าเดิมและเพิ่มความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่แล้วทั้งนี้ยูนิเซฟขอรับเงินทุนสนับสนุนจำนวน53,800,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับรับมือเหตุฉุกเฉินจากปรากฏการณ์เอลนิโยในภูมิภาคลาตินอเมริกาแต่ข้อมูลณวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมายูนิเซฟกลับได้รับเงินสนับสนุนเพียงครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินที่ขอรับการสนับสนุนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเผยแพร่จดหมายเปิดผนึกถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันไม่ให้ลงคะแนนเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐที่สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้รวมถึงเรียกร้องให้ชาวอเมริกันร่วมกันต่อต้านนโยบายของรัฐบาลสหรัฐที่สนับสนุนอิสราเอลและการใช้กำลังทหารแทรกแซงประเทศอื่นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพสหรัฐมีกำหนดถอนกำลังออกจากฐานทัพที่เหลือในอิรักตามข้อตกลงที่ทำไว้กับอิรักเมื่อปี2567ในสมัยของอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งอิหร่านมองว่าการถอนกำลังของสหรัฐในครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะของกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและปัตตานีลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.95 เมตรและเวลา 19:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 2.06 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 55 เซนติเมตรและเวลา 15:09 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.37 เมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
3: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวานบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: Talk about everything. That is okay English family.
1: FM 93.5 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัท OKMAS จำกัดโทร02-618-7781-4 0618919562สนับสนุนโดย YouTube Onuma Channel และ www.okmasthai.com
2: Hello everybody, welcome to OK English Family. Now you listen our radio in the water or not, I'm not sure. But if in the water or on the flood, เราใช้คำว่า on ไหม on the flood
3: In the flood.
2: In the flood, we would like to tell you, we are same, Mr. Andrew Pittimik, same, is it right?
3: Yes, absolutely. Hello, everybody. Welcome to OK English. I'm Andrew Biggs, and I'm here with incredible Onoma. Where is my clapping? There it is. Onoma Gaset Pippon.
2: Yay! Hello, hello, Andrew. How are you today, sir?
3: I'm good. My cousin Susie telephoned me about an hour ago and said, every news is the first item on the news is the Bangkok flood. In Australia. คือกรุงเทพก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใช่ไหมทั่วขนาดระดับโลก
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แล้วเขามีน้ำท่วมอย่างนี้เขาจะชอบรายงานข่าวแล้วทุกข่าวทุกรายการก็เริ่มต้นกับ Bangkok floods
2: อ๋อจริงอ่ะโอ้โหประเทศไทยเราดังขนาดนั้นเลยนะเนี่ยเราน้ำท่วมคนให้ความสนใจเราเยอะมากเลยนะฮะ
3: มีหลายคนโทรมาจากออสเตรเลียก็ส่งข้อความจากอเมริกาด้วยเขาบอกว่านี่กำลังติดตามเรื่อง from Italy my friends in Italy contacted me and they're saying we're getting the news we have the news on the television about the Bangkok floods are you okay and I said yeah I'm okay
2: And I'm sure everybody...
3: Just a little bit wet.
2: Yeah, a little bit wet. And I'm sure everybody must ask you how, what happened with Bangkok, yeah, and about situation, is it right? Flood situation?
3: I said to them, it's just raining, non-stop rain, that's all.
2: Raining, non-stop raining, yeah.
3: Non-stop raining, about 300 milliliters, or something, millimeters, is that it?
2: Yeah.
3: 300 milliliters. And it got wet, no? Yeah.
2: เยอะเยอะน้ำท่วม
3: ใช่ไหม the Bangkok floods I'm just looking at it now
2: เยอะปุ๊กเห็นด้วยเลย
3: yeah 300 millimeters of rain
2: yes sir
3: in Bangkok and the Bangkok Metropolitan Administration says it will take 2 to 3 days to drain the floodwaters คืนนี้วันอังคารใช่ไหมก็หวังว่ามันจะระบายออกแล้ว
2: ปุ๊กไม่อยากจะบอกเลยนะคะคุณ
3: อย่างนี้เราต้องเรียกว่าน้ำท่วมหรือน้ำรอระบาย
2: ท่วมไปเถอะรับความจริงไปเถอะคุณผู้ฟังค่ะจะไปอ้อมค้อมใช้ภาษาสวยหรูยังไงมันก็ท่วมเนี่ยถ้ามันระบายเสร็จเมื่อไหร่ก็หายเป็นน้ำแห้งเลยแล้วกันไม่ต้องน้ำรอระบายนะฮะอันนี้ก็ดีนะฮะแล้วแต่จะพูดนะแต่นี่ปุ๊กมีเรื่องหนึ่งจะบอกคุณอนุเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา I'm so happy very much
3: What happened?
2: วันศุกร์เนี่ยฝนมันเริ่มตกใช่ไหมฮะคุณแอนดูแต่มันยังไม่ถึงขั้นท่วมแต่มันแบบมันระดมตกปุ๊บมีไปงานเลี้ยงหาการเป็นงานสัมมนาสื่อแล้วก็ตอนเย็นก็ทานข้าวกันต่อของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าอย.เอ้ยหรือว่าสคบ.สเสือคอควายบอใบไม้ and do you know I can meet the big audience our audience I'm so proud
3: oh really
2: ใช่ค่ะรู้ไหมคะใครเป็นแฟนบิ๊กแฟนของเราเลย
3: Who?
2: ท่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบค่ะท่านรณรงค์พูนพิพัฒน์เบอร์หนึ่งของสคบท่านบอกว่าเวลาตอนเย็นท่านกลับบ้านอ่ะท่านบอกว่าเนี่ยผมฟังคุณอนุมาจัดรายการกับคุณแอนดูวีกับฝรั่งปุ๊กปุ๊กไม่ต้องเก๊กเลยตอนแรกเก๊กเลิกเก๊กเลย
3: ดีใจด้วย
2: ใช่แต่ที่สำคัญอะไรรู้ไหมคุณดูท่าน
3: ว้าวโอเคโอ้
2: ท่าน
3: อะไรนะครับ
2: ท่านเก่งภาษาอังกฤษด้วยนะฮะเพราะว่าท่านเคยอยู่กรมเจรจาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมาก่อน
3: ก็จะได้แบบฝึกไปเรื่อยๆใช่ไหมครับไม่ลืมไม่ได้ไม่คืนครูจะได้ฟังรายการของเรา
2: ใช่ท่านพูดอย่างไรแต่ปุ๊บมีความรู้สึกว่าปุ๊กไม่ค่อยกล้าพูดภาษาอังกฤษเลยค่ะคุณแอนดู
3: แหม you don't have to feel like that
2: ก็มีแต่คนเก่ง
3: ๆ just speak
2: Yes, and I have some question to ask you too.
3: Never mind, that was good. Go ahead.
2: Never mind อะไรเมื่อกี้นี้คุณจะบอกว่า never mind
3: อ
2: ะไรคะ
3: You there? Go ahead.
2: สัญญาณคุณแอนดูมันจะดี
3: เล
2: ยดีเลยนิด
3: อะไร never mind โอเคโอเคไม่เป็นไรก็ถามก่อนแล้วผมตอบยาวก็ได้ไม่มีปัญหา
2: โอเยโอเยโอเยจะถามว่าอะไรนะได้ยินข่าวว่าคุณแอนดูติดตามข่าวลิซ่าเหรอคะคุณแอนดูคะ Have you heard about Lisa news
3: Yes I was very excited about this คือfor the อย่างที่เรารู้ดีนะครับเนเน่น้องเนเน่เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
2: yep.
3: คว้าแชมป์ของ America's Got Talent she won $1 million which was fantastic but today this morning in America they had the Video Music Awards and these come out every year เขาออกทุกปีคล้ายๆกับมัน Academy Awards สำหรับ Video Music Video Clip
2: Yep.
3: แล้วลิซ่าถูกโหวตเขามีเพลงหนึ่ง hey, where is it Video Music Awards yes เขามีเพลงหนึ่งที่มีชื่อว่า Dream D R E A M ซึ่งเป็น nomination ก็คือยังไม่ได้ชนะนะ nomination สำหรับ best pop video best pop song เพลง popที่ดีที่สุดมันมีประมาณ 6-7 เพลงนะที่ถูกที่เสนอที่เสนอเป็น nomination นะ
2: wow.
3: คือก่อนที่จะชนะอะไรเขาต้อง nominate nominate ก็คือ nominate ก็คือเสนอชื่อ
2: ทำไมแล้วใช้คำว่า offer เหรอคะ
3: no nominate offer ก็คือเสนอ nominate ก็คือเสนอชื่อเพื่อที่จะรับรางวัลอะไรสักอย่างหนึ่ง oh. แล้วก็มีประมาณ6หรือ7เพลงซึ่งดังทั้งนั้นยกเว้น Dream ของลิซ่าผมไม่เคยได้ยินเลยมันมีแต่เพลงดังๆอย่าง Choosing Texas ที่ผมพูดถึงอาทิตย์ที่แล้วที่อยู่อันดับหนึ่งมา22 23สัปดาห์ที่อเมริกาในที่สุดผู้ชนะก็คือลิซ่า
2: จริงอะชนะฝรั่งเหรอไปถึงว่าชนะเพลงที่แบบเป็นเจ้าของภาษา Native Speak เหรอ
3: Yes Best Pop Video
2: Congratulations with Lisa too.
3: I'm so happy about that. I mean, yep. that's amazing that she could win that because there are a lot of very popular songs there, and she got it. It's called Dream, Dream, from Lisa. ก็แสดงว่า music video ก็ต้อง MV ก็ต้องดีเพราะว่าเขาได้เสนอว่าเป็นเพลงป๊อปดีที่สุดไม่ใช่เพลงป๊อปเกาหลีนะเพลงป๊อปทั่วไปครับ
2: ว้าวไม่ใช่ธรรมดา
3: ตอนนี้ประเทศไทยกำลังครองอันดับในแวดวงการเพลงนะกำลังดังนะ
2: เหลือเชื่อนะแต่ว่าเราจะสังเกตเห็นเลยว่านักร้องไทยแต่ละท่านที่โกอินเตอร์เนี่ยล้วนแต่ไปด้วยศักยภาพของตัวเองสูงมากเลยนะหมายถึงว่าเป็นคนเก่งมากๆเลยนะฮะคุณแอนดู
3: สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเนเน่ตอนนี้ก็คือมันเริ่มกระแสร็อกอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่จำได้ไหมที่เราคุยเรื่องนี้อาทิตย์ที่แล้ว
2: yeah.
3: ที่ผมบอกว่าร็อกแทบจะหายไปใน 5-10 ปีที่ผ่านมา oh. ไม่ค่อยมีใครที่เป็นร็อกที่ดัง
2: uh-huh.
3: แล้วก็เนเน่มาแล้วก็แบบดังมากจากเพลงร็อกตอนนี้มันทำให้คนหันมาสนใจร็อกอีกครั้งหนึ่ง
2: oh.
3: เป็นจอนร์หรือเป็นประเภทเพลงที่ไม่ค่อยดังนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คันทรีกำลังดังคันทรีมิวสิกเพลงแดนซ์ก็ยังดังอยู่โซลฮิปฮอปก็กำลังจะซาซาด้วยไม่มากเท่ากับเมื่อก่อนแต่หลายคนรู้สึกเสียดายที่เพลงร็อกแอนด์โรลไม่ดังแล้วไม่มีวงที่กำลังได้รับความนิยมหรืออะไรก็มีแต่พวกแบบซิงเกอร์ที่แบบกุ๊กกิ๊กน่ารักอะไรเซ็กซี่อะไรพวกนี
2: ้
3: มาร้องแล้วเนเน่เหมือนกับว่าเขาจะสวนกระแสแล้วก็คนชอบก็เลยทำให้คนที่รักเพลงร็อกกลับมาสนับสนุนเนเน่ที่อเมริกา
2: ว้าวสุดยอดเลยเรียกว่ามาในสถานการณ์ที่แบบคนกำลังต้องการเรียกร้องทวินหาเพลงร็อกว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะคุณแอนดู
3: Yes, and I think this is the important thing, the most important thing about Nene. For Thailand, it's because she comes from Thailand. I understand that. But for music and for the world, it's more that she has shown many people that rock is a great form of music, and she does it really well.
2: Yeah,
3: and I think that's why she'll be popular. She says she's going to make a rock album. Wow. Yeah. I mean, that's, you know, that's pretty good. She's going to, she says she wants to make a rock album. And I think that would be very popular. Anyway, we'll see.
2: Yeah, I agree with you. นะฮะ ถ้าเกิด Nene ทำเทปป๊อปเพลงล็อกไม่ใช่เพลงป๊อปเพลงล็อกออกมารับรองน่าจะเป็นที่นิยมแน่นอนแต่เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟังช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อเรื่องนี้นะคะสักครู่
3: โอเคครับ
1: ฟุตฟิตภาษาอังกฤษกับ
0: โอเค English Family
1: 93.5 สนใจติดต่อโฆษณาบริษัท OK Mass จำกัดโทร02-618-7781-4 061-891-9562 พบกันทางออนไลน์ได้ที่ช่อง YouTube On Uma Channel คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
4: ทุกคำถามไม่จำเป็นต้องมีคำตอบเดียวทุกความเห็นไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่ทุกการรับฟังทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นพบกับ Gen Z มีเรื่องรายการที่เปิดพื้นที่ให้คนต่างเจเนอเรชันได้พูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกันและกันเรื่องวัยรุ่นที่ทุกเจนคุยกันได้ทุกวันศุกร์เวลา 20:00 นทาง Facebook สื่ออาสาประชาชนและ Gen Z มีเรื่องถูกเอาเปรียบถูกโกงสิ้นหวังไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างเงียบทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือสนามเป้าบรรเทาทุกเราพร้อมยืนเคียงข้างคุณทุกปัญหาทุกวันเสาร์บ่ายสี่ครึ่งดูช่อง5กดเลข5
5: คุณมี
6: อ๋อมีค่ะ
5: แล้วคือผม
6: อ๋อได้ค่ะ
5: ผมอยากได
6: ้อ๋อโอเคค่ะทันทีค่ะอ๋อไม่มีปัญหาค่ะทุกอย่างเราจัดการได้ค่ะ
7: โอเคแมสเราพร้อมและครบทุกความต้องการของคุณกับการสร้างสรรค์งานอีเวนต์ออแกไนซ์ประชุมสัมมนาเปิดตัวสินค้างานวางแผนด้านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกอย่างครบวงจรก้าวสู่ความสำเร็จไปพร้อมกับเราโอเคแมส everything is okay สนใจโทร02-618-7781-4
1: สนับสนุนข่าวโดย
4: อีซูซูส่งกำลังใจเคียงข้างผู้ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมมอบส่วนลดพิเศษช่วยแบ่งเบาภาระดูแลรถอีซูซูเดินหน้าส่งกำลังใจและอยู่เคียงข้างลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมภายใต้แนวคิดมากกว่าความช่วยเหลือคือเคียงข้างคุณทุกเวลาพร้อมช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลและตรวจเช็คสภาพรถโดยมอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมส่วนลดค่าแรง 30% ส่วนลดค่าอะไหล่ 30% และบริการตรวจเช็คสภาพรถฟรีเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถกลับมาใช้รถได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยสิทธิพิเศษดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคม2569ณศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซูทั่วประเทศผู้ที่สนใจนะฮะสามารถตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซูทั่วประเทศหรือสายด่วนลูกค้าสัมพันธ์โทร02118-0777ทั้งนี้ส่วนลดค่าอะไหล่ไม่รวมอุปกรณ์ประดับยนต์แบตเตอรี่รถยนต์และยางรถยนต์โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
1: คุณกำลังอยู่กับ
0: OK English Family
1: 93.5 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลสนับสนุนโดย YouTube On Uma Channel www.okmassthai.com
2: Welcome back to OK English. Now we talk about Lock Style by Nene. And sometimes I would like to say I feel huang. How to say huang?
3: Concerned about?
2: Yeah, I feel concerned about Nene.
3: Me too.
2: I would like to know what are you concerned with her? Come on. to exchange opinion.
3: Okay, I'm concerned because she is only 17 years old, and I think it would be very easy for somebody to take advantage of her. Take advantage. Go her out,
2: yeah.
3: And I worry about that. And I think she has to stay grounded. Grounded. Nepasanglit grounded. Go her kodong. Yang you tittin na kodong bab kodong ya kit alai ma คือภาษาอังกฤษเราชอบพูดว่า fame is fleeting
2: what does fame mean?
3: Fame is fleeting หมายถึงการที่จะมีชื่อเสียงเป็นสิ่งที่มาแป๊บเดียวแล้วก็หายแป๊บเดียวด้วย ทุกคนก็ทุกคนที่มีชื่อเสียงก็รู้ดีครับว่ายิ่งในแวดวงการละครเพลงอะไรพวกนี้อาทิตย์นี้คุณดังมากแล้วก็2อาทิตย์อีก2อาทิตย์ข้างหน้าคนแทบจะไม่จำชื่อไม่คุณไม่ได้ผมอยากจะให้เน่ใส่ใจเรื่องการศึกษาเขาอาจจะเว้น1ปีนะอันนี้ผมเข้าใจว่าอาจจะทำอย่างนี้ก็คือเขาอาจจะจะไม่แบบเนื่องจากว่ามันจะเป็นช่วงในชีวิตเขาที่เขากำลังดังอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะเล่นกับเพลงผมไม่แน่ใจว่าเขาอยู่มออะไรครับตอนนี้
2: เขาอายุ16ปีปุ๊กว่าน่าจะเกรด10มั้ย
3: Yeah grade 10 I think she can if she wants to stop school yes she can ชั่วคราวนะขอสักวันหนึ่งกลับมาแต่ว่าในช่วงนี้เขาต้องคว้าโอกาสใช่มั้ยครับในการที่มีคนสนใจเธอน้องแล้วก็ให้เขาทำสิ่งที่เขาฝันไว้ก็คือทำเป็นเพลงร็อกแต่ที่ผมเป็นห่วงที่สุดก็คือจะโดนเอาเปรียบ she will be taken advantage of for sure
2: อันนี้คือสิ่งที่คุณแอนดูห่วงพวกเห็นด้วยเลย I agree with you and I have some thing to concern her too do you know what is it
3: what's that
2: because I read from the online yes and one pageThey said about Nene doesn't smile with the people. Yeah, I think. Oh, what happened? Oh. มันมีข่าวหนึ่งอะค่ะบอกว่าNene ไม่ยิ้มให้แฟนๆอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้ปุ๊กกลัวอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ฟังคือ Nene เขายังเด็กอะค่ะอายุแค่16ปีซึ่งแน่นอนแต่เขาเป็นคนอัธยาศัยดีนะเป็นคนนอบน้อมเราดูเราเห็นรู้เลยแต่ว่าการที่น้องจะต้องพบปะกับแฟนรายการเยอะๆแล้วน้องจำเป็นที่จะต้องแบบยิ้มตลอดอันเนี้ย very difficult for her I think
3: อีกเรื่องหนึ่งที่ผมเป็นห่วงที่จริงมันมีสองเรื่อง okay. ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณพูดเมื่อกี้
2: yes,
3: ก็คือเรื่องที่ว่าเขาน่าจะหาโค้ชเพื่อที่จะฝึกเขากับการสัมภาษณ์กับการพูดคุยกับแฟนๆเพราะว่าผมเองก็เห็นผมเห็นตอนที่เขาตอบที่ America's Got Talent แล้วก็มีการสัมภาษณ์หลังจากนั้นวันรุ่งขึ้น
2: yep.
3: คือเสียงที่มีคนเข้าใจเขาผิด
2: yep.
3: ว่าเพราะว่าเขาเป็นเด็กแบบสมัยที่เราเป็นเด็กอายุ16 17 yeah. ใครจะไปรู้เลยว่าจะตอบสื่อ
2: yep.
3: ระดับโลกยังไง yep. ผมหวังว่าจะมีคนที่จะมาช่วยฝึกเขากับเรื่องนี้เร็วๆนี้
2: แล้วก็ถ้าขอช่วยแอนดูเลยได้ไหม
3: ให้ผมไปพูดได้เลยเดี๋ยวส่งผมไปที่ลอสแอนเจลิสเดี๋ยวผมไปฝึกเองค่าตัวก็ไม่แพงมาก
2: ต้องดูคะงั้นปุ๊กขอไปฝึกเรื่องการให้สัมภาษณ์ภาคภาษาไทยไม่เอาค่าตัวเลยฟรีกูรู้ป่ะไม่เราเห็นน้องเป็นคนไทยเราก็ห่วงนะฮะเราอยากจะ
3: ผมก็ห่วงเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าบางคือวิธีที่เขาตอบเขาพูดแบบจากเขาพูดแบบไร้เดียงสาเอาอย่างนั้นดีกว่าไร้เดียงสา very innocent answers to the questions แต่บางครั้งเราสามารถที่จะปิดเปลี่ยนคือเรื่องนี้ที่เขาไม่ที่มีข่าวว่าไม่ยิ้มแน่นอนอยู่แล้วยุคนี้มันไม่มีทางที่คุณจะมีแต่ข่าวในเชิงบวกตลอดยังไงมันต้องมีคนมาโจมตีคือเรื่องนี้เขาต้องเตรียมพร้อมที่จะรับด้วยต้องมีคนมาออกมาโจมตีหรือก็ว่าไม่นี่อันนี้ก็คือเรื่องธรรมดา
2: very very normal ถ้าคำว่าโจมตีภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรคะ
3: attack
2: compare attack
3: yeah I'm sure there will be people who will come out on social online you know online social media and attack her for sure.
2: Yeah,
3: you know, because there are a lot of unhappy, unpleasant people in the world, and people will come out and say bad things about her. She has to be ready for that.
2: ใช่ปุ๊กกำลังคิดอยู่นะฮะสิ่งหนึ่งที่จะช่วยแบบฉุกเฉินเฉพาะหน้าได้นะฮะถ้าเกิดใครเป็นทีมดูแลเนเน่เนี่ยถ้าเกิดเนเน่ต้องไปปรากฏตัวตามที่สาธารณะแล้วดูว่าน้องเหนื่อยหรือว่าน้องอาจจะอารมณ์ไม่ได้ที่จะแบบไปยิ้มปรับพบหน้าผู้คนอย่างล้านลาเนี่ยอาจจะใช้สูตรแบบนักแสดงจีนก็ได้นะหรือเกาหลีที่เราแอบเห็นเนี่ยคุณผู้ฟังไม่ต้องแอบเห็นเราเห็นประจำก็คือ1คุณสามารถให้เนเน่ใส่หน้ากากได้นะถูกไหมเพราะคนไม่รู้ว่าเนเน่จะมีมุมปากยังไงคุณสามารถให้น้องใส่แว่นตาหรือใส่หมวกแก๊ปพรางตรงนี้คนจะไม่สามารถเช็คได้ตอนนั้นอารมณ์น้องอาจจะไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์เหนื่อยเด็กด้วยอะไรเงี้ยนะฮะก็จะสามารถช่วยที่คีปภาพลักษณ์คีปอิมเมจของเด็กไว้ได้ว่าโอเคไม่ได้แสดงอารมณ์บวกหรือลบอะไรออกไปอันนี้เรามองในฐานะเราเป็นนักประชาสัมพันธ์นะฮะเราทำเรื่อง PR เราก็เอ้ยคุณต้องดูหมดเลยเสื้อผ้าหน้าผมไม่พอวิธีพลางอารมณ์ให้น้องด้วยรักษาอารมณ์น้องด้วยอะไรเงี้ยหรือว่าคุณอาจจะเอาคนที่ใกล้เคียงผู้จัดการอะไรเดินประกบอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเทคแคร์พลางหรือว่ากระตุ้นน้องว่าเอ้ยอยู่บกมือก็ได้สมมุติถ้าเราใส่หน้ากากใส่แว่นอะไรเงี้ยอันนี้ก็สามารถที่จะช่วยบอกน้องได้ช่วยดูแลน้องได้นะเพราะว่าถ้าน้องจะโกอินเตอร์ขนาดนั้นเราก็ต้องเตรียมน้องเยอะๆในฐานะคนไทยด้วยกันนะคุณนายดูว่าไหมเนาะ
3: เห็นด้วย 100% แล้วก็คิดว่าอาจจะมีต้องมีการบอกเนเน่ด้วยว่าคือผมรู้ว่าเขาเต็มพลังนะอย่างนี้เพราะว่าอายุ16 17แต่ว่าเขาต้องเหนื่อยนะเหนื่อยกับการที่จะออกไปพบสื่ออย่างนี้แล้วก็มันต้องมีคือเขาต้อง learn to say no คือเขาต้องฝึกที่จะบอกว่าบางครั้งก็ต้องปฏิเสธการสัมภาษณ์การอย่างนี้เพราะว่ามันจะเกินไปแต่ผมยังเชื่อว่าเขาพ้นที่ยากที่สุดแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุดก็คือ1ล้านเหรียญสหรัฐเขาได้33ล้านบาทอันนี้มันจะเป็นแม่เหล็กสำหรับสแกมเมอร์ผู้โกงคนที่แบบหลอกทุกคนเลย
2: จะชวนเนเน่ไปลงทุนใช่ไหมปุ๊กว่าถ้าเป็นไปได้ไม่เหลือบากกว่าแรงนะคะคุณแอนดู and everybody I think if possible I would like to invite Lisa and Nene to talk together and I hope
3: yes.
2: Lisa can teach Nene yeah how to make herself how to interview how to answer how to do when she is a famous and when she is a superstar because Lisa passed everything yes the bad event the good event Lisa can teachNene, sure, I think.
3: And also, Lisa, ค่อยๆดังใช่ไหมไม่ใช่แบบดังแบบชั่ววูบนะเหมือนฟ้าแลบ like Nene, and I think she can help her give some good advice on what Nene can do as well.
2: ป่ะแอนดูเราสองคนจูงมือไปหาเนเน่กันดีกว่าท่านเนเน่กับบางเม
3: ือง โอเค let's do it
2: นะฮะในฐานะไทยทีมนะฮะคุณผู้ฟังเราต้องส่งเนเน่ไปอยู่บนเวทีโลกอย่างสง่าผ่าเผยและมีความพร้อมสูงสุดเท่าที่เราจะทำได้โอเค
3: โอเค let's do it
2: คุณแอนดูสอนภาษาอังกฤษปุ๊กภาษาไทยแล้วกันนะฮะแต่วันนี้เวลาหมดซะแล้วเราสองคนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: รับฟังรายการ
0: OK English Family
1: ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มทาง FM 93.5 MHz สถานีเพื่อศิลปะและวัฒนธรรม See you again สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OK Mass จำกัดโทร02-618-7781-4 0618919562พบกันทางออนไลน์ได้ที่ช่อง YouTube On Omar Channelคุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
4: ถูกเอาเปรียบถูกโกงสิ้นหวังไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างเงียบทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือสนามเป้าบรรเทาทุกเราพร้อมยืนเคียงข้างคุณทุกปัญหาทุกวันเสาร์14:30ดูช่อง5กดเลข5
8: ทุกคำถามไม่จำเป็นต้องมีคำตอบเดียว
9: ทุกความเห็นไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน
8: แต่ทุกการรับฟังทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้น
9: พบกับรายการ Gen Z มีเรื่อง
8: พื้นที่พูดคุยของทุก generation
9: เรื่องวัยรุ่นที่ทุกเจนคุยกันได
8: ้ทุกวันศุกร์เวลา 20:00
9: ทางสื่ออาสาประชาชนและ Gen Z มีเรื่อง
4: ความสำเร็จไม่เคยเกิดขึ้นโดยบังเอิญบริษัท OK Mass บริการดูแลงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจรด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัล PR เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารสู่สังคมทั้งออนไลน์ออฟไลน์ครอบคลุมทุกสื่อรวดเร็วถูกต้องมีประสิทธิภาพตอบสนองทุกความต้องการของแต่ละหน่วยงานธุรกิจเพราะเป้าหมายของคุณคืองานสำคัญของเราต้องการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการนึกถึงเราบริษัท OK Mass จำกัด02-618-7781-4
10: ฝากไว้ให้คิดจากพระราชวุฒาจารย์หลวงปู่ดุลย์อตุโลเมื่อสงครามโลกครั้งที่2ผ่านพ้นไปแล้วเป็นเวลา6ปีผลที่ได้จากสงครามฝากไว้ให้ก็คือความยากจนข้นแค้นแสนเข็ญด้วยการขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคได้แผ่ปกคลุมไปทั่วทุกหย่อมหญ้าโดยเฉพาะเครื่องนุ่งห่มขาดแคลนอย่างยิ่งพระเนนในวัดต่างๆมีสบงจีวรชุดเดียวก็เป็นบุญหนักหนาแล้วพวกเราเป็นสามเณรอยู่กับหลวงปู่หลายรูปวันหนึ่งสามเณรพรหมซึ่งเป็นหลานหลวงปู่รูปหนึ่งด้วยเขาเห็นสามเณรชุมพลห่มจีวรใหม่และสวยจึงถามว่าจีวรนี้ท่านได้แต่ไหนมาเนนชุมพลตอบว่าเราเข้าไปทำวาระถวายหลวงปู่หลวงปู่เห็นของเราขาดจึงประทานมาให้ผืนหนึ่งเมื่อถึงวาระเนนพรหมจึงห่มจีวรขาดไปนวดเท้าหลวงปู่ด้วยความคิดว่าจะได้อย่างเขาบ้างพอเสร็จวาระกำลังจะออกมาหลวงปู่เห็นจีวรขาดคงจะสงสารหลานเป็นจับใจจึงลุกไปเปิดตู้หยิบเอาของมายื่นให้พร้อมกับสั่งว่านี่เอาไปเย็บให้ดีอย่าห่มทั้งที่ขาดอย่างนี้สามเณรพรหมต้องจำใจรับได้กับเข็มจากหลวงปู่อย่างรวดเร็วด้วยความผิดหวังร่วมส่งเสริมธรรมโดยบริษัท OK Mass จำกัด
11: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
12: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
11: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันเป็นวันที่1กองทัพบกจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน21แห่งผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มวันละ3มื้อแจกจ่ายประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอัชราพรดวงละว่านักกีฬาเรือแคนูสลาลอมคว้าเหรียญเงินมาครองจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:52 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราโชวาทความว่าผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตในวันนี้คงทราบดีว่าเมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉลอง100ปีแห่งการสถาปนามีวิสัยทัศน์ว่าเสาหลักของแผ่นดินข้อนี้เป็นความเปรียบว่าแผ่นดินก็เหมือนบ้านเรือนต้องมีเสาใหญ่น้อยทำหน้าที่ค้ำจุนในที่ต่างๆจึงจะคงรูปเป็นบ้านเรือนแข็งแรงสมบูรณ์ได้โดยในนี้บัณฑิตทั้งหลายย่อมเป็นเสมือนเสาใหญ่น้อยที่มหาวิทยาลัยหวังว่าจะสำเร็จการศึกษาออกไปค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงก้าวหน้าธรรมดาว่าเสาทั้งปวงไม่ว่าใหญ่น้อยต้องมีแกนหลักให้แข็งแรงมีส่วนหุ้มห่อสีสันประดับประดาให้เข้ากับส่วนต่างๆของบ้านเรือนบัณฑิตทั้งหลายก็เช่นกันย่อมต้องมีวิชาการที่ถูกต้องใช้การได้เป็นแกนหลักที่แข็งแรงจึงจะตั้งตรงมีกำลังรับน้ำหนักคือภาระที่จะมีต่อไปภายหน้าได้พึงระลึกว่าบ้านเรือนนั้นเสาใหญ่น้อยสำคัญเท่าๆกันจะขาดเสาใดเสาหนึ่งไม่ได้วิชาการสาขาต่างๆอันเป็นแก่นสารก็เช่นกันย่อมสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันต้องรู้จักประสานกันเพื่อใช้ให้เหมาะสมแก่การต่างๆจึงจะสำเร็จประโยชน์ที่แท้จริงได้อีกประการหนึ่งเสาที่ดีต้องไม่คดงอซึ่งก็คือบัณฑิตต้องซื่อตรงต่อวิชาการวิชาชีพซื่อตรงต่อตนและสังคมไม่ใช้ความรู้คดโกงบ้านเมืองหลอกลวงผู้อื่นโดยรวมคือซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติจึงจะเป็นหลักค้ำจุนให้ประเทศชาติมั่นคงก้าวหน้าได้ส่วนประกอบอื่นๆอันจะทำให้เสางดงามมีสีสันเข้ากับส่วนอื่นๆของบ้านเรือนคือวิชาการความรู้ที่บัณฑิตจะพึงหามาประดับสติปัญญาต่อไปในภายภาคหน้าทำให้ตนเองและผู้อื่นมีความรู้กว้างขวางก้าวหน้าทันเหตุทันการต่อไปเวลา 12:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่1ในวันเดียวกันนี้เวลา 10:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วณห้องประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในอรรถนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีพร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและมอบแก่ราษฎรอำเภออรัญญประเทศณหอประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อช่วยบรรเทาความเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและมอบแก่ราษฎรอำเภออรัญญประเทศณหอประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อช่วยบรรเทาความสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบรวมทั้งได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลอรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณทางนี้องคมนตรีได้พูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั้งยังได้ร่วมประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและได้กล่าวให้ทุกส่วนราชการยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการประสานความร่วมมือและน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว

0: ทั่วถึงมาริชโยรายงาน
1: กองทัพบกจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน21แห่งผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มวันละ3มื้อแจกจ่ายประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ติดอยู่ในที่พักอาศัยให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
2: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยทหารในขณะนี้ว่ากองทัพบกให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงติดค้างอยู่ในที่พักอาศัยซึ่งจำเป็นต้องได้รับอาหารน้ำดื่มตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคในการดำรงชีพจึงได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเหล่าทัพและหน่วยงานในพื้นที่น้อมนำพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานในการดูแลประชาชนผู้เดือดร้อนมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยบูรณาการกำลังพลหน่วยทหารจิตอาสาและภาคส่วนต่างๆจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายวันละ3มื้อและเร่งนำส่งให้ถึงมือประชาชนโดยตรงโดยเฉพาะในจุดที่น้ำท่วมสูงหรือการสัญจรเข้าออกยากลำบากปัจจุบันได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมทั้งสิ้น21แห่งครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครได้แก่เขตลาดกระบังสวนหลวงดอนเมืองบางกะปิคลองสามวาประเวศและสะพานสูงรวมถึงในพื้นที่ต่างจังหวัดได้แก่จังหวัดนครนายกสระแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและปทุมธานีโดยสามารถผลิตอาหารปรุงสุกใหม่และส่งมอบให้แก่ประชาชนไปแล้วรวมกว่า 90,000 กล่องโดยโรงครัวพระราชทานยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องและจัดทำอาหารให้ครบ3มื้อควบคู่กับการติดตามสถานการณ์และประเมินความต้องการในแต่ละพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงอย่างทั่วถึงและตรงจุดมากที่สุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมการศาสนาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินประจำปี2569พร้อมเครื่องบริวารสำหรับทอดถวายพระอารามหลวง23แห่งก่อนถึงเทศกาลกฐินนายพจนาถปัญญาศิลป์รองอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กระทรวงกรมหน่วยงานองค์กรคณะบุคคลและเอกชนขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินเพื่อน้อมนำไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ในเทศกาลกฐินพุทธศักราช2569จำนวน310พระอารามและวัดไทยในต่างประเทศจำนวน31วัดโดยปีนี้กำหนดกฐินการเริ่มตั้งแต่วันที่27ตุลาคมจนถึงวันที่24พฤศจิกายนแต่ขณะนี้มีพระอารามหลวง29แห่งยังไม่มีผู้แจ้งขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนแจ้งขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินเพื่อน้อมนำไปทอดถวายพระสงฆ์ผู้จำพรรษาณพระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักรได้ที่กรมการศาสนาก่อนถึงช่วงเทศกาลกฐินนายกรัฐมนตรีเปิดเผยไม่เคยคิดปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันขณะนี้ทุกภาคส่วนช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเต็มที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการประเมินผลการทำงานของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมว่าขณะนี้รัฐบาลมุ่งให้ความช่วยเหลือประชาชนและยังไม่เคยคิดจะปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงการบริหารจัดการน้ำของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผิดพลาดหรือไม่ย้ำว่าขณะนี้ทุกคนทำงานเต็มที่หากวันนี้วิพากษ์วิจารณ์คนที่กำลังทำงานอยู่จะยิ่งทำให้งานถดถอยลงพร้อมระบุว่าหากพิจารณาจากสถานการณ์ในขณะนี้พบว่าดีขึ้นตามลำดับจากเหตุปัจจัยทั้งสภาพธรรมชาติการระดมกำลังของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าล่าสุดได้หารือกับปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งบัญชาการในพื้นที่และได้รับรายงานว่าระดับน้ำลดลงแล้วโดยพื้นที่เคหะร่มเกล้ายังจำเป็นต้องรอน้ำทะเลลดได้เตรียมเครื่องสูบน้ำไว้อย่างเต็มที่และจะเร่งสูบน้ำออกทันทีเมื่อเห็นคันดินย้ำว่าการสูบน้ำต้องดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมเพราะหากสูบผิดเวลาน้ำจะย้อนกลับเข้ามาทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรและไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้จริงซึ่งทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบ ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครยืนยันไม่มีการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือแก้มลิงยังคงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
3: นายเจษฎาจันทรประภาผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เรื่องการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือแก้มลิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยยืนยันว่าไม่ได้ยกเลิกการใช้พื้นที่หน่วงน้ำอีกทั้งยังคงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องส่วนสาเหตุของการยกเลิกบางโครงการเนื่องจากไม่ผ่านความเห็นชอบของประชาชนในพื้นที่ประกอบกับได้พิจารณาความเหมาะสมของโครงการแล้วทั้งนี้ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีโครงการแก้มลิงรวม38แห่งรวมปริมาตรเก็บกักน้ำ 13.71 ล้านลูกบาศก์เมตรและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก7แห่งรวมประมาณ 290,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะรองรับมวลน้ำได้มากกว่า14ล้านลูกบาศก์เมตรผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกล่าวเสริมว่าการบริหารจัดการน้ำต้องทำอย่างเป็นระบบทั้งระบบคลองประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและระบบลำเลียงน้ำและการปรับปรุงพื้นที่รับน้ำจะต้องอาศัยความเห็นชอบจากประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถอยู่ร่วมกันได้ในระยะยาวชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ติดตามผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าไทยหลังบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนระงับการขนส่งสินค้าขาเข้าและขาออกชั่วคราวเป็นเวลา7วันพร้อมประสานสายการบินอื่นรองรับ
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนประกาศระงับการรับสินค้าขาเข้าและขาออกณคลังสินค้าการบินไทยเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่30กันยายนถึง6ตุลาคมนี้หลังสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของพนักงานว่าได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าของไทยโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและสินค้าที่ต้องควบคุมระยะเวลาในการส่งออกซึ่งภาคเอกชนจำเป็นต้องมีช่องทางขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยได้มอบหมายกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประเมินผลกระทบและตรวจสอบว่าสินค้าประเภทใดได้รับผลกระทบจากการหยุดให้บริการดังกล่าวรวมถึงประสานสายการบินอื่นเพื่อหาแนวทางรองรับการขนส่งสินค้าโดยยอมรับว่าระยะเวลา7วันถือว่าค่อนข้างนานจึงต้องติดตามผลกระทบต่อผู้ส่งออกอย่างใกล้ชิดปริมปราศภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ตั้งศูนย์บัญชาการแก้วิกฤตน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีโดยให้ระดมสรรพกำลังเร่งระบายน้ำและเยียวยาผู้ประกอบการอย่างครบวงจรนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการด่วนให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอรูมเพื่อบัญชาการเหตุการณ์และประเมินสถานการณ์อุทกภัยภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงภายหลังได้รับผลกระทบจากฝนตกสะสมและมวลน้ำภายนอกไหลเข้าท่วมขังบริเวณเฟส6ถึง9ในระดับเฉลี่ย40เซนติเมตรโดยล่าสุดผู้ว่าการกนอได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้บริหารบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเพื่อยกระดับมาตรการรับมือขั้นสูงสุดในการสกัดกั้นมวลน้ำจากภายนอกไม่ให้เข้าสู่พื้นที่ร้อยละร้อยควบคู่กับการเร่งระบายน้ำออกสู่คลองพานทองผ่านการเดินเครื่องสถานีสูบน้ำ26แห่งการเสริมปั๊มน้ำเคลื่อนที่การขุดลอกคลองนอกจากนี้ยังได้บูรณาการความร่วมมือกับกองทัพเรือเพื่อสนับสนุนเรือท้องแบนและเรือผลักดันน้ำพร้อมจัดเตรียมแผนฟื้นฟูเยียวยาจัดหาที่พักชั่วคราวและให้ความช่วยเหลือสถานประกอบการรวมถึงชุมชนโดยรอบอย่างเร่งด่วนทั้งนี้แม้ปัจจุบันความเข้มข้นของฝนในพื้นที่จะลดลงเป็นศูนย์แล้วแต่กนอยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดพิธีทำบุญตักบาตรในโอกาสครบรอบ3ปีวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสะอ้านผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพื่อรำลึกถึงคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อวงการอุดมศึกษาร
5: องศาสตราจารย์ปราณีสังคตวัฒน์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีทางศาสนาเนื่องในโอกาสครบ3ปีวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสะอ้าน อดีตอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยมีรองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนางสาวประวีณาธาดาพรมเลขานุการกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์และผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสะอ้าน

0: ซึ่งเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐนอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งสหกิจศึกษาไทยและได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีพุทธศักราช2564ชาวนันมาลีรายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตียูเครนครั้งใหญ่เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยมุ่งเป้าโจมตีศูนย์สื่อสารในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนรวมทั้งโครงสร้างด้านพลังงานในภูมิภาคเคียฟซึ่งสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของยูเครนและสถานที่ตั้งทางทหารรอบกรุงเคียฟนอกจากนี้ยังโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือในเมืองอิสมาอิลเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของยูเครนบริเวณแม่น้ำดานูบกระทรวงกลาโหมรัสเซียยังเปิดเผยอีกว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลดำซึ่งต้องสงสัยว่ากำลังขนยุทโธปกรณ์และสินค้าที่ใช้ได้ทั้งสองทางหรือสินค้าที่ใช้ได้ทั้งภาคพลเรือนและทางการทหารซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปยังท่าเรือในเมืองโอเดซ่าศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลของยูเครนซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลดำสมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดที่6แห่งโมร็อกโกทรงแต่งตั้งนางฟาติมาเอสซาราเอลมันซูรีให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของโมร็อกโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังพรรค PAM ของนางเอลมันซูรีคว้าที่นั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุดจำนวน97ที่นั่งในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังทรงมอบหมายให้จัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่โดยนางเอลมันซูรีจะเจรจาจัดตั้งรัฐบาลผสมและเสนอรายชื่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทรงพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปทางนี้นางเอลมันซูรีเป็นนักกฎหมายและเคยดำรงตำแหน่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเคหะและนายกเทศมนตรีเมืองมาราเกชโดยรัฐบาลชุดใหม่ของนางมันซูรีมีภารกิจต้องเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและความไม่พอใจในกลุ่มคนรุ่นใหม่รวมถึงดูแลการเตรียมเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี2573ร่วมกับโปรตุเกสและสเปนซึ่งโมร็อกโกมีแผนลงทุนประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐประธานาธิบดีซิริลรามาโฟซาของแอฟริกาใต้ออกมาตรการปราบปรามความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิงโดยสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความคืบหน้าและปัญหาความล่าช้าของคดีฆาตกรรมและคดีทางเพศที่ยังไม่ได้ข้อยุติภายใน60วันหลังมีรายงานพบศพผู้หญิง11รายในเมืองเอคูฮูเลนีทางตะวันออกของนครโจฮันเนสเบิร์กตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับประชาชนทั่วไปขณะเดียวกันรัฐบาลแอฟริกาใต้จะเพิ่มการสนับสนุนหน่วยงานที่ดูแลผู้หญิงและเด็กและจะตั้งจุดรับแจ้งเหตุและช่วยเหลือผู้เสียหายในสถานีตำรวจทั่วประเทศพร้อมเร่งตรวจหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ค้างสะสมโดยประธานาธิบดีรามาโฟซายืนยันว่าจะเดินหน้าแก้ปัญหาเพื่อให้เด็กและผู้หญิงสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเสรีและปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่กีฬาเรือแคนูสลาลอมพายเดี่ยวหญิงอัชราพรดวงละว่าพายหลบหลีกต่อสู้กับแก่งน้ำเชี่ยวก่อนทำเวลาได้ 125.85 วินาทีคว้าเหรียญเงินไปครองได้สำเร็จซึ่งถือเป็นเหรียญเอเชียนเกมเหรียญที่2ของเธอด้วยหลังจากเคยได้เหรียญทองแดงในเอเชียนเกมปี2018ที่ประเทศอินโดนีเซียต่อที่วอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศไบรท์ธาราวดีนาราพรพัฒน์กับเบสวรพีชยากรก้องภพสรุตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอด

0: เยี่ยมเอาชนะพอลเบอร์นาเดตกับรอนดีน่าเชอร์รี่แอนจากฟิลิปปินส์2ต่อ1เซต21-17 12-21 และ15-13 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอีกคู่จากฟิลิปปินส์โปรเจล่าไคเลมฮาวกับปาการาโซเฟียชานินในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 น.ส่วนคู่ของสาริลดามงคลกับพัชราพรศรีหวงศ์แพ้ให้กับเฉาชูถิงกับดองเจียจากจีน0ต่อ2เซต 18-21 13-21 หยุดเส้นทางในรอบนี้ด้านประเภทชายรอบก่อนรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพจันทร์กับปรวิทย์เตาวโตตบเอาชนะโบกาตูเซอร์เกกับกูรินคีริลจากคาซัคสถาน2ต่อ0เซต 21-19 และ 21-13 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับซัมบาเชลิฟกับจังโกอาเมดจากกาตาร์ขณะที่การแข่งขันยิงธนูประเภททดกำลังทีมผสมรอบชิงเหรียญทองแดงพีรวัตรรัตนพงษ์เกียรติจับคู่กับกนกนภัทรแก้วชมพูแพ้ให้กับคู่จากจีนไปอย่างหวุดหวิด154ต่อ158คะแนนพลาดคว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายเทนนิสชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายกสิดิษฐ์สำเร็จมือวางอันดับ12ของรายการเอาชนะติโมเฟสกาตอฟมือวางอันดับ5ของรายการ2ต่อ0เซต6ต่อ2และ7ต่อ6ไทเบรก8ต่อ6ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนชายเดี่ยวอีกคู่แม็กซิมัสพราพลโจรลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือวางอันดับ15ของรายการแพ้ให้กับอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกจากคาซัคสถานมือวางอันดับ2ของรายการ0ต่อ2เซต1ต่อ6และ4ต่อ6ตกรอบอย่างน่าเสียดายด้านหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายมนัญชยาสว่างแก้วมือวางอันดับ5ของรายการแพ้ยูเลียปูตินเซวานักหวดชาวคาซัคสถานมือวางอันดับ3ของรายการ0ต่อ2เซต3ต่อ6และ0ต่อ6หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ตะกร้อทีม4คนหญิงรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดแรกทีมชาติไทยพลาดท่าแพ้เวียดนาม0ต่อ2เซต 14-17 และ 12-15 สำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 น.นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยหลังถูกพักการแข่งขันชั่วคราวจากการตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรซีไมด์ว่าผลการตรวจตัวอย่าง B ยืนยันตรงกับตัวอย่าง A พบสารดังกล่าวเช่นเดียวกันซึ่งหลังจากนี้จะต้องรอการพิจารณาบทลงโทษว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรส่วนสาเหตุที่ตรวจพบสารต้องห้ามในร่างกายอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยารักษาโรคหรือผลิตภัณฑ์เสริมความงามบางชนิดซึ่งฉลากยาอาจไม่ได้ระบุส่วนประกอบที่เป็นสารต้องห้ามทำให้นักกีฬาไม่ทราบและใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการทั้งนี้นักกีฬาจะต้องดำเนินการยื่นอุทธรณ์เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวกับองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือวาด้าต่อไป
1: ผลตรวจผลดีนะพอออกมาก็ตรงกับผลเอนั่นคือจากการตรวจแล้วก็ยืนยันมานะครับส่วนเรื่องของการต่อสู้คดีก็คือเจ้าคุณน้องพิงก็คงจะต้องให้เหตุผลและยาอะไรที่ใช้ก็คงจะต้องชี้แจงกลับไปนะครับว่าใช้ยาอะไรบ้างประเภทไหนก็ถ้ารู้เท่าไม่ถึงการก็คงจะได้รับโทษที่ไม่รุนแรงแต่ถ้าเกิดไม่ใช่เช่นนั้นมันก็อาจจะโดนแบนหลายปี
0: สรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว12เหรียญทอง10เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีนที่149เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น46เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองปุริภัทรสอนการรายงาน
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: วันนี้ทำมาเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรจน์คุตตวิโร
4: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะ2ประการก็คือประการแรก คือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวานบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: รับรู้ข่าวสารสถานการณ์ต่างประเทศวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญของโลกกับรายการ World in Perspective ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับต้อนรับมายังรายการ World in Perspective สำรวจโลกเกาะกระแสความเป็นไปของสถานการณ์ต่างประเทศวรรณชัยจิตทิวงศ์กับครึ่งชั่วโมงในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 93.5 และ FM 95.5 MHz คลื่นของเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้ครับจะมาส่งเศรษฐกิจไทยเชิงเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นเพราะมีการพูดถึงกันเยอะว่าไทยเรากำลังมีปัจจัยเสี่ยงที่คล้ายคลึงกันกับญี่ปุ่นกำลังเดินตามรอยความซบเซาของเศรษฐกิจทศวรรษที่สูญหายซึ่งญี่ปุ่นเผชิญมา3ทศวรรษแล้วเพิ่งจะกระเตื้องขึ้นมาได้ปี2ปีนี้เองเนี่ยไทยเรากำลังเจริญรอยตามกำลังจะเป็นทศวรรษแรกของ Lost Decade หรือไม่นะครับเป็นรูปแบบที่คล้ายคลึงกันกับญี่ปุ่นที่เคยเผชิญมาในช่วงต้นทศวรรษที่90เขาใช้ปรากฏการณ์นี้ว่าเป็น Japanification หรือประเทศใดก็ตามที่กำลังมีปัจจัยคล้ายๆกับญี่ปุ่นเนี่ยกำลังจะเข้าสู่โหมดของความซบเซาสื่อต่างประเทศก็ได้ออกเสียงเตือนเหมือนกันว่าไทยเรากำลังจะเข้าสู่ปรากฏการณ์เช่นนี้แล้วเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยเราควรจะต้องตระหนักกันสักหน่อยว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจของไทยนั้นไม่ได้มีความแข็งแกร่งอย่างที่เราคิดเราควรจะตระหนักให้เห็นว่าหากเรายังไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นตอแล้วก็ในเชิงโครงสร้างจริงๆแล้วก็เราอาจจะเผชิญกับปัญหาที่มันเรื้อรังและยากที่จะแก้ไขได้ด้วยเพียงเงินและนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เคยมีมาเท่านั้นนะครับอย่างแรกที่เป็นอินดิเคเตอร์สำคัญก็คืออัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับที่ต่ำนะครับต่ำที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนี่คือสัญญาณเตือนจาก Financial Times สื่ออังกฤษนะครับระดับโลกที่บอกว่าตอนนี้ไทยกำลังเสี่ยงเดินตามรอยญี่ปุ่นเข้าสู่ภาวะ Japanification เงินเฟ้อต่ำดอกเบี้ยต่ำเศรษฐกิจแทบจะไม่เติบโตท่ามกลางสังคมสูงวัยแก่ก่อนรวยแล้วก็มีหนี้ในอัตราที่สูงทั้งหนี้ครัวเรือนแล้วก็หนี้สาธารณะเว็บไซต์สื่ออังกฤษ Financial Times ประเมินนะครับด้วยการวิเคราะห์ก่อนแล้วก็ตั้งคำถามว่าเหตุใดไทยจึงมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดแห่งหนึ่งของโลกภายหลังจากคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.เพิ่งมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่ระดับ 1% ในสัปดาห์นี้คำถามนี้ถูกวิเคราะห์ออกมาพร้อมกับคำเตือนว่าไทยแลนด์กำลังกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดในภูมิภาคต่อภาวะ Japanification หรือภาวะที่เศรษฐกิจเผชิญเงินเฟ้อต่ำและการเติบโตต่ำเป็นเวลานานก็คือนี่คืออาการที่คล้ายๆกับญี่ปุ่นในช่วงต้น90ต่อมาถึงปี2000ไทยแลนด์กำลังเสี่ยง Japanification อย่างไรไทยเนี่ยไม่ได้เข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสังคมสูงวัยแบบแก่ก่อนรวยและภาระหนี้ในระดับที่สูงกำลังฉุดรั้งการใช้จ่ายที่ควรจะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจภาระหนี้นี้ออกจะเป็นสิ่งที่ต่างจากญี่ปุ่นเล็กน้อยเพราะว่าหนี้ครัวเรือนครับของไทยนี่ค่อนข้างเยอะนะฮะในส่วนของญี่ปุ่นเนี่ยเขาค่อนข้างมีเซฟวิ่งมันนี่ค่อนข้างเยอะคนญี่ปุ่นเก็บเงินกันเก่งครับและเซฟวิ่งมันนี่เหล่านั้นก็เอาไปผันเป็นเงินที่รัฐบาลสามารถเอามาใช้จ่ายได้ในรูปแบบของการเข้ากู้ยืมประชาชนผ่านตลาดพันธบัตรนั่นเองและนั่นก็เป็นการสนับสนุนรัฐบาลและทางการไปในตัวด้วยในการที่จะช่วยให้รัฐบาลนั้นมีช่องทางในการไฟแนนซ์เงินเอามาสร้างเสถียรภาพในเศรษฐกิจแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจแต่ไทยเนี่ยค่อนข้างต่างออกไปดูเหมือนปัจจัยไทยจะลบมากยิ่งกว่าญี่ปุ่นด้วยซ้ำนะครับประเทศตลาดเกิดใหม่แห่งนี้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นเสือแห่งเอเชียกำลังเข้าใกล้จุดที่จะมาแทนญี่ปุ่นแล้วนะครับในฐานะสัญลักษณ์ใหม่ของเอเชียสำหรับภาวะเศรษฐกิจที่ชะงักงันและอัตราดอกเบี้ยต่ำติดดินอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยซึ่งอยู่ในระดับต่ำเพียง 1% ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดประเทศหนึ่งของโลกเลยนะครับเป็นรองเพียงสวิตเซอร์แลนด์แม้ธนาคารกลางทั่วโลกกำลังเร่งคุมเข้มนโยบายการเงินเพื่อสกัดเงินเฟ้อที่เกิดจากสงครามในตะวันออกกลางแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นทำสิ่งที่ตรงกันข้ามก็คือยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้นะครับคือไม่เพิ่มสูงขึ้นติดต่อกันเป็นครั้งที่3แล้วนั่นทำให้นักวิเคราะห์จำนวนมากคาดการณ์นะครับว่าในไม่ช้าไทยอาจจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าญี่ปุ่นซึ่งเคยติดอยู่กับภาวะดอกเบี้ยติดลบด้วยซ้ำนะครับ negative interest rate และมีเงินฝืดนานนับทศวรรษเลยแต่ในภายหลังเนี่ยได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยจนแตะไปถึง 1% แล้วนะครับสำหรับญี่ปุ่นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและคาดว่าอาจจะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง เร็วที่สุดก็คือกันยานยนต์นี้นะครับเพื่อรับมือกับราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่คนญี่ปุ่นนั้นเขาเวลคัมมากๆครับอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำของไทยนั้นสะท้อนให้เห็นว่าไทยเนี่ยกำลังกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดที่จะเข้าสู่โหมดเงินเฟ้อต่ำและการเติบโตต่ำเป็นเวลานานเรื้อรังหนี้ครัวเรือนก็จะช่วยเร่งกลไกนี้นะครับเพราะว่าวันนี้คนไทยมีหนี้เยอะแรงซื้อน้อยประชากรสูงวัยด้วยนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เศรษฐกิจอย่างภาคท่องเที่ยวเดินเครื่องไม่เต็มที่กำลังฉุดรั้งการใช้จ่ายของผู้บริโภคนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์นนท์พฤกษ์สิริก็กล่าวถึงอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำของไทยนะครับว่าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างมากกว่าจะเป็นปัญหาเชิงวัฏจักรหรือว่าเกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นนะครับเหตุผลก็เพราะว่าไทยไม่มีแรงดึงจากอุปสงค์หรือว่าแรงซื้อที่มีนัยสำคัญเพราะเป็นสังคมที่สูงวัยมีหนี้สินที่สูงจึงมีโอกาสไม่มากนักที่ผู้บริโภคจะเพิ่มกำลังการใช้จ่ายขึ้นมา Financial Times ยังระบุด้วยนะครับว่าก่อนที่จะเกิดความขัดแย้งในตะวันออกกลางนั้นเนี่ยประเทศไทยก็เผชิญภาวะเงินฝืดติดต่อกันมาแล้วเหมือนกันเป็นเวลา12เดือนก่อนหน้านะครับก่อนหน้าที่สงครามจะปะทุและภายหลังจากการปะทุของสงครามเนี่ยจะผลักดันให้ราคาสินค้าสูงขึ้นควรจะมีเงินเฟ้อได้แล้วนะครับแต่ว่าแรงกดดันก็บรรเทาลงมาเหมือนกันนะครับและอัตราเงินเฟ้อทั่วไปหรือว่า headline inflation ก็แทนที่จะสูงขึ้นกลับลดลงเป็นเดือนที่3ติดต่อกันในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ 1.95% กลายเป็นแรงกดดันด้านเงินฝืดแทนนะครับซึ่งนี่ไม่ใช่สัญญาณที่ดีสำหรับไทยนะครับเพราะไทยเนี่ยเป็นเศรษฐกิจอันดับ2ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตั้งเป้าไว้ว่าจะก้าวขึ้นสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี2037หรือในอีก10ปีข้างหน้านะครับเศรษฐกิจไทยยังติดอยู่กับการเติบโตประมาณ 2% ต่อปีติดต่อกันมานานหลายปีแล้วและ World Bank กับ IMF ก็คาดการณ์เหมือนกันว่าอัตราการเติบโตในปีนี้จะลดต่ำลงอีกน้ำซ้ำยังมีปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครด้วยสร้างความเสียหายไปมหาศาลจริงๆนะครับก็เลยทำให้เกิดความกังวลว่าอาจจะโตไม่ถึงเป้าในปลายปีนี้แล้วนะครับการระบาดของโควิด-19 นั้นสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อภาคการท่องเที่ยวมาจนถึงวันนี้เราก็ยังคงมึนงงอยู่เหมือนกันท่องเที่ยวเนี่ยเป็นหนึ่งในเสาหลักของเศรษฐกิจมาพอสมควรแล้วเหมือนกันขณะที่ภาคการส่งออกกำลังเผชิญแรงกดดันจากการแข่งขันที่รุนแรงกับสินค้าราคาถูกจากจีนครับรวมถึงการผงาดขึ้นมาของฐานการผลิตแห่งใหม่ในภูมิภาคอย่างเวียดนามนอกจากนี้ความเสี่ยงที่สหรัฐอเมริกาจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าที่สูงขึ้นและภาวะแรงงานที่หดตัวลงยังส่งผลกระทบต่อการผลิตภายในประเทศอีกด้วยครับอีกหนึ่งผู้เชี่ยวชาญครับดอนนาคอนทัพผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าเศรษฐกิจไทยนั้นเติบโตต่ำและไม่ทั่วถึงหากเกิดวิกฤตยังสามารถลดอัตราดอกเบี้ยลงได้อีกนี่คือเขามันยังคงแสดงความมั่นใจนะครับแต่ผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยอมรับเหมือนกันว่าเกือบถึงขีดจำกัดแล้วเหมือนกันของสิ่งที่นโยบายการเงินจะทำได้เพื่อกระตุ้นการเติบโตพร้อมระบุว่าจำเป็นจะต้องมีทั้งมาตรการทางการเงินที่มุ่งเป้าเฉพาะจุดจากธนาคารกลางรวมถึงมาตรการกระตุ้นทางการคลังจากรัฐบาลเพื่อเร่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจแรงกดดันก็ไม่น้อยเหมือนกันครับเพราะว่าสังคมสูงวัยโครงสร้างประชากรเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความเสี่ยงที่อาจจะทำให้ไทยเผชิญภาวะ Japanification โดยอัตราการเกิดของไทยนั้นลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ75ปีขณะที่ข้อมูลของธนาคารโลกระบุนะครับว่าอัตราการเจริญพันธุ์โดยรวมของไทยนั้นอยู่เพียง 1.2 คนต่อผู้หญิง1คนเท่านั้นต่ำกว่าระดับ 2.1 คนที่จำเป็นสำหรับการรักษาระดับประชากรให้คงที่ครับผู้เชี่ยวชาญยังคาดการณ์นะครับว่าประชากรไทยอาจจะลดลงจาก67ล้านคนเหลือเพียง30ล้านคนในอีก50ปีข้างหน้าขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลและนักวิเคราะห์เตือนนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้จะยิ่งสร้างความเสี่ยงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งถ้ามองกันให้ดีก็จะพบว่าไทยนั้นเผชิญกับการลดลงของประชากรวัยทำงานที่ชัดเจนมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ก่อนเกิดโควิด-19และนั่นเป็นภาพสะท้อนว่าในอนาคตการเติบโตเชิงโครงสร้างจะอยู่ในระดับที่ต่ำนะครับซึ่งโดยทั่วไปหมายถึงเงินเฟ้อที่ต่ำผลที่ตามมาก็คืออัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงนั่นเองปัญหาทางเศรษฐกิจและโครงสร้างประชากรของไทยนั้นคล้ายคลึงกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ครับแต่ที่ต่างกันก็คือไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยก่อนที่จะก้าวขึ้นเป็นประเทศพัฒนาแล้ว โดยประชากรอายุที่มากกว่า65ปีของไทยนั้นเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าระหว่างปี2000ถึง2020เนี่ย20ปีที่ผ่านมาและธนาคารโลกก็คาดว่าสัดส่วนดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นเป็นอีก2เท่าอีกครั้งภายในปี2040นี่เองครับมาอยู่ที่ประมาณ 26% ของประชากรทั้งหมดแก่แต่ไม่รวยครับกำลังเดินตามเส้นทางเดียวกันกับประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ่นนอกเหนือจากปัญหาโครงสร้างประชากรแล้วนะครับไทยยังเผชิญกับภาวะหนี้ในระดับที่สูงธนาคาร HSBC ระบุนะครับว่าหนี้ครัวเรือนของไทยอยู่ที่ 86% ของ GDP สูงที่สุดในบรรดาประเทศรายได้ปานกลางระดับบนทั่วโลกแล้วนะครับขณะที่ผู้บริโภคจะต้องพึ่งพาเงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตประจำวันท่ามกลางการเติบโตทางเศรษฐกิจและค่าจ้างที่ชะลอตัวลงมากโดยระบุนะครับว่ารายได้ครัวเรือนส่วนใหญ่ต้องถูกกันไว้เพื่อชำระหนี้ส่งผลให้การบริโภคนั้นถูกจำกัดเอาไว้ปัญหาดังกล่าวนั้นส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปยังภาคธุรกิจและการลงทุนบริษัทต่างๆชะลอแผนขยายกิจการเพราะไม่สามารถพึ่งพาอุปสงค์ภายในประเทศหรือผลักภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไปยังผู้บริโภคได้นะครับนักเศรษฐศาสตร์บอกนะครับว่าภาระหนี้ในระดับสูงนั้นทำให้การใช้อัตราดอกเบี้ยระดับต่ำในการกระตุ้นเงินเฟ้อและการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นเกิดประสิทธิผลน้อยลงไปเพราะกลไกการส่งผ่านนโยบายการเงินของไทยแทบจะไม่ทำงานแล้วนอกจากนี้เนี่ยแรงสนับสนุนเศรษฐกิจส่วนใหญ่จะต้องมาจากรัฐบาลมากยิ่งขึ้นในรูปแบบของการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านมาตรการทางการคลังมาตรการดังกล่าวเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะช่วยให้ประเทศต่างๆหลุดพ้นจากภาวะJapanification นะครับตัวอย่างในญี่ปุ่นอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ล่วงลับครับชินโซอาเบะใช้มาตรการภาครัฐขนาดใหญ่เลยผลักดันการผ่อนคลายนโยบายการเงินก็ทำกันอย่างจริงจังเพื่อช่วยให้ญี่ปุ่นหลุดพ้นจากวังวนเงินเฟ้อต่ำที่เกิดขึ้นมากว่า2ทศวรรษเพิ่งจะมากระเตื้องในทศวรรษที่3นี่แหละครับแต่นักเศรษฐศาสตร์ก็บอกว่าไทยนั้นไม่ได้มีพื้นที่ทางการคลังมากพอเหมือนญี่ปุ่นที่จะดำเนินมาตรการในลักษณะเดียวกันและคาดว่ารัฐบาลจะเริ่มทยอยลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจบางส่วนตั้งแต่ปีหน้าครับเนื่องจากสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP กำลังเข้าใกล้เพดานที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 70% การลดการขาดดุลทางการคลังจึงเป็นสิ่งจำเป็นแหละครับและทำให้เศรษฐกิจจะเติบโตช้าและพอเศรษฐกิจจะเติบโตช้านโยบายการเงินก็จำเป็นจะต้องเข้ามาชดเชยเหมือนกันปัญหาด้านโครงสร้างประชากรไทยบวกกับความท้าทายต่อโมเดลการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยการส่งออกมายาวนานเนี่ยทำให้ไทยนั้นยากที่จะขยายตัวนะฮะเศรษฐกิจไทยยากที่จะขยายตัวได้มากกว่าระดับเลขหลักเดียวต่ำๆที่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันแล้วนะครับตอนนี้นั่นคือข้อจำกัดที่ไทยเรากำลังเผชิญเดี๋ยวจะมาดูครับว่าญี่ปุ่นนั้นเติบโตช้าอย่างไรอะไรที่เป็นปรากฏการณ์ของ Lost Decade นะฮะและไทยเราจะก้าวเข้าสู่ปรากฏการณ์นั้นได้จริงหรือไม่เหมือนที่คนบอกเอาไว้นะครับเพื่อที่จะเป็นฉากทัศน์ให้เห็นว่ามีโอกาสเหมือนกันที่ไทยกำลังจะเข้าไปสู่วังวนเดียวกันกับญี่ปุ่นนะครับ Japanification แต่ตอนนี้เรามาดูครับ Japanese Lost Decade นั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาอย่างไรในยุคหนึ่งที่ญี่ปุ่นนั้นเขาต้องเผชิญมานะครับในช่วงหน้าครับ
0: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกันตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
2: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
1: ย้อนไปเมื่อ30กว่าปีที่แล้วครับยุค1980กว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในบริบทของการค้าการเศรษฐกิจของโลกนั้นดูเหมือนจะพุ่งไปที่ญี่ปุ่นกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าส่งออกผู้คนประชาชนที่เดินทางไปท่องเที่ยวแล้วก็อิทธิพลอำนาจด้านการเมืองที่เริ่มดีขึ้นเงินเยนที่มีค่าที่สูงขึ้นมีความต้องการมากยิ่งขึ้นภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นโดดเด่นจริงๆยุคนั้นใครๆก็ต้องนึกถึง Japanese Steelเหล็กต้องนำเข้าจากญี่ปุ่นรถยนต์นำเข้าจากญี่ปุ่นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ Walkman และอีกหลายอย่างนานาชนิดตีตลาดโลกไปทั่วและยุคนั้นญี่ปุ่นยิ่งใหญ่จริงๆล่ะครับมีเศรษฐีเกิดขึ้นมากมายบริษัทอย่างโซนี่ก็เข้าไปทำการซื้อบริษัทบันเทิงของสหรัฐที่ยิ่งใหญ่บริษัทหนึ่งก็คือโคลัมเบียพิกเจอร์แล้วก็กลายเป็นเจ้าของเลยแหละครับโซนี่วันนี้ก็ยังดำเนินธุรกิจนั้นอยู่ในยุคนั้นเองมิตซูบิชิก็ถือได้ว่าเป็นบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่นในปีนั้นก็ยุค1989เนี่ยนะครับไปซื้อตึก Rockefeller Center เรียกว่าเป็นตึกที่มีราคาแพงและเป็นสัญลักษณ์สำคัญสัญลักษณ์หนึ่งของนครนิวยอร์กเลยทีเดียวนั่นคือความร่ำรวยที่สามารถเอาเงินไปซื้ออะไรก็ได้แม้สิ่งนั้นจะไม่มีค่าไม่มีสาระอะไรก็ตามนะครับยิ่งใหญ่จริงๆในยุคนั้นแต่อย่าลืมนะครับฟองสบู่หรือว่าความมั่งคั่งอู้ฟู่ที่มันมารวดเร็วเช่นนี้มันดำเนินอยู่ไปได้ไม่ตลอดสักวันก็ต้องมีวันแตกนะครับราคาสินค้าที่แพงขึ้นทุกขณะเศรษฐกิจที่ใหญ่โตจนเกินตัวนะครับแล้วก็เติบโตอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะดัชนีนิเคอิในตลาดหุ้นแตะไปที่เกือบ 40,000 จุดแล้ว 38,800 จุดล่าสุดในปีนี้ก็เพิ่งทำลายสถิตินั้นไปแล้วครับผ่านมา30กว่าปีกลับมาทำลาย 38,800 จุดไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาในปีนั้นนะครับยุคปลาย80ต้น90ฟองสบู่ก็ไม่สามารถดำรงอยู่ต่อไปได้นะครับในภาคอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ราคาทรัพย์สินที่มันบวมกระฉูดขึ้นไปเนี่ยสุดท้ายมันก็แตกลงมาและนำมาสู่ความซบเซาทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องยาวนานหรือว่า recession นะครับความยิ่งใหญ่ในฐานะนักส่งออกของโลกผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมของโลกนักลงทุนมือเติบก็พลอยมาลายหายไปแล้วก็ตำนานอย่างที่ว่าก็เริ่มที่จะไม่เป็นที่จดจำในบรรดาผู้คนในรุ่นต่อมาอีกต่อไปแล้วนั่นคือความเสื่อมถอยอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจญี่ปุ่นและ3ทศวรรษหลังจากนั้นก็มีคำที่ผุดขึ้นมาใหม่ในดิกชันนารีในแวดวงของเศรษฐกิจก็คือ Lost Decades หรือว่าทศวรรษที่สูญหายนั่นเองมาสำรวจกันครับว่าญี่ปุ่นเผชิญกับ Lost Decades ได้อย่างไร
6: อยู่มาติดตามกันต่อไปนะครับกับกลไกของการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในญี่ปุ่นด้วยการก่อตัวของฟองสบู่แล้วสุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถที่จะโหไปได้ตลอดการถึงวันที่ฟองสบู่แตกเมื่อไหร่แล้วนะก็วิกฤตเศรษฐกิจก็ตามมาในทันทีครับนั่นจึงเป็นบทเรียนให้ไทยเราได้เห็นว่าฟองสบู่มีความสำคัญอย่างไรและก็เราควรตระหนกตื่นกลัวหรือไม่แค่ไหนกับในทุกวันนี้ที่เราพยายามทุกทางในการป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นแต่ความท้าทายด้านอื่นก็ยังมีที่เราเรียนรู้ได้นะครับว่าญี่ปุ่นเจอปัญหาอะไรมาบ้างจากปี90เป็นต้นมาจนถึงวันนี้ที่เริ่มที่จะเห็นหนทางแก้ไขตั้งแต่อาเบโนมิกส์หรือว่านโยบาย3สอนของอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ล่วงลับอาเบชินโซจนวันนี้ญี่ปุ่นก็สามารถที่จะหลุดกับดักเหล่านั้นออกมาได้และกำลังกลายเป็นประเทศที่เริ่มกระเตื้องขึ้นมามีศักยภาพในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมแล้วก็นำมาสู่ยุทธศาสตร์ใหม่ๆที่ญี่ปุ่นกำลังดำเนินอยู่ในวันนี้ก็คือความปลอดภัยด้านเศรษฐกิจแล้วก็นโยบายภูมิรัฐศาสตร์ที่ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการสร้างสมดุลอำนาจและความปลอดภัยและเสถียรภาพนี่คือญี่ปุ่นในทุกวันนี้ที่เปลี่ยนโฉมไปอย่างที่เราจำไม่ได้เราเรียนรู้ได้ครับและเราก็ทำความเข้าใจได้ว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ถ้าเราจริงจังมุ่งมั่นอาจจะใช้เวลานานหน่อยแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุ้มค่าและผลตอบแทนหรือว่า payoff เนี่ยค่อนข้างที่จะยั่งยืนและมีน้ำหนักมากๆดีกว่าการเปลี่ยนแปลงที่ฉาบฉวยแต่ว่าไม่ได้หนักแน่นเพียงพอหรือว่ามีความเปราะบางซ่อนอยู่ภายในครับเดี๋ยวจะมาดูกันต่อในเอดิชันถัดไปกับเศรษฐกิจบับเบิลของญี่ปุ่นนะครับการฟอร์มตัวของวิกฤตจนมาถึงการปรับตัวสู่ยุคปฏิรูปยุคใหม่ ที่มีความสดใสรออยู่เบื้องหน้าพรุ่งนี้ครับวันนี้วันชายจิตที่วงต้องลาไปก่อนใน Well In Perspective ขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ

0: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
1: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
0: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
1: หยุดอย่า กดอย่าโอน
0: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
1: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
0: รู้ทันมิจฉาชีพ
1: ป้องกันเงินของคุณ
2: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
3: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
4: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
5: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
0: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: SM 93.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
4: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
6: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังคาดการว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะมีแนวโน้มสูงขึ้น
8: นายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่7จากการคาดการณ์วันที่2ตุลาคมที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดการปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีปริมาณประมาณ700ถึง750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและรับน้ำเข้าระบบชลประทาน2ฝั่งในอัตรา550ถึง580ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ40ถึง70เซนติเมตรบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองชัยโยจังหวัดอ่างทองอำเภออินบุรีพรหมบุรีเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีและอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำจึงขอแจ้งเตือนในพื้นที่11จังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้ระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหาสัมภาระและผู้โดยสารตกค้างของการบินไทยกว่า 10,000 ใบตั้งเป้าคลี่คลายสถานการณ์ภายใน4วัน
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาผู้โดยสารและสัมภาระตกค้างของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพร้อมระบุว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมหนักส่งผลให้พนักงานไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้เต็มอัตราทำให้มีสัมภาระตกค้างสะสมประมาณ 10,000 ใบ ัจจุบันสามารถระบายไปได้แล้ว 1,800 ใบและเหลือตกค้างอีกประมาณ 8,000 ใบคาดว่าจะสามารถบริหารจัดการกระเป๋าที่ตกค้างทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1-2 ตุลาคมนี้ซึ่งรัฐบาลได้เสริมกำลังเจ้าหน้าที่ทหารอากาศเพิ่มอีก100นายเพื่อช่วยขนย้ายสัมภาระโดยให้พนักงานการบินไทยที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้คัดแยกสำหรับสินค้าคาร์โก้ที่ตกค้างได้ประสานให้ท่าอากาศยานไทยจัดเตรียมพื้นที่รองรับสินค้าโดยไม่ต้องหยุดให้บริการพร้อมนำเครื่องจักรสนับสนุนเข้ามาเพิ่มอีก12ชุดทั้งนี้การบินไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบเยียวยาผู้โดยสารทั้งด้านการจัดส่งกระเป๋าให้ถึงมือและการชดเชยค่าเสียหายยืนยันทุกภาคส่วนกำลังร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ขณะนี้การปฏิบัติการของพนักงานกลับมาฟื้นตัวได้ประมาณ90%แต่ยังต้องเร่งดำเนินการจัดการสัมภาระเดิมที่ตกค้างอยู่ในระบบคัดแยกและบริเวณจุดเปลี่ยนเครื่องปฏิพลสัทพงมารายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรเรียกร้องรัฐบาลเร่งรับมือน้ำท่วมและห่วงฝนตกหนักระลอกใหม่พร้อมเสนอปรับระบบเตือนภัยเร่งเยียวยาและฟื้นฟูให้ประชาชน
10: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้พิจารณายติด่วน8ยติเสนอแนวทางรับมืออุทกภัยทั้งการบริหารจัดการน้ำระบบเตือนภัยการเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนผู้เสนอยติเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเข้าชี้แจงต่อสภาระบุว่าสถานการณ์ยังไม่พ้นวิกฤตและอาจมีฝนตกหนักอีกตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพร้อมเสนอให้รัฐบาลกำหนดหลักเกณฑ์เยียวยาที่ชัดเจนเพื่อให้ท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเสนอให้ทบทวนกฎหมายสาธารณภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบัญชาการและช่วยเหลือประชาชนขณะที่ส.ส.จากหลายพรรคเสนอให้ปรับระบบเตือนภัยให้ชัดเจนและทันสถานการณ์เตรียมพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมล่วงหน้ารวมถึงปรับปรุงการพร่องน้ำและการประสานงานระหว่างหน่วยงานวาสนาตระเกตรายงาน
1: จบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: ๆพายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
3: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเร่งวางมาตรการรับมือปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเร่งวางมาตรการรับมือปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นพร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนและแม่กลองเฝ้าระวังจุดเสี่ยง
8: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเป็นประธานการประชุมครั้งที่4พร้อมกล่าวว่าได้สั่งการเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างเร่งด่วนเนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยา ค่อนข้างใกล้เต็มความจุและเตรียมที่จะเพิ่มอัตราการปล่อยน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนเพิ่มเติมเร็วๆนี้จากการประเมินสถานการณ์ได้เน้นย้ำในจังหวัดพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเช่นอยุธยาอ่างทองปทุมธานีและนนทบุรีเตรียมความพร้อมรับมือโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษจึงกำชับให้จังหวัดเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเตรียมการล่วงหน้าทันทีเพื่อลดผลกระทบหากมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นรวมทั้งให้ทุกจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำท่าจีนและภาคกลางทั้งหมดนำข้อมูลแผนที่ Risk Map ที่พัฒนาโดย JISDA ไปประยุกต์ใช้บริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ประชาชนและวางแผนดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างแม่นยำมากขึ้นครอบคลุมการเตรียมความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือการแจ้งเตือนประชาชนในจุดเสี่ยงภัยอย่างทั่วถึงเพื่อป้องกันความสูญเสียชวนันท์มาลีรายงาน
4: เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันที่ 1-3 ตุลาคมนี้ประมาณ 230-500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากตอนบนของประเทศจะเกิดฝนตกหนักช่วงวันที่ 4-6 ตุลาคมนี้
9: กรมการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์กรมชลประทานได้แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฉบับที่2ขณะนี้มีปริมาณน้ำ 930.78 ล้านลูกบาศก์เมตรและปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 550.27 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยระบายน้ำอยู่ที่ 115.08 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าช่วง7วันข้างหน้ายังคงมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องรวมประมาณ360ล้านลูกบาศก์เมตรประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ช่วงวันที่ 4-6 ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์จำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปคือวันพรุ่งนี้ระบายในอัตรา230ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันที่2ตุลาคมระบายน้ำในอัตรา400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันที่3ตุลาคมระบายน้ำในอัตรา500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปิยาพันยางเทียนรายงาน
4: ผลสำรวจสัมมโนประชากรของญี่ปุ่นครั้งล่าสุดพบประชากรในญี่ปุ่นลดลงร้อยละ 2.5 หรืออยู่ที่ประมาณ122ล้านคนกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นเผยแพร่ผลการสำรวจสัมมโนประชากรประจำปี2568ฉบับสมบูรณ์ที่ระบุว่าข้อมูลณวันที่1ตุลาคม2568ญี่ปุ่นมีจำนวนประชากรทั้งหมดรวมถึงชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศอยู่ที่ประมาณ 122,970,000 คนลดลงร้อยละ 2.5 หรือประมาณ 3,170,000 คนเมื่อเทียบกับปี2563ซึ่งผลการสำรวจสัมมโนประชากรดังกล่าวยังระบุว่าสัดส่วนประชากรที่มีอายุ65ปีขึ้นไปพุ่งสูงขึ้นจนแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์โดยอยู่ที่ร้อยละ 29.4 ของจำนวนประชากรทั้งหมดสะท้อนแรงกดดันด้านโครงสร้างประชากรของญี่ปุ่นที่กำลังเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วทั้งนี้ญี่ปุ่นดำเนินการสำรวจสัมมโนประชากรเป็นครั้งแรกเมื่อปี2463และจัดทำทุก5ปีขณะที่จำนวนประชากรญี่ปุ่นลดลงติดต่อกันในการสำรวจสัมมโนประชากร3ครั้งล่าสุดนับตั้งแต่ปี2558เป็นครั้งแรกที่พบประชากรญี่ปุ่นลดลง1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะได้เวลายาวหญิงโสภากลับมาทักทายกันค่ะสำหรับค่ำคืนนี้ช่วงแรกนี้นะคะกับเพลงเพราะๆในรายการยาวหญิงโสภากับค่ำคืนของวันพุธที่30กันยายน2569วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดีเจกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะพร้อมกับทีมงานห้องส่งเช่นเคยค่ะนำเพลงเพราะๆมาฝากกันนะคะแล้วก็การดูแลสุขภาพวันนี้คุณผู้ฟังคะกบมีเรื่องราวของการกินหวานสำหรับคนสายหวานแล้วกันนะใครที่ชอบรับประทานอะไรหวานๆนะคะคือจะพูดแบบบ้านๆง่ายๆก็คือชอบกินหวานนั่นแหละนะสายหวานกินหวานนะคะอาจจะต้องระวังกันหน่อยทีนี้มีวิธีนะคะสำหรับใครที่กินหวานชอบหวานกินแบบไหนถึงจะปลอดภัยอ่ะวันนี้กบมีวิธีที่เราจะมาเช็คเรื่องของความหวานความหวานเนี่ยมันมาจากหลากหลายนะคะอาจจะมาจากทางธรรมชาติก็มีนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันในช่วงหน้าดีกว่าค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะคุยกันแบบยาวๆเลยกับแพทย์แผนไทยประยุกต์ปรางทิพย์เทียนทองหรือว่าคุณหมอปุ๊กนะคะในช่วงของผู้หญิงต้องรู้แต่ว่าก่อนที่จะไปติดตามนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะ
1: ยอหญิงโสภา FM 93.5 MHz
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
7: ๆเมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
9: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: ยอหญิงโสภา FM 93.5 MHz

0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงผู้หญิงต้องรู้ช่วงนี้เราจะพาสายหวานนะคะไปพบกับความหวานที่ปลอดภัยกินหวานแบบไหนถึงจะปลอดภัยกับแพทย์แผนไทยประยุกต์ปรางทิพย์เทียนทองหรือว่าคุณหมอปุ๊กนะคะจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรกับช่วงผู้หญิงต้องรู้ค่ะ
1: ช่วงผู้หญิงต้องรู
2: ้วันนี้เป็นเรื่องของสารให้ความหวานจากธรรมชาติกินอย่างไรไม่ให้น้ำตาลขึ้นใครที่เป็นสายหวานติดตามฟังให้ดีค่ะ
0: ค่ะ
2: เชิญคุณหมอค่ะ
3: อันนี้ก็เหมือนจะต้องบอกตัวเองด้วยเพราะว่าก็ติดหวานเหมือนกันตอนหลังก็ต้องเหมือนแบบพยายามเลือกนะคะว่าจะเลือกความหวานเข้าร่างกายก็ต้องคิดเยอะนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าก็กลัวจะไปแบบมีภาวะดื้ออินซูลินเพิ่มนะคะทีเนี้ยก่อนที่เราจะไปเลือกความหวานที่มาจากธรรมชาติเนี่ยก็อาจจะต้องมารู้จักพวกค่าที่เป็นตัวควบคุมนะคะเขาเรียกว่าค่าดัชนีน้ำตาลค่าดัชนีน้ำตาลหรือGI นะคะ Glycemic Index ตัวนี้มันจะเป็นค่าที่บ่งชี้ระดับน้ำตาลในเลือดหลังรับประทานอาหารในกลุ่มประเภทพวกแป้งอะค่ะคาร์โบไฮเดรตต่างๆนะคะแล้วก็ผลไม้พืชผักอะไรต่างๆพวกนี้จะมีค่าดัชนีน้ำตาลกำกับอยู่เสมอนะคะถ้าเกิดว่าเรากินอาหารที่มี GI สูงๆมันก็คือเท่ากับเราอ่ะได้ทำให้น้ำตาลในเลือดเราเพิ่มสูงเร็วขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีค่ากำหนดนะคะก็คือ0ถึง100โดยเทียบกับการกินน้ำตาลกลูโคส50กรัมอันนี้มันเป็นเหมือนแบบค่าดัชนีที่เขามีการเปรียบเทียบกันนะคะโดยไปเทียบกับการกินน้ำตาลกลูโคส50กรัมก็จะมีค่าอ้างอิงที่เท่ากับ100ฉะนั้นอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลสูงหรือมีค่า GI สูงเนี่ยจะถูกดูดซึ
0: ม
3: ได้เร็วแล้วก็ทำให้น้ำตาลในเลือดเนี่ยสูงเร็วขึ้นพอน้ำตาลในเลือดสูงเร็วขึ้นก็จะไปกระตุ้นฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินให้หลั่งออกมาทันทีหลังที่เรากินถ้าเป็นบ่อยๆขึ้นเรื่อยๆร่างกายมันจะเริ่มรู้สึกเบื่อเหมือนแบบมาอีกแล้วอะไรเงี้ยมาอีกแล้วน้ำตาลมาอีกแล้วปกติแทนที่มันจะกระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินใช่ไหมคะกลายเป็นว่าร่างกายเราเริ่มขี้เกียจแล้วก็เหมือนแบบเมินเฉยต่อการกระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินกลายเป็นภาวะดื้ออินซูลินแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นเบาหวานอย่างเช่นเราตื่นมาปุ๊บเรากินน้ำตาลเลยอย่างเงี้ยค่ะร่างกายแบบรับน้ำตาลปุ๊บโอ้ฮอร์โมนตกใจอินซูลินหลั่งออกมาแต่ถ้าเราทำแบบนั้นทุกวันทุกวันไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดภาวะดื้ออินซูลิน
0: ทำให้
3: ใช่เหมือนแบบมาอีกแล้วช่างมันไม่ออกแล้ววันนี้ไม่หลั่งแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นวงจรของเขานะคะทีนี้อาหารเนี่ยก็จะมีระดับค่าดัชนีน้ำตาลแตกต่างกันไปเนาะตัวที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำๆเนี่ยจะย่อยช้ากว่าคือถ้าเราไปกินดัชนีน้ำตาลสูง GI สูงเนี่ยจะดูดซึมเร็วมากแบบที่อธิบายเมื่อกี
0: ้
3: แต่ถ้าเรากินตัวที่ GI ต่ำมันจะเกิดการย่อยช้าแล้วก็ทำให้กลายเป็นน้ำตาลในเลือดในความเร็วที่แบบช้าๆน่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปน้ำตาลมันก็จะเพิ่มขึ้นแบบทีละน้อยนะคะทำให้ร่างกายเนี่ยไม่ตกใจมากอินซูลินมันจะถูกหลั่งออกมาทีละนิดทีละนิดร่างกายเราก็จะมีเวลาไปจัดการไปจัดเก็บนำไปใช้อะไรต่างๆไม่ทำให้เกิดการสะสมแล้วก็ลดโอกาสความเสี่ยงในการที่จะเกิดเบาหวานได้เพราะฉะนั้นการเลือกกินเนี่ยก็จะต้องไปเลือกที่ดัชนีน้ำตาลต่ำหรือ GI ต่ำนะคะ GI เป็นคำที่เอามาใช้กันเป็นพื้นฐานเนาะแต่ว่าจะมีอีกคำหนึ่งอีกตัวย่อหนึ่งก็คือ GL GL เนี่ยเป็นตัวที่มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่จะเปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลคือเหมือนกินพวกพืชตระกูลที่มีความเป็นแป้งๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลถ้า GL สูงน้ำตาลสูงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปอ่านข้อมูลที่เกี่ยวกับพวกค่าดัชนีน้ำตาลอะไรที่เขาให้ข้อมูลเราพวกเนี้ยค่ะมันก็จะมีค่าที่ระบุว่า GI บางคนก็จะดูแค่ดัชนีน้ำตาลอย่างเดียวบางคนก็จะดู GL ด้วยเขาก็มีการยกตัวอย่างนะคะอย่างบางอย่างเนี่ยดู GI อย่างเดียวไม่ได้ดูดัชนีน้ำตาลอย่างเดียวไม่ได้เช่นทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลต่ำจริงแต่ว่า ที่ไอเหมือนจะดี
0: คุณหมออย่ามีคำว่าแต่สิ
3: คือเหมือนแบบจะปลอดภัยแต่พอมาดู GL ก็คือถ้าปริมาณน้ำตาลจากคาร์โบไฮเดรตเนี่ยกลายเป็นว่ามันมีการใช้คาร์โบไฮเดรตมาดูด้วยเนาะก็กลายเป็นว่าทุเรียนอ่ะกลายเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงเพราะว่ามันมีความเป็นคาร์โบไฮเดรตที่เปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลได้เยอะอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องถูกจำกัดปริมาณการกินคือกินเยอะก็ไม่ได้เพราะว่าน้ำตาลจะสูงแต่ถ้าไปดูจริงๆแล้วเนี่ยตัวทุเรียนมีดัชนีน้ำตาลไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นต้องดู2อันนะคะโดยปกติเขาก็จะมีการเอามาวัดค่ากัน2อันทีนี้เวลาเราดูเนี่ยนะคะที่ปัจจุบันถ้าจะเลือกความหวานเติมเข้าไปในชีวิตเราเนี่ยเขาก็จะมีสารความหวานตัวอย่างนะคะที่มีการแนะนำการตามพวกแบบหลักร้านหรือโรงพยาบาลหรืออะไรต่างๆที่เขาแบบแนะนำพวกโภชนาการนะคะรวมถึงนิตยสารความรู้วารสารต่างๆเนี่ยมีการแนะนำเอาไว้อยู่ด้วยการคร่าวๆนะคะมีน้ำผึ้งอินทผลัมบัวหิมะหญ้าหวานน้ำตาลจากมะพร้าวหล่อห้างกล้วยแล้วก็เมเปิลไซรัปอันนี้คือตัวที่เอามาใช้แทนน้ำตาลได้ปกติที่ตัดพวกน้ำตาลปี๊บไอ้น้ำตาลทรายขาวทรายแดงอะไรออกไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เอามาแทนได้อย่างน้ำผึ้งเนี่ยถ้าในทางแผนไทยนะคะไม่ว่าจะในแผนไทยแผนจีนอายุรเวดอินเดียน้ำผึ้งถือว่าเป็นยาด้วยนะคะเป็นโอสถเป็นยาที่สามารถใช้ในการดูแลสุขภาพแล้วก็ผสมอยู่ในตำรับยาต่างๆได้ตัวน้ำผึ้งเองเนี่ยถ้าเป็นน้ำผึ้งธรรมชาติเนี่ยนะคะเขาจะมีดัชนีน้ำตาลอยู่ที่ประมาณ60มีค่าคาร์โบไฮเดรตประมาณ76กรัมต่อ100กรัมคำนวณออกมาแล้ว GL ก็จะอยู่ที่ 45.8 ก็อาจจะสูงกว่าเมเปิลไซรัปเล็กน้อยแต่บ้านเราหาเมเปิลไซรัปไม่ได้ต่างประเทศอาจจะได้เนาะแต่บ้านเราก็ยังไงก็ต้องน้ำผึ้งนะคะแต่สุดท้ายแล้วน้ำผึ้งก็ดัชนีต่ำกว่าน้ำตาลทรายปกติแต่ต้องเป็นน้ำผึ้งที่เป็นน้ำผึ้งแท้ด้วยนะคะวงเล็บต้องหาน้ำผึ้งแท้ไม่ใช่น้ำผึ้งที่ถูกเจือปนหรือผลิตด้วยกระบวนการอุตสาหกรรมทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะน้ำผึ้งโดยทั่วไปถ้าเป็นน้ำผึ้งธรรมชาติจะมีฟรุกโตส20กรัมต่อ100กรัมนะคะแต่ถ้าเป็นน้ำผึ้งที่แท้มีการแบบเจือปนเนี่ยอาจจะมีฟรุกโตสที่40กรัมต่อ100กรัมเลย เพราะฉะนั้นต้องเลือกน้ำผึ้งด้วยนะคะก็เลือกน้ำผึ้งที่เป็นน้ำผึ้งแท้ได้จากธรรมชาติเพราะว่ามันมีการแบ่งค่อนข้างเยอะเนาะไม่สายพันธุ์ผึ้งสายพันธุ์ดอกไม้อะไรต่างๆเนี่ยกระบวนการวิธีการเลี้ยงพวกนี้ก็มีผลได้เหมือนกันความหวานก็จะแตกต่างกันไปนะคะ มีงานวิจัยในหลายๆชิ้นนะคะเขาบอกว่าฟรุกโตสในน้ำผึ้งเนี่ยมันไม่เหมือนฟรุกโตสในผลไม้ทั่วไปคือฟรุกโตสในน้ำผึ้งสามารถไปกระตุ้นการซ่อมแซมเซลล์ตับได้ทำให้ป้องกันพวกน้ำตาลไม่ให้ไปเกาะตับแล้วก็ยังมีผลดีในเรื่องของการเป็นแบบมีประโยชน์ทางสุขภาพอื่นๆเช่นช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันได้นะคะมีลดต้านซึมเศร้าช่วยนอนหลับแล้วก็ในทางอายุรเวทก็คือเป็นเหมือนเขาเรียกเป็นเหมือนยาอายุวัฒนะทำให้มีเรี่ยวแรงมีกำลังด้วยนะคะก็ดีกว่าแอสปาร์แตมแอสปาร์แตมก็จะมีผสมอยู่บ้างตามพวกเครื่องดื่มอะไรเงี้ยบางทีเราไปอ่านๆเงี้ยอาจจะเจอนะสารแอสปาร์แตมพวกนี้มีฤทธิ์กระตุ้นสมองนะคะซึ่งกินเยอะๆไม่ค่อยดีเท่าไหร
2: ่ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นอยากจะเติมความหวานในเครื่องดื่มหรือในอาหารในนมอะไรเงี้ยค่ะก็ให้เติมน้ำผึ้งได้น้ำผึ้งวันละ1ช้อนโต๊ะ 1-2 ช้อนโต๊ะต่อวันอย่างเงี้ยก็ถือว่ากำลังพอเหมาะนะคะอย่าไปกินเยอะมากนะคะ บอกว่าน้ำผึ้งดีมากก็คือไปกินน้ำผึ้งกันเป็นแก้วๆไม่ได้นะคะมันก็ยังต้องใช้พอเหมาะพอเหมาะอยู่นะคะ มาเป็นลักษณะมันผลไม้ให้พลังงานด้วยนะคะก็คืออินทผลัมเนาะอินทผลัมเนี่ยจะมีดัชนีน้ำตาลอยู่ที่ประมาณ 45-70 GI 45-70 ส่วนคาร์โบไฮเดรตก็ CL อยู่ที่ประมาณ31ถึงเกือบ50 48กว่าๆนะคะบางสายพันธุ์อาจจะ มีค่าความหวานพวกนี้ต่ำลงไปอีกก็ได้นะคะอินทผลัมข้อดีก็คือเขามีความหวานแต่ว่ามีพวกไฟเบอร์มีแร่ธาต
4: ุ
3: เช่นแคลเซียมธาตุเหล็กมีฤทธิ์แอนตี้ออกซิแดนต์นะคะมีซีแซนทีลูทีนอารมณ์แบบตัวพวกคล้ายๆกับดาวเหลืองมีลูทีนมีซีแซนทีนคือช่วยเรื่องตาได้ด้วยดูแลตาได้ดูแลระบบประสาทตาได้นะคะแล้วก็แต่ละสายพันธุ์เนี่ยน้ำตาลไฟเบอร์ต่างกันปกติก็เอาเป็นว่าไม่ได้ระบุสายพันธุ์ก็คือเขาจะแนะนำอยู่ที่วันละ 1-2 เม็ดกินวันละ 1-2 เม็ดอาจจะเอามาต้มน้ำดื่มหรือใส่เป็นโยเกิร์ตก็ได้นะคะ
4: แต่เวลากินเนี่ยน่าจะเกิน
5: กินทีเพลินอ่ะยิ่งถ้านั่งทำงานนะคุณหมออาจารย์คะคือเวลากินเนี่ยเพลินด้วยคิดว่าอ๋อมันเป็นผลไม้แต่จริง
2: อันนี้น้ำตาลน่าจะขึ้นแล้วเนี่ย
5: แต่จริงแค่2เม็ด
3: ใช่มั้ยใช่ค่ะก็คือเอาไปต้มน้ำกินก็ได้เอาไปต้มเป็นเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็สามารถดื่มได้ทั้งวันเช
5: ้
3: ากลางวันเย็นทั้งละแก้วก็ได้นะคะแต่ถ้ากินเป็นผลเนี่ยตามข้อมูลที่ปลอดภัยที่มีการแนะนำกันก็คือ 1-2 เม็ดกำลังดีในการรับประทานเพื่อแบบให้รู้สึกสดชื่นบำรุงร่างกายได้อะไรประมาณนี้
5: ค
3: ่ะตัวถัดมาก็คือบัวหิมะนะคะบัวหิมะอาจจะไม่ใช่พืชบ้านเราที่แบบโดดเด่นมากนะแต่ก็จะเคยได้ยินกันบ่อยๆนะคะเป็นพืชลงหัวอยู่ใต้ดินนะคะแล้วก็ให้รสหวานกรอบมีฤทธิ์ความชุ่มฉ่ำน้ำนะคะอารมณ์คล้ายๆกับพวกแอปเปิ้ลแดงโมมันเกลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคล้ายๆกันที่ถ้าต่างประเทศเขาก็เอาไปทำเป็นพวกไซรัปนะคะที่ให้ความหวานน้อยกว่าหญ้าหวานนิดนึงแต่ว่า GI ก็จะสูงกว่าหญ้าหวานคือดัชนีน้ำตาลจะสูงกว่าแต่ก็เป็นพืชที่ให้ความหวานแบบเอามาทดแทนกันได้บ้างนะคะต
5: ั
3: วถัดมาก็คือหญ้าหวานหญ้าหวานเนี่ยจะได้ยินกันบ่อยมากบางทีก็ขายเป็นชาหญ้าหวานแบบเอาไปชงกินเปล่าๆก็มีนะคะแต่ว่าตัวหญ้าหวานหรือว่าสเตเวียเนี่ยหลายๆเครื่องดื่มอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยจะใช้หญ้าหวานค่อนข้างเยอะเพราะว่าให้ความหวานมากกว่าน้ำตาลประมาณเกือบ500เท่าเลยนะคะคือหวานมากเลย แล้วก็ไม่มีแคลอรี่เลยนะคะก็คือน้ำตาลก็ไม่มีเลยน้ำตาลเท่ากับศูนย์กินหญ้าหวานเนี่ยต่อให้หวานรู้สึกหวานมากแต่ว่ามันไม่ทำให้น้ำตาลขึ้นเลยเพราะว่าไม่มีน้ำตาลในนั้นนะคะแล้วก็ไม่มีแคลอรี่ด้วยเลยไม่ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดจะเหมาะกับคนที่ต้องการพวกคุมน้ำหนักนะคะแล้วก็คนที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานอยู่แล้วเดิมๆอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใช้หญ้าหวานแทนความหวานได้นะคะแต่ก็ไม่ได้แนะนำให้กินหญ้าหวานในปริมาณสูงๆมากๆเพราะว่ายังไม่ได้มีเขาเรียกอะไรงานวิจัยหรืออะไรที่มาแบบยืนยันความปลอดภัยว่ากินเยอะๆมากๆแล้วเนี่ยจะมีผลอะไรหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นหญ้าหวานเนี่ยมันก็กินนิดๆหน่อยๆในการแทนความหวานได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้แนะนำให้กินเป็นล่ำเป็นสันแทนพืชอื่นๆไปเลยซะทีเดียวนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือกินเยอะก็ไม่น่าได้หรอกเพราะว่าหวานแบบมันหวานมาก
5: มันหวานมากใช่
3: หวานมากแล้วก็หวานแบบบอกยังไงดีหวานแหลมแหลมหวานแบบไม่อร่อยความรู้สึกคือหวานไม่ค่อยได้อร่อยมากเลยเนี่ยค่ะเวลาไปใส่ถ้าใส่ไปในเมนูอะไรก็ตามแล้วใส่เยอะจนไปเนี่ยก็จะทำให้รสชาติมันไม่ค่อยอร่อยนะคะแต่เป็นอีกตัวที่มีติดบ้านไว้ได้สำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะ
5: คะ
3: ถัดมาคือน้ำตาลมะพร้าวนะคะน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยจะมีดัชนีน้ำตาลต่ำนะคะเหมาะกับในคนที่อาจจะต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเพราะว่ามันไม่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็มีโพแทสเซียมช่วยคุมพวกระดับความดันนะคะระบบไอเลือดข้างในอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุมน้ำตาลในเลือดได้บางทีเราอาจจะเลือกใช้น้ำตาลมะพร้าวแท้ๆเนี่ยในการปรุงอาหารแทนน้ำตาลปกติก็ได้แต่ว่าก็ใส่ในปริมาณที่แบบแค่ปรุงอาหารนั่นแหละค่ะหร
5: ือ
3: ใส่ในเครื่องดื่มนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็พอได้เหมือนกันนะคะ
5: ค
3: ือดัชนีน้ำตาลมันถ้าเทียบแล้วก็คือต่ำกว่าตัวถัดมาอันนี้ก็กำลังฮิตเนาะหลายๆที่แบบเวลาเปิดเข้าไปในออนไลน์ที่จะเจอก็คือหล่อหั่งกล้วยนะคะ
5: ใช่ค่ะ
3: หล่อหั่งกล้วยเนี่ยก็มีให้ความหวานโดยที่ไม่ได้เพิ่มแคลอรี่เหมือนกันแล้วก็รสชาติจะมีความคล้ายกับพวกน้ำผึ้งหรือน้ำตาลทรายแดงจะใช้ง่ายกว่าถ้าใน ความนิยมหรือว่าด้านรสชาติอะไรเงี้ยค่ะอาจจะใช้ง่ายกว่าพวกย่าหวานหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวอะไรพวกเนี้ยค่ะ
5: เพราะว่าเขาไม่หวานแหลมอะค่ะ
3: ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็น่าจะมีความใช้ง่ายในการเอาไปแบบปรุงมากกว่านะคะถ้าจะเลือกก็ลองเลือกเป็นน้ำตาลทางเลือกจากหล่อฮังเกอร์ก็ได้นะคะส่วนตัวสุดท้ายก็น่าจะมีที่ต่างประเทศเยอะอย่างตอนที่เบนไปแคนาดาเนี่ยก็คือซื้อมาฝากหลายๆคนเลยคือเมเปิ้ลไซรัปที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีไม่มีน้ำตาลมะพร้าวอะไรแบบบ้านเราใช่ไหมคะแล้วก็จะมีก็น้ำผึ้งนะคะแล้วก็เป็นพวกไซรัปเมเปิ้ลพวกเนี้ยค่ะเมเปิ้ลไซรัปเนี่ยจะมีน้ำตาลดัชนีน้ำตาลอยู่ที่55นะคะมีดัชนีพวกน้ำตาลจากคาร์โบไฮเดรตอยู่ที่ 36.85 ถือว่าน้อยกว่าน้ำผึ้งนะคะก็เป็นการใช้แทนความหวานที่ทำให้ระดับน้ำตาลเนี่ยเพิ่มช้าๆนะคะไม่รวดเร็วเท่ากับการกินน้ำตาลทรายแล้วก็เวลาได้มาเขาก็ไม่ได้ผ่านกระบวนการอะไรเนาะโดยปกติเขาก็จะมีเหมือนไปกรีดยางอารมณ์เหมือนกรีดยางคืออันนี้ไปกรีดที่ต้นเมเปิ้ลแล้วก็เอาถังไปรองแล้วเขาก็เอาไปกลั่นให้น้ำมันระเหยมันก็จะมีความเข้มข้นนะคะแล้วก็ที่ต่างประเทศบางทีเขาก็จะเอาไปทำเป็นรูปใบเมเปิ้ลเป็นชิ้นก้อนๆเล็กเวลาทานกาแฟหรือว่าเครื่องดื่มร้อนอะไรเงี้ยก็เอาก้อนเนี้ยแบ่งใส่ลงไปแล้วก็รอให้มันละลายด้วยแผ่นน้ำตาลเนี่ยค่ะแล้วก็มีแร่ธาตุอื่นๆเช่นแคลเซียมโพแทสเซียมนะคะให้ความหวานเยอะมากคือใช้แค่สมมติเมเปิ้ลไซรัปครึ่งถ้วยจะแทนน้ำตาลทรายขาว1ถ้วยได้ก็คือทอนลงมาประมาณครึ่งหนึ่งได้เลยนะคะให้ความหวานได้เท่ากับน้ำตาล1ถ้วยเลยก็ถ้าใครมีที่บ้านหรือว่าใครไปเจอที่เวลาไปเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะติดกลับมาลองไว้ใช้ติดบ้านได้นะคะแต่ว่าต้องเลือกนะต้องอาจจะต้องดูพวกกระบวนการผลิตเพราะบางทีเดี๋ยวนี้ปัจจุบันก็อาจจะมีเมเปิ้ลที่ไม่ใช่ธรรมชาติเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนแบบสังเคราะห์เหมือนทำพึ่งบ้านเราเหมือนกันก็จะมีอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นผ่านทางกระบวนการอุตสาหกรรมมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้อง
5: เป็นแบบธรรมชาตินะคะ
3: ใช่ค่ะมันจะให้ความหวานที่แบบดีกว่าแล้วก็วิธีการถ้าโดยสรุปนะคะวิธีการกินสารให้ความหวานจากธรรมชาติเนี่ยทำให้ปลอดภัยก็คือใช้ในปริมาณที่เหมาะสมปริมาณนิดๆหน่อยๆเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ร่างกายเราได้รับน้ำตาลมากจนเกินไปหรือว่าเกินจำเป็นนะคะแล้วก็เลือกสารหวานธรรมชาติแทนน้ำตาลขัดขาวก็จะดีที่สุดถ้ายังลดหวานไม่ได้ก็คือให้มาเลือกไอ้ที่เป็นธรรมชาติแทนนะคะใช่อย่างเช่นหญ้าหวานอะไรเงี้ยค่ะหรือหล่อฮังกล้วยนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลแอบอยู่หรือซ่อนอยู่นะคะเช่นอาหารแปรรูปขนมหวานน้ำอัดลมหรือสารปรุงแต่งกลิ่นลดหวานที่อาจจะมีน้ำตาลมาปนอยู่เยอะอะไรเงี้ยค่ะเน้นกินอาหารที่มีไฟเบอร์สูงไฟเบอร์ก็คือจากพืชเน้นจากพืชเช่นผักใบเขียวผักสดถั่วเมล็ดธัญพืชจะช่วยชะลอการดูดซึมของน้ำตาลในลำไส้ได้เช่นสมมติมื้อนี้เราจะกินหนักเลยกินหลายอย่างจะมีของหวานด้วยให้กินผักเข้าไปก่อนกินอาหารที่เป็นไฟเบอร์เข้าไปก่อนมันจะช่วยลดการดูดซึมน้ำตาลได้ในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะสั่งสลัดมาก่อนเป็นแอปเปิลไทป์เป็นอาหารจานแรกอะไรเงี้ยเราก็กินผักเข้าไปก่อนเลยหลังจากนั้นก็
5: เผื่อจะอิ่มเผื่อจะอิ่มแล้วจะได้กินของหวานน้อยคุณหมอคะคุณหมอคือมีข้อสงสัยนิดหนึ่งอันนี้ที่คุณหมอพูดมาเนี่ยมันมาจากธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่ามันมีน้ำตาลตัวหนึ่งอย่างเช่นน้ำตาลตะโหนดอะที่เขาทำมาจากตาลใช่ไหมคะอันนี้มันจะอยู่ในกลุ่มนี้ได้ไหมคะน้ำตาลตะโหนดเป็นตัวเลือก
3: อยู่นะคะอารมณ์คล้าย
5: น้ำตาลมะพร้าวไหม
3: เหมือนน้ำตาลมะพร้าวใช่ค่ะ
5: น้ำตาลตะโหนดก็ได้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ก็คือเป็นน้ำตาลจากธรรมชาติเหมือนกันเพียงแต่ว่าน้ำตาลพวกนี้ต่อให้มาจากธรรมชาติก็คือใช้ในระดับที่กำลังดีนะพอเหมาะได้มันก็จะดีกว่าขัดขาวอยู่แล้วแหละดีกว่าน้ำตาลทรายขัดขาวอยู่แล้วน้ำตาลตะโหนดจะมีดัชนีน้ำตาลอยู่ที่ประมาณ35ค่ะใช่ใช่ส่วนน้ำตาลทรายขาวอ่ะจะอยู่ที่65ขึ้นไป
2: สูงมากนะคะ
3: ใช่ค่ะ
5: ก็เท่ากับว่าน้ำตาลตะโหนดถ้าเทียบกับน้ำตาลมะพร้าวเท่ากับน้ำตาลตะโหนดเนี่ยต่ำกว่าใช่ไหมคะดัชนีน้ำตาล
3: ถ้าเทียบกันเหรอคะเดี๋ยวจะดูที่เทียบให้แต่ว่า มันมีเทียบแต่เป็นกับน้ำตาลขาวอ๋ออันนี้มีเทียบน้ำตาลอ้อยน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลตะโหนดถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยน้ำตาลตะโหนดก็มันจะเป็นเลนส์ค่ะมันจะเป็นระยะคือ35ถึง54มันแล้วแต่การผลิต
5: แต
3: ่ถ้าน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลอ้อยจะใกล้เคียงกันก็คือประมาณ50ถ้าน้ำตาลตะโหนดทำแบบธรรมชาติสุดๆอาจจะได้35
5: เพราะว่าเคยกินดูแบบชิมแบบเปล่าๆน
2: ะ
5: เมื่อก่อนชอบกินน้ำตาลเล่นชอบชิมมีความรู้สึกว่าน้ำตาลตะโหนดเนี่ยเขาจะหวานละมุนคือหวานน้อยกว่าน้ำตาลมะพร้าว
3: อ
5: ันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราคิดไปเองหรือเปล่า
3: แต่ว่าถ้าเทียบมันก็ค่าที่ต่ำที่สุดของดัชนีน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลตะโหนดต่ำกว่าน้ำตาลมะพร้าวอยู่เพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ค่ะว่าเวลาเรากินแล้วเราอาจจะรู้สึกว่ามันให้ความหวานน้อยกว่าใช
5: ่แต่ว่าทุกอย่างเนี่ยคุณหมอเบนก็บอกแล้วนะคะว่ากินให้พอเหมาะบางคนอาจจะบอกว่าดิฉันเนี่ยไม่อยากกินน้ำตาลทรายแล้วคุณหมอเล่าให้ฟังว่าเออมันไม่ดีกับสุขภาพนะก็ไปกินแบบเนี่ยน้ำตาลที่มาจากธรรมชาติก็ใส่เต็มที่แบบนี้มันก็ไม่มีประโยชน์เนาะ
2: ค่ะ
5: เพราะฉะนั้นก็ต้อง
3: น้ำตะกี้อะไรอย่างเง
5: ี้
3: ย
5: โอ้ยคุณหมออยากกินเลยอะ
2: แต่ว่าเมื่อกี้หลักที่คุณหมอให้ไว้ก็คือก่อนที่จะกินอาหารทุกครั้งให้กินอาหารพวกที่มีผักผลไม้ขนาดใหญ่ไฟเบอร์สูงรองท้องไปก่อนก
5: ็
2: จะช่วยได
5: ้
2: อันนี้คือ
3: ที่ผักเลย
2: ค่ะเน้นที่ผักในทุกมื้อเลยมั้ยคะ
3: จริงๆสามารถได้ทุกมื้อค่ะเพราะว่าไฟเบอร์จะเป็นตัวดูดซับเหมือนดูดซับน้ำตาลทำให้น้ำตาลมันถูกดูดซึมช้าลงมันก็จะเป็นข้อดีสำหรับผู้ป่วยเบาหวานด้วยคือถ้าเป็นคนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วมันจะแบบโดดเร็วมากนะคะดูดซึมเร็วมากถ้ายิ่งกินแบบแป้งกินข้าวขาวกินแกงกะทิกินอะไรอย่างเงี้ยหวานหวานนมหวานเข้าไปปุ๊บดูดซึมเร็วมากน้ำตาลจะชูดเร็วมากแต่ถ้าเรากินพวกแบบเช่นอาจจะเป็นผักใบเขียวผัดผักหรือมีผักสลัดหรือกินผักน้ำพริกในมื้อเป็นผักน้ำพริกแบบบ้านเราไทยๆเนี่ยก็คือกินน้ำพริกเข้าไปก่อน
5: อ
3: ย่างเงี้ยก็จะช่วยได้เยอะแหละ
2: ได้หมดเลยผักสดผักต้มก็ได้จะผัดก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะได้หมดเพราะว่ามันต้องการแค่ตัวกากใย
5: เราก็จะได้รู้ว่าเออนะเวลาเราจะกินอาหารเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคเบาหวานอยู่แล้วก็ต้องหาวิธีการที่จะดูแลสุขภาพให้ดีก็กินเหมือนที่คุณหมอเป็นบอกก็คือกินกากใยเข้าไปก่อนกินผักอาจจะเป็นสลัดสลัดผักก็ได้
2: ผ
5: ัก
2: ต้มน้ำพริก
5: ได้หมดเลย
2: ได้หมดนะคะ
5: แล้วก็ค่อยไปเน้นข้าวเน้นอาหารอย่างอื่นขนมหวานทุเรียน
2: เอ๊ะนี่สักไม่ใช่
5: ใช่ไหม
2: สักตามาแปลก
5: ๆค่
2: ะก็ได้หลักดีๆจากคุณหมอไปแล้วไม่เฉพาะผู้ป่วยเบาหวานเท่านั้นเราที่ร่างกายอย่างปกติกันอยู
5: ่
2: ก็ใช้หลักการนี้ได้เช่นกันค่ะคุณหมอมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
3: ค่ะก็จากที่แนะนำมาตัวเรื่องความหวานถ้าเกิดว่าใครที่ต้องคุมน้ำตาลแบบแน่ๆเลยเนี่ยก็อยากให้เปลี่ยนใช้ความหวานทดแทนเป็นจากหญ้าหวานเพราะว่าถ้าเทียบกับตัวอื่นๆแล้วคือหญ้าหวานจะแบบน้ำตาล 0% แล้วก็แคลอรี่ 0% เพราะฉะนั้นก็จะเซฟที่สุดในการใช้นะคะก็ใช้แบบได้ไม่ต้องใช้เยอะมันก็คือหวานแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นทางเลือกลองไปเลือกใช้ดูค่ะ
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะได้เวลาที่เราจะต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะสำหรับค่ำคืนนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะคะขอบคุณทีมงานห้องส่งด้วยค่ะลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกับธรรมะก่อนนอนหลักใจสุขใจพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ช่วงหลักใจสุขใจ
6: เพราะความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังหลักใจสุขใจกับพระมหาธนเดชธรรมปัญโยเช่นเคยที่จะได้ส่งมงคลธรรมนำชีวิตให้ท่านทั้งหลายได้หลับฝันดีในค่ำคืนนี้เรายังอยู่ในเรื่องราวของมงคลธรรมในข้อที่20คือการงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือปกติธรรมดาเนี่ยเราก็แทบจะประคับประคองตัวเราเองไว้ไม่ได้เผลอเรอในเรื่องของสติอยู่บ่อยครั้งยิ่งถ้าเราเอาสุรายาเมาเข้ามาในกายก็ยิ่งจะทำให้เราเผลอเรอสติได้มากขึ้น หลายคนก็ประสบกับปัญหาในช่วงการใช้ชีวิตที่เพลิดเพลินจนเกินไปดื่มสุรายาเมาก็เป็นเหตุให้เกิดโทษเกิดภัยเสียหายทั้งชีวิตทรัพย์สินเพียงแค่ชั่วข้ามคืนของช่วงที่เผลอสติมันก็น่าแปลกอยู่อย่างหนึ่งนะเวลาที่คนทั่วไปเวลามีปัญหาเราก็มักจะเอาสุรายาเมานั้นเข้าไปดับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายจะต้องตระหนักก็คือว่าช่วงเวลาที่มีปัญหามันเป็นช่วงเวลาที่จะต้องใช้สติปัญญาอย่าได้เอาสุรายาเมาเข้ามาในกายหรือแม้แต่กระทั่งหลายคนเวลาเสียใจอะไรมากๆหรืออยากจะปล่อยวางอะไรในชีวิตคือในเรื่องของการปล่อยวางเนี่ยมันแก้ไม่ได้คำว่าปล่อยวางปล่อยวางคือใครๆก็พูดได้แต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วมันปล่อยวางนี่มันเป็นเรื่องยากมันเป็นเรื่องยากคือกายกับใจมันจะมีลักษณะแตกต่างอยู่อย่างนึงนะคือถ้ากายมันแบกของหนักแล้วรู้ว่ามันหนักเราสามารถที่จะวางลงได้แต่ว่าใจเราเนี่ยมันหนักสักเท่าไหร่เนี่ยมันจะไปบอกว่าวางลงวางลงมันเป็นเรื่องยากที่ใครคนนึงจะสามารถจะกระทำได้ฉะนั้นในการที่จะปล่อยวางหลายคนก็สุรายาเมาเข้าไปแต่ว่ามันมีขั้นตอนเราจะสังเกตดูเลยว่าเรื่องบางเรื่องในชีวิตที่เราปล่อยวางได้เพราะว่ามันมีเงื่อนไขของเวลาเรื่องบางเรื่องที่เราปล่อยวางได้เพราะว่ามีเงื่อนไขในเรื่องของความจำนนจำยอมต่อสถานการณ์แต่ว่าขอให้รู้เถอะว่าเมื่อที่สุดแล้วมันไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนหรอกเพราะว่าที่สุดแล้วทุกคนมันก็ต้องปล่อยวางกันทุกคนอันนี้เป็นส่วนแรกสุรายาเมานั้นมันจะทำให้เราเสีย4ภาพดังต่อไปนี้ภาพ4ภาพนะ1สุขภาพ2บุคลิกภาพก็เสีย3สมรรถภาพแล้วก็ประสิทธิภาพนะนี่เสีย4ภาพเลยอาตมาเห็นช่างที่ทำงานใช้แรงงานในการทำงานพอตกเย็นมาก็จะหาอะไรแก้เหนื่อยคือถ้ามันเหนื่อยแล้วก็ไม่ไปนอนกันนะก็เอาสุรายาเมาที่เอาเงินที่หามาได้โดยยากลำบากนี่แหละเอาไปซื้อของมาทำลายสุขภาพเดี๋ยวนี้ตามบ้านนอกบ้านนาตามชนบทเราก็จะเห็นคนที่เป็นโรคชนิดหนึ่งที่เขาเรียกโรคพิษสุราเรื้อรังคือตื่นเช้าขึ้นมาก็จะต้องได้แอลกอฮอล์เข้าเส้นเลือดก่อนติดจนถึงขนาดนั้นนะตกเป็นทาสของสุรายาเมาถ้าไม่มีไม่ได้จะต้องมีต้องได้กินนี่เสียสุขภาพแล้วเสียสุขภาพและบุคลิกภาพก็เสียลองดื่มเข้าไปเดินตรงๆก็มันก็เป๋แล้วบางคนก็กินเข้าไปแล้วก็กลายเป็นคนอีกคนหนึ่งเลยแทบจะไม่หลงเหลือเค้าโครงของความเป็นคนอยู่เลยมันก็จะเป็นลักษณะของอัธยาศัยที่สั่งสมมาพอได้จอก1 2จอก3จอกเข้าไปแล้วก็หนักเลยนี่เสียบุคลิกภาพยิ่งถ้าเกิดระยะเวลายาวนานไปก็จะเกิดโทษเกิดภัยเป็นโรคเป็นภัยเกิดขึ้นแล้วก็เสียสมรรถภาพนะจากที่ได้ทำงานทำการได้เต็มร้อยพอเมาลงไปเกิดโทษเกิดภัยมันจากที่ใช้กำลังกายกำลังสติปัญญาได้ 100% มันก็จะเหลืออยู่80เหลือ50เราก็จะเห็นตามข่าวที่มีศิลปินดาราพิธีกรที่ครองตัวครองตนของตัวเองที่ไม่ได้เกิดความสมดุลก็มักจะไปตกหลุมพรางของอบายมุขในเรื่องของสุรายาเมาจนกระทั่งให้เสียการเสียงานตื่นสายแล้วก็อีกประการหนึ่งมันจะมีโรคอยู่โรคหนึ่งโรคไหลตายคือนอนแล้วไม่ตื่นน่ะนอนแล้วไม่ตื่นคือทำงานมาก็หนักแล้วแล้วก็มาเอาสุรายาเมากินเหล้าก็ไปดึกดื่นเที่ยงคืนก็ไม่ยอมหลับยอมนอนต้องตื่นตั้งแต่เช้างานหนักไม่ได้พักโบนเวียนมาจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นหลายปีเข้ามันก็จะทำให้เกิดโทษเกิดภัยแล้วก็ไม่ได้ระแวดระวังสุขภาพร่างกายของเรานี่มันก็เหมือนกับโรงงานผลิตเงินนะถ้าเราใช้ร่างกายของเราทำงานหาเงินไม่ได้นอกจากจะเสียเงินหาเงินไม่ได้แล้วยังจะต้องเสียเงินดูแลมันอีกดังนั้นในมงคลข้อนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าการงดเว้นจากการดื่มสุรายาเมาของหมักดองที่มันเป็นเครื่องให้เพลิดเพลินหลงสติให้งดเว้นละเว้นก็จะเป็นมงคลได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะผู้ที่ ห่างไกลแล้วมันก็ยิ่งจะทำให้เกิดสติปัญญาของเรานั้นพอกพูนขึ้นยิ่งเอาสุรายาเมาเข้าไปสติปัญญาความรู้เนื้อรู้ตัวมันก็จะถดถอยลงไปถดถอยลงไปในมงคลข้อที่20เป็นมงคลธรรมนำชีวิตท่านทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการหลักใจสุขใจนี้อยู่ก็ลองไตร่ตรองพินิจพิจารณามงคลแต่ละข้อแต่ละข้อและน่าจะเป็นเครื่องมือในการที่จะพัฒนาชีวิตของตัวเองคือสิ่งที่เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมความคิดทัศนคตินี่สิ่งนั้นมันก็จะมาจากความรู้สึกนะความรู้สึกนี่ก็คือความรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวก็คือสตินั่นแหละสติก็คือการไม่หลงไม่ลืมคือการไม่ประมาทนั่นแหละเมื่อเราไม่หลงไม่ลืมมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันก็จะเป็นตัวกำหนดทัศนคติความคิดและก็พฤติกรรมของเราให้เกิดเป็นความน่ารักเป็นมงคลแล้วมันก็จะเป็นเปิดโอกาส
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับคณะกรรมการแก้ไขอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนืออนุมัติงบประมาณเร่งด่วน126ล้านบาทรับมืออุทกภัยและภัยแล้งอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
10: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
11: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
10: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
12: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
8: คณะกรรมการแก้ไขอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนืออนุมัติงบประมาณเร่งด่วน126ล้านบาทรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือเน้นซ่อมแซมระบบระบายน้ำและฟื้นฟูพื้นที่เสียหายในจังหวัดน่าน
13: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือโดยที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณเร่งด่วนรวม126ล้านบาทแบ่งเป็นงบประมาณ96ล้านบาทสำหรับพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือและงบประมาณเพิ่มเติมอีก30ล้านบาทสำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ที่รับความเสียหายในจังหวัดน่านสำหรับงบประมาณ96ล้านบาทจะนำไปใช้ซ่อมแซมฝ่ายชะลอน้ำผนังกั้นน้ำและพื้นที่รับน้ำเดิมที่ชำรุดซ่อมแซมสถานีวัดน้ำและเครื่องสูบน้ำที่ได้รับความเสียหายขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงจะทำระบบแก้มลิงพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงครอบคลุมพื้นที่17จังหวัด ได้แก่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนเชียงรายน่านพะเยาแพร่ตากพิษณุโลกสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรนครสวรรค์พิจิตรอุทัยธานีและเพชรบูรณ์ส่วนงบประมาณเพิ่มเติมอีก30ล้านบาทสำหรับจังหวัดน่านมุ่งเน้นการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นสำคัญโดยจะนำไปซ่อมแซมตลิ่งที่เสียหายสร้างบ้านหลังใหม่ให้ผู้ประสบภัยที่สูญเสียที่อยู่อาศัยและซ่อมแซมระบบประปาชุมชนที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ประชาชนกลับมามีชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
8: กองทุนยุติธรรมปรับเวลาอนุมัติช่วยเหลือประชาชนเหลือ18วันจาก70วันขณะที่ปีนี้สนับสนุนเงินช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมไปแล้ว297ล้านบาทพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่ากองทุนยุติธรรมเร่งปฏิรูปบริการครั้งใหญ่โดยตัดลดระยะเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558ที่จะมีผลบังคับใช้ในปี2570และเตรียมพร้อมเชื่อมโยงฐานข้อมูลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้ทันท่วงทีสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569กองทุนยุติธรรมได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้วกว่า 2,400 รายรวมวงเงินเกือบ297ล้านบาทครอบคลุมทั้งการช่วยเหลือต่อสู้คดีการวางหลักประกันปล่อยชั่วคราวการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอดจนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนกว่า 42,000 คนมุ่งลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเท่าเทียมในสังคมอย่างเป็นธรรมกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันแผงโซลาร์เซลล์นำเข้าที่ผ่านเกณฑ์ IEC สามารถขึ้นทะเบียนมอกได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
14: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดให้แผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนต้องเป็นไปตามมาตรฐานบังคับหรือมอกเพื่อยกระดับความปลอดภัยและป้องกันสินค้านำเข้าด้อยคุณภาพทั้งในภาครัฐและภาคประชาชนยืนยันผู้ประกอบการที่นำเข้าแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานเครื่องไฟฟ้าระดับนานาชาติหรือ IEC สามารถนำเอกสารมายื่นขอทะเบียนมอกจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอได้ทันทีโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการทดสอบซ้ำใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน5วันและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส่วนในเดือนตุลาคมสมอเตรียมออกใบอนุญาตนำเข้าแผงโซลาร์เซลล์มาตรฐาน IEC ถึง279รายการโดยทยอยนำเสนอมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ส่วนประกอบอื่นๆในระบบเช่นอินเวอร์เตอร์สายไฟและแบตเตอรี่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในระยะต่อไปพร้อมสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและภาคธุรกิจว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าโดยไม่สร้างภาระด้านต้นทุนหรือความล่าช้าในการดำเนินงานอย่างแน่นอนปฏิพลสัทพมารายงาน
8: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

แม้ว่าสันสิ้นสายที่ปลายฟ้าแม้มหาชลาสินจะสิ้นสูญแม้โลกลับดับเดือนเด่นจำรูนสิ้นแสงสูญราตรียังมีดาวราตรีประดับดาว

0: ร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
0: ์สื่อสารมวลชัวตอนเมื่อ AI เป็นผู้ช่วยไม่ใช่ผู้แทนที่ปี2026จะเป็นปีที่ผลกระทบของ AI ต่อคนทำงานจะชัดเจนและกว้างขวางยิ่งขึ้นเพราะทักษะด้าน AI กำลังกลายเป็น New Normal ของโลกการเรียนรู้และโลกการทำงานอย่างเต็มรูปแบบหลายคนกังวลว่า AI จะเข้ามาแทนที่คนทำงานเกี่ยวกับเรื่องราวของ AI วันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณวีรยุทธ์เพลิดเพลาผู้ก่อตั้งบริษัท Xphoenixซึ่งมองว่า AI คือเครื่องมือที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพให้กับพนักงานองค์กรจึงไม่จำเป็นต้องลดคนหรือปลดพนักงานโดยเฉพาะคนที่รู้จักปรับตัวและนำ AI มาใช้ในงานให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด
4: เราต้องยอมรับว่าการมาของ AI เนี่ยมันมีทั้งบวกและลบมันจะมีบางฟังก์ชันงานที่หายไปเลย 100% อันดับที่2บางตำแหน่งงานแค่ถูกเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแปลว่าอย่างนี้ครับคนทำงานใช้แรงน้อยลงตัวเขาเองก็วินนะครับบริษัทก็วิน productivity เพิ่มขึ้นอีก2เท่า3เท่าเราก็ไม่เห็นต้องปลดพนักงานเลยเช่นเดียวกันครับผมคิดว่าในมุมผู้ประกอบการอาจจะต้องเอาเทคโนโลยีมาแอพพลายเพื่อจะได้เก็บดูแลคนของเราเอามาทำเพื่อจะได้มีความสามารถในการแข่งขันผมพูดในฐานะผู้ประกอบการเนาะพี่คนนึงใช้แรงทำงานเหมือนเดิมประสิทธิภาพเท่าเดิมแต่อีกคนนึงใช้สมองทำงานมากขึ้นเอา AI มาแอพพลายมากขึ้นกลายเป็นเทียบเท่า 10-20 คนสร้าง productivity หรือเอาท์พุตให้เราได้เพิ่มขึ้นผมว่าต่อไปสิ่งที่เราจะได้เห็นคือผู้เชี่ยวชาญในตำแหน่งงานเดิมรายได้จะเพิ่มขึ้น2เท่า3เท่า
0: แน่นอนว่า AI อาจเข้ามาแทนที่คนทำงานในบางอาชีพแต่ความเสี่ยงนั้นสามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะหากเรายังคงเป็นมืออาชีพในสิ่งที่เราทำและไม่หยุดพัฒนาตนเองคนที่มีความเชี่ยวชาญจริงเข้าใจงานลึกซึ้งและรู้จักใช้ AI เป็นเครื่องมือเสริมคือคนที่ AI แทนได้ยากที่สุดและเป็นคนที่องค์กรขาดไม่ได้เช่นกัน
4: สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะได้ยินในโลกของ AI ทุกวันนี้คือ1. โอเคมี AI agent แล้วมีสมองที่

0: เราเรียกว่า large language model หรือบางคนอาจจะรู้จักในนาม GPT อะไรก็ว่าไปอีกอันนึงคือคำว่า context ครับคำว่าบริบทที่จะมีคุณค่าไม่ถูก replace ในองค์กรนะครับคือ1มีในสิ่งที่ AI ยังต้องพึ่งคุณคือความเข้าใจต่อบริบทหรือสภาพแวดล้อมนั้นๆและคุณเป็นคนใช้ AI เสมือนเป็นเครื่องมือเราเคยกังวลว่าคลื่นลูกใหม่คือเด็กใหม่จะมา replace เราด้วยความ fresh กว่าแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วผมบอกเลยว่าเนี่ยอายุคนแก่อย่างเราเนี่ยมีเดินยืดอกได้เลยถ้าเราเป็นคน mindset ดี AI มันจะมาทำให้คนแก่วงเล็บเก่านะครับและปรับตัวได้อะนั่นแหละครับคือยุคของคนยุคเดิมเลยผมจะบอกอย่างนี้ถ้าเราไปดูอะเราจะเจอเลยว่าบริษัทผมประกาศเราไม่รับเด็กจบใหม่ถ้าไม่จำเป็นและทุกบริษัททำแบบนี้พาร์ทเนอร์ผมเขาลดพนักงานลง 50% จากปีที่แล้วเขาทำก่อนผมอีกทุกคนต้องการคนเก่าเพื่อมาวาทยากรพี่นึกภาพมาวาทยากรมาคุม AI ให้ทำงานต่อวัตถุประสงค์เราอยากได้ประสบการณ์ที่คุณเคยลองผิดลองถูกมาสร้าง AI ให้ตอบโจทย
1: ์วันนี้อาจถึงเวลาที่เราทุกคนต้องเรียนรู้ทักษะ AI อย่างจริงจังไม่จำเป็นต้องเก่งเทคโนโลยีเพราะ AI ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและเข้าถึงได้มากขึ้นแต่สิ่งที่ยากกว่าคือ mindset ของเราการเปิดใจเรียนรู้การประยุกต์ใช้ AI ให้เหมาะกับงานและการพัฒนาทักษะในสายอาชีพอย่างต่อเนื่องทัศนคติเชิงบวกเช่นนี้จะไม่เพียงช่วยให้เราอยู่รอดแต่ยังช่วยให้เราก้าวนำผู้อื่นในยุคของ AI ที่กำลังเปลี่ยนโลกการทำงานอย่างรวดเร็วในทุกวันนี้ด้วยค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการใส่ใจชีวิตอยู่กับดลยาวารีเดชใจทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาไปจนถึง 6 นาฬิกาโดยประมาณค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะเป็นอ้อดลยาวารีนะคะส่วนเสาร์อาทิตย์จะมีน้องฝนสรัญญาค่ะที่มาดูแลส่งมอบสาระส่งมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังชั่วโมงดีๆช่วงเวลาดีๆยามเช้าๆแบบนี้นะคะปลุกท่านผู้ฟังไปกับสาระดีๆมีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพทั้งสุขภาพกายนะคะสุขภาพใจเทคนิคการบริหารจัดการชีวิตข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆพร้อมกับเสียงเพลงเพราะๆฟังสบายๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังตลอดรายการเลยค่ะท่านผู้ฟังคะเชื่อว่าหลายคนคงจะเคยมีประสบการณ์ข้อเท้าพลิกกันมาบ้างแล้วนะคะบางทีเดินๆอยู่ดีๆนะคะข้อเท้าก็พลิกเองค่ะยิ่งคุณผู้หญิงที่ชอบใส่รองเท้าส้นสูงหรือว่าคนที่ชอบวิ่งออกกำลังกายยิ่งต้องระวังเลยนะคะวันนี้ดิฉันมีเรื่องเกี่ยวกับอันตรายจากข้อเท้าพลิกที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาบอกเล่าท่านผู้ฟังค่ะแพทย์หญิงอรพิชาไกรฤทธิ์ภาควิชาอายุรศาสตร์และนายแพทย์ศิวดลวงศักดิ์ภาควิชาออร์โธปิดิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะท่านก็บอกว่าโดยส่วนมากอาการข้อเท้าพลิกเนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยในปัจจัยที่แตกต่างกันไปนะคะปัจจัยหลักๆมักจะมาจากการเดินและการเล่นกีฬาอย่างการเดินบนส้นสูงที่ทำให้ข้อเท้าพลิกก็จะเป็นในเรื่องของการเดินค่ะรวมถึงการเดินบนพื้นที่ต่างระดับการเดินบนพื้นที่ครุขระการก้าวบันไดผิดขั้นก็อาจจะทำให้ข้อเท้าพลิกได้นะคะส่วนในผู้ชายมักจะเกิดจากการเล่นกีฬารวมถึงผู้สูงอายุเองก็อาจจะข้อเท้าพลิกจากปัญหาการทรงตัวหรือว่าสายตาไม่ดีค่ะทำให้อาการข้อเท้าพลิกที่ว่าเนี่ยเกิดขึ้นได้ในทุกเพศทุกวัยเท่าๆกันเลยนะคะอาการข้อเท้าพลิกส่วนมากมักเป็นการพลิกเข้าด้านในคือฝ่าเท้าหันเข้าสู่ในร่างกายค่ะแล้วก็เกิดอาการบาดเจ็บที่ด้านนอกบริเวณตาตุ่มนะคะเนื่องจากเส้นเอ็นในบริเวณดังกล่าวเกิดการยืดทำให้บาดเจ็บซึ่งแบ่งออกได้เป็น3ระยะนะคะนั่นก็คือระยะแรกจะเป็นอาการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยระยะที่2เป็นอาการบาดเจ็บจากเส้นเอ็นที่ฉีกขาดแต่ก็ไม่ถึงครึ่งของเส้นเอ็นค่ะส่วนระยะที่3นะคะก็คือเส้นเอ็นฉีกขาดทั้งหมดเลยอาการของข้อเท้าพลิกบริเวณเส้นเอ็นที่ได้รับผลกระทบจะบวมแดงเกิดการอักเสบหากถึงขั้นฉีกขาดก็จะเกิดอาการบวมที่เนื้อเยื่อและมีอาการปวดร่วมด้วยค่ะโดยอาการของข้อเท้าพลิกเนี่ยมักส่งผลกระทบที่เส้นเอ็นโดยตรงนะคะไม่ส่งผลกระทบต่อข้อต่อหรือกระดูกเว้นแต่ว่าอาการรุนแรงมากๆจึงจะส่งผลข้างเคียงค่ะอย่างในผู้สูงอายุที่กระดูกบางนะคะเวลาข้อเท้าพลิกเส้นเอ็นอาจจะไปกระชากกระดูกให้หักไปด้วยส่วนในคนที่เล่นกีฬากระดูกมักจะหักจากการเล่นกีฬามากกว่าค่ะบางครั้งมีรอยช้ำของเลือดเกิดขึ้นนะคะส่วนมากมักจะมีผลมาจากเส้นเอ็นที่ฉีกขาดแต่บางครั้งก็อาจจะเป็นเพราะกระดูกหักค่ะโดยวิธีแยกระหว่างกระดูกหักหรือเส้นเอ็นขาดเนี่ยต้องใช้วิธีตรวจร่างกายถึงจะรู้ผลนะคะสำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นใช้หลักการของ RICE นะคะ RICE ก็คือ RICE นี่แหละค่ะนั่นก็คือ RESTก็คือการพักค่ะหากทำกิจกรรมอะไรอยู่ก็ต้องหยุดพักไม่ว่าจะเดินหรือว่าเล่นกีฬานะคะ Ice ก็คือน้ำแข็งเป็นการประคบเย็นเพื่อให้เส้นเลือดหดตัวแล้วก็ไปเลียงที่ตำแหน่งบาดเจ็บนะคะลดอาการเจ็บลงแล้วก็ลดอาการบวมช้ำได้ค่ะต่อไปก็คือ compression ก็คือการรัดนะคะรัดเพื่อให้เกิดอาการบวมน้อยลงค่ะสุดท้าย elevation ก็คือการยกให้สูงขึ้นเพื่อให้เลือดไหลลงได้สะดวกแล้วก็ช่วยลดอาการบวมค่ะอาการของข้อเท้าพลิกส่วนมากมักจะบวมแดงอาจจะมีอาการปวดร่วมด้วยนะคะแต่ถ้าหากถึงขั้นที่ผู้ป่วยไม่สามารถลงน้ำหนักตัวได้อาจเป็นไปได้ว่าระยะอาการอยู่ในขั้นที่3ก็คือเส้นเอ็นฉีกขาดทั้งหมดหรืออาจจะมีกระดูกหักร่วมด้วยค่ะไม่แนะนำให้เดินนะคะแต่ควรจะอยู่นิ่งๆจะดีที่สุดโดยปกติแล้วนะคะถ้าหากเป็นอาการข้อเท้าพลิกธรรมดาไม่รุนแรง
จะสามารถรักษาตัวที่บ้านได้โดยการทานยาแก้ปวดซึ่งอาการปวดจะลดลงภายใน 2-3 วันแล้วก็หายภายใน 2-3 สัปดาห์ค่ะแต่ถ้ารุนแรงถึงขั้นข้อหลวมนะคะจะไม่สามารถรักษาเองได้ให้สังเกตอาการหลังผ่านไปสัก 2-3 เดือนถ้ายังปวดอยู่อาจเสี่ยงต่ออาการของข้อหลวมควรที่จะรีบไปพบแพทย์ค่ะนอกจากข้อหลวมนะคะยังมีอาการอื่นที่ไม่สามารถรักษาเองได้อย่างเช่นกระดูกอ่อนมีการบาดเจ็บหรือมีพังผืดเกิดเยอะแล้วก็ขัดภายในข้อวิธีสังเกตอาการนะคะก็ให้ยึดที่อาการปวดเป็นหลักค่ะถ้าทานยาแล้วอาการปวดไม่ลดลงเลยหรือว่าเป็นมากขึ้นหลังผ่านไป 2-3 วันควรที่จะไปให้แพทย์ดูอาการจะดีที่สุดค่ะสำหรับวิธีสังเกตว่าเกิดอาการข้อหลวมไหมนะคะส่วนมากมักเกิดร่วมกับการบิดหมุนในระหว่างที่ข้อเท้าพลิกถ้าหากพลิกธรรมดาโอกาสน้อยที่จะเกิดหรือให้สังเกตอาการเจ็บค่ะถ้าหากเจ็บด้านนอกเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่ข้อหลวมแต่ถ้าหากมีอาการเจ็บทั้งด้านนอกและด้านในด้วยโดยเฉพาะการพลิกที่มีการบิดหมุนด้วยนะคะมีโอกาสเกิดสูงมากเลยค่ะแนะนำให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลยนะคะข้อแนะนำสำหรับคนที่ประสบกับข้อเท้าพลิกมีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีกภายในปีเดียวกันเพราะว่าเส้นเอ็นได้รับผลกระทบค่ะแนะนำให้ทำการบริหารนะคะก็จะช่วยได้สำหรับท่าบริหารวันนี้มีมาฝากค่ะท่านผู้ฟังเริ่มเลยนะคะท่าที่1ค่ะนั่งเหยียดเข่าแล้วเอาผ้าดึงที่ปลายเท้าเพื่อยืดเส้นเอ็นร้อยหวายค่ะท่าที่2นะคะเมื่อดีขึ้นแล้วให้ลุกขึ้นแล้วยืนบริเวณกำแพงเอาขาข้างที่เจ็บไว้ด้านหลังนะคะแล้วก็ขาข้างปกติไว้ด้านหน้างอเข่าขาด้านหน้าลงให้ส้นเท้าขาข้างที่เจ็บติดพื้นตลอดเวลาเพื่อยืดเส้นเอ็นร้อยหวายนะคะท่านี้จะเป็นการลงน้ำหนักซึ่งน้ำหนักจะเป็นตัวช่วยค่ะท่าที่3ก็คือบิดข้อเท้าออกด้านข้างแล้วเกรงไว้บิดออกข้างนอกรวมถึงกระดกข้อเท้าด้วยค่ะท่าที่4นะคะบิดข้อเท้าออกด้านนอกแต่มีการทวงโดยการเอายางยึดเท้ากับเสารวมถึงการกระดกข้อเท้าแล้วก็หมุนข้อเท้าออกด้านนอกเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมัด1ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับข้อเท้าค่ะท่าสุดท้ายท่าที่5นะคะฝึกการทรงตัวโดยการเดินบนหมอนเก่าหรืออะไรที่นุ่มๆเมื่อเดินเก่งแล้วลองหลับตาเดินดูค่ะสำหรับวิธีป้องกันข้อเท้าพลิกนะคะก็คือการบริหารให้ข้อแข็งแรงอยู่เสมอหากเกิดเหตุการณ์ก็จะช่วยให้อาการไม่รุนแรงรวมถึงระวังเรื่องของการเดินด้วยนะคะหากต้องเดินในพื้นที่ขรุขระก็ควรที่จะระวังให้มากแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินในที่มืดค่ะหลายครั้งนะคะที่เรามักพบว่าคนที่เดินบันไดบ้านตัวเองแต่ไม่เปิดไฟหรือว่าเปิดแต่แสงสว่างไม่เพียงพอเนี่ยก็ทำให้ก้าวพลาดและเกิดอุบัติเหตุจนทำให้ข้อเท้าพลิกได้นะคะรวมถึงการเล่นกีฬาควรปฏิบัติให้เหมาะสมกับประเภทกีฬาที่เล่นค่ะอย่างเช่นการสวมใส่รองเท้าที่เหมาะกับกีฬาประเภทนั้นๆอย่างการเล่นบาสเกตบอลไม่ควรสวมรองเท้าวิ่งเพราะไม่หุ้มข้อแต่ควรสวมรองเท้าสำหรับบาสเกตบอลโดยเฉพาะค่ะที่ช่วยประคับประคองข้อเท้าเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีความระมัดระวังค่ะมีสตินะคะอย่าเดินเมินลอยเพราะว่าหลายๆเรื่องเลยที่เวลาที่จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้โดยที่ไม่รู้ตัวเลยค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลจากโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะพักกันสักครู่ค่ะท่านผู้ฟังช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังค่ะ

0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
2: ้ท่านผู้ฟังคะปัจจุบันสภาพคนในสังคมมีความเครียดเพิ่มมากขึ้นด้วยปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อสภาวะจิตใจนะคะทำให้มีอาการทางจิตเวชโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของโรคดึงผมที่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาการทางจิตเวชที่ต้องได้รับการรักษานะคะเนื่องจากโรคดังกล่าวค่ะส่งผลกระทบต่อบุคลิกภาพและสภาวะจิตใจโรคดึงผมตัวเองก็เป็นโรคผมร่วงที่เกิดจากการดึงผมหรือว่าถอนผมตัวเองนี่แหละค่ะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะคะโรคนี้จัดอยู่ในกลุ่มความผิดปกติทางจิตเวชแบบย้ำคิดย้ำทำสามารถเกิดได้กับทุกบริเวณของร่างกายที่มีผมหรือมีขนที่ยาวในขนาดที่สามารถดึงออกได้นะคะไม่ว่าจะเป็นผมขนคิ้วขนตาหนวดเคราปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุการเกิดโรคที่ชัดเจนมีสมมุติฐานการเกิดโรคหลายอย่างนะคะอย่างเช่นเกิดจากระดับของสารสื่อประสาทในบริเวณสมองขาดความสมดุลทำให้ผู้ป่วยควบคุมพฤติกรรมการดึงผมของตัวเองไม่ได้เกิดจากความเครียดวิตกกังวลและความกดดันกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมดึงผมค่ะนอกจากนี้นะคะยังเกิดจากโรคของหนังศีรษะเองโดยการดึงผมจะทำให้อาการดีขึ้นนะคะอย่างเช่นอาการคันจากรังแคอาการเจ็บปวดจากปลายประสาทอักเสบซึ่งมีข้อมูลจากการศึกษาพบว่าพันธุกรรมอาจมีส่วนในการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคได้ค่ะโรคนี้พบได้ในทุกเพศทุกวัยนะคะผู้ป่วยอาจยอมรับหรือไม่ยอมรับว่าดึงผมตัวเองผมร่วงจะมีได้หลายลักษณะหลายขนาดอาจจะเป็นหย่อมเล็กหรือว่ากระจายหลายหย่อมทั่วศีรษะหรืออาจกระจายทั้งศีรษะเลยก็ได้ค่ะรูปร่างของหย่อมผมร่วงมีลักษณะแปลกตำแหน่งของผมร่วงส่วนใหญ่เป็นที่ศีรษะนะคะแต่สามารถพบได้ในตำแหน่งอื่นที่มีขนไม่ว่าจะเป็นผมขนคิ้วขนตาหนวดเครานะคะผิวหนังบริเวณผมร่วงจะมีลักษณะปกติอาจพบเส้นผมลักษณะเส้นสั้นๆมีความยาวไม่เท่ากันบริเวณปลายผมมีลักษณะทื่อแล้วก็อาจพบผมหักงอในบริเวณผมร่วงได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะโรคนี้มีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุวัยเด็กจะมีการพยากรณ์โรคดีค่ะโดยการดึงผมมักจะเป็นพฤติกรรมที่ผิดปกติเพียงให้คำแนะนำก็สามารถปรับพฤติกรรมได้แล้วนะคะวัยรุ่นมักมีปัญหาทางด้านจิตใจร่วมด้วยการดำเนินโรคก็มักจะยาวนานแล้วก็เป็นหายๆค่ะส่วนในวัยผู้ใหญ่นะคะการพยากรณ์โรคเริ่มไม่ดีละการดำเนินโรคมักจะนานแล้วก็มักมีความผิดปกติทางจิตใจร่วมด้วยในผู้ป่วยบางคนนะคะอาจจะมีพฤติกรรมผิดปกติอื่นๆอย่างเช่นการกินผมตัวเองนะคะซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอาการลำไส้อุดตัน

ตามมาได้ค่ะโรคนี้อาจหายเองได้ผู้ป่วยหรือว่าคนรอบข้างลองสังเกตพฤติกรรมก่อนว่าเวลาดึงผมผู้ที่เป็นมักดึงผมตัวเองเวลาไหนเวลาเหงาเศร้าเบื่อหรือว่าเวลาเครียดนะคะหรือชอบดึงผมในสถานการณ์ใดอย่างเช่นขณะนั่งดูโทรทัศน์ขณะนอนอยู่ในห้องเมื่อผู้ป่วยรู้ตัวแล้วก็จะควบคุมตัวเองได้ง่ายขึ้นค่ะสำหรับวิธีการรักษานอกเหนือจากนี้นะคะก็คือการให้ยาโดยผู้ป่วยต้องไปปรึกษาแพทย์ก่อนเมื่อเริ่มรู้ตัวว่าตัวเองมีอาการเหล่านี้ค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลจากโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังค่ะ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
1: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตะเอง
2: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
1: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
3: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลาลานากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
4: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
3: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
4: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
3: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
4: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
3: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
6: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
8: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
9: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
10: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
11: ท่านผู้ฟังยังอยู่กับรายการใส่ใจชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์กับเรื่องราวสาระความรู้ที่หลากหลายแล้วก็เสียงเพลงเพราะๆจากทางรายการด้วยค่ะท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าโรคลมหลับไหมคะเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่คุ้นชินกับโรคนี้นายแพทย์ธเนศแก่นสารภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะท่านก็บอกว่าโรคลมหลับเนี่ยคืออาการที่เรายืนอยู่ดีๆแล้วก็เผลอหลับไปเลยโดยที่ไม่รู้ตัวหรือจะเรียกว่าหลับแบบฉับพลันก็ได้ค่ะแต่ในบ้านเรายังพบได้น้อยนะคะแล้วก็ยังไม่มีการวินิจฉัยมากนักโรคลมหลับเกิดจากสารสื่อประสาทไฮโปคริตินในสมองลดน้อยลงทำให้ความรู้สึกตัวของเราลดน้อยลงตามไปค่ะก่อให้เกิดอาการหลับแบบฉับพลันอย่างที่บอกไปข้างต้นได้นะคะการหลับของโรคนี้เนี่ยไม่ใช่การหลับแบบทำงานอยู่เพลินๆแล้วเกิดอาการง่วงแล้วหลับนะคะแต่ว่าเป็นอาการที่อยู่ดีๆแล้วหลับลงไปเลยค่ะไม่มีอาการเตือนล่วงหน้าด้วยสาเหตุก็มีการสันนิษฐานว่าเกิดจากพันธุกรรมนะคะส่วนสาเหตุอื่นๆอาจจะเกิดจากการติดเชื้อหรือว่าโรคหลอดเลือดในสมองค่ะแต่ปัจจุบันนะคะก็ยังเป็นข้อสันนิษฐานอยู่ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับโรคลมหลับนี้นะคะ อาการของโรคลมหลับก็อย่างเช่นอ่อนแรงฉับพลันอยู่ๆก็เผลอหลับไปกริยาท่าทางหรืออารมณ์เป็นตัวกระตุ้นเช่นหัวเราะโกรธแล้วก็เผลอหลับไปค่ะเห็นภาพหลอนครึ่งหลับครึ่งตื่นรู้สึกตัวแต่ไม่สามารถขยับร่างกายได้นะคะตอนกลางคืนจะนอนหลับเหมือนคนปกติแต่ว่ากลางวันจะมีอาการของโรคลมหลับค่ะลักษณะการสังเกตอาการว่าเราเป็นโรคนี้หรือไม่นะคะคุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วสังเกตได้ค่อนข้างลำบากนะคะเพราะว่าอาการของโรคจะเกิดอย่างเฉียบพลันแต่พอจะสังเกตได้ดังนี้ค่ะมีอาการง่วงเหงาหาวนอนตลอดทั้งวันเลยนะคะมีอาการหลับอย่างเฉียบพลันมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็มีอาการนอนหลับแบบตากระตุกค่ะการรักษาก็ทำได้โดยการไปตรวจวินิจฉัยกับแพทย์ก่อนเนื่องจากว่าโรคนี้พบได้น้อยนะคะยังไม่มียารักษาแล้วก็ต้องแยกสาเหตุอื่นๆด้วยที่ทำให้เกิดอาการง่วงนอนได้ตลอดอย่างเช่นโรคซึมเศร้าหรือว่าการใช้ยาบางตัวค่ะส่วนการรักษาเบื้องต้นนะคะก็คือการเพิ่มการงีบหลับอย่างน้อยวันละ10ถึง15นาทีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจัดตารางการนอนหลับของตัวเองในแต่ละวันออกกำลังกายแล้วก็ทานอาหารให้ตรงเวลาเสมอนะคะหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือว่าคาเฟอีนงดการสูบบุหรี่แล้วก็หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมที่มีความอันตรายค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลจากโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะวันนี้รายการใส่ใจชีวิตหมดเวลาแล้วล่ะค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันใหม่เป็นประจำทุกวันเวลา 5:00 น.ถึง 6:00 น.กับดลยาวารีค่ะมาใส่ใจสุขภาพใส่ใจชีวิตไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ดลยาวารีเดชใจลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังผลกระทบจากการปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำผลกระทบจากการปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากจะเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางถึงวันที่4ตุลาคม
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำผลกระทบจากการปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาฉบับที่8เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ในอัตรา 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีปริมาณน้ำที่มาจากแม่น้ำสะแกกรังและลำน้ำสาขาประมาณ 400-600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมาสมทบประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการสภาพอากาศพบจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลาคมจะทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันกรมชลประทานคาดการปริมาณน้ำไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ที่สถานี C2 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 2,700 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงต้องบริหารจัดการน้ำโดยใช้ระบบชลประทานในการนำน้ำเข้าคลองต่างๆทั้งด้านฝั่งตะวันตกและตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพคลองชลประทานด้วยความจำเป็นดังกล่าวการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแบบขั้นบันไดและกระทบต่อความเสียหายของพื้นที่เหนือเขื่อนและใต้เขื่อนให้น้อยที่สุดจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 20-60 เซนติเมตรโดยพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังในจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนนทบุรีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตสายไหมกรุงเทพมหานครวันนี้พร้อมกำชับกรมชลประทานสนับสนุนการทำงานของกรุงเทพมหานครเร่งหาทางระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังอย่างเต็มที่
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมขังที่เกิดจากฝนตกสะสมต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่าในเขตสายไหม และพื้นที่ใกล้เคียงยังมีจุดที่มีน้ำท่วมขังในระดับสูงพอสมควรโดยในวันนี้จะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และจะนำสิ่งของเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยด้วยตัวเองขณะเดียวกันได้กำชับให้กรมชลประทานเข้าสนับสนุนการทำงานของกรุงเทพมหานครตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีแล้วโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเร่งหาทางระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังอย่างเต็มที่ชวนันท์มาลีรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับให้ดูแลสุขภาพอนามัยผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
8: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขสุขอนามัยประชาชนในศูนย์พักพิงพร้อมให้คำแนะนำป้องกันโรคฉีดหนูเฝ้าระวังติดตามดูแลกลุ่มเปราะบางรวมถึงประชาชนที่ไม่ประสงค์อพยพที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงริมตลิ่งอย่างใกล้ชิดสำรวจและประเมินผลกระทบจากน้ำท่วมขังที่เริ่มเน่าเสียควบคู่กับการวางแผนรับมือแก้ไขในพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะเดียวกันให้สำรวจระดมทรัพยากรยาเวชภัณฑ์เพื่อเตรียมชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยสำหรับเด็กผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไปแจกจ่ายในพื้นที่ประสบภัยซึ่งภาพรวมตั้งแต่วันที่22ถึง30กันยายนได้จัดทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางดูแลเพิ่มขึ้นเป็น 52,299 รายทั้งนี้ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่4 5 6และ9ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสำรวจและประเมินความเสียหายของสถานบริการระบบบริการทางการแพทย์และงานสาธารณสุขเพื่อวางแผนรองรับการฟื้นฟูระบบบริการและสุขอนามัยหลังน้ำลดต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าซึ่งช่วงนี้อยู่ในสถานการณ์ที่เกาะติดสถานการณ์น้ำทั่วประเทศเลยนะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569แล้วนะครับแรม5ค่ำเดือน10ปีมะเมียผู้ดำเนินรายการวันนี้ผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์แล้วก็พี่กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลสวัสดีครับพี่กบครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นอีก1วันค่ะที่ฟ้าสดใสแล้วนะคะในบางพื้นที่แต่ว่าจังหวัดที่น่าเป็นห่วงก็ยังมีเหมือนกันนะคะเรื่องน้ำท่านะคะเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงให้ฟังด้วยค่ะวันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณสายชนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นค่ะควบคุมเสียงวันนี้ส่วนทีม Facebook Live วันนี้ขึ้นสดแล้วนะคะไลฟ์สดผ่านทางเพจข่าวยามเช้าคุณแดนอัคเดชคัมภีระคุณฟิลเดชธรชัยโสดาและคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณอากรศิริพิทักษ์สามารถติดตามได้ค่ะหน
1: ้
0: าปัดวิทยุเรามีหลายคลื่นนะรับฟังได้ใครที่ถนัดฟังทาง FM ก็มาที่ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ค่ะรับฟังได้ที่ AM 819 891 GHz ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ
1: ร
0: ับสัญญาณพร้อมกันในเวลานี
1: ้รวมถึง
0: หอกระจายข่าวหมู่บ้านแล้วก็วิทยุชุมชนด้วยที่รับสัญญาณนะคะหอกระจายข่าวหมู่บ้านเดี๋ยวอีกสักครู่มารับฟังคุณปูบุญมาสีหมาจะมาตีคองร้องข่าวให้ฟังด้วยค่ะ
1: คือเปิดชื่อคลื่นไหนก็จะเจอแต่ข่าวยามเช้าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะเรานำเรื่องราวของนโยบายภาครัฐเป็นเรื่องลึกๆนะที่ทั่วไปที่ชาวบ้านเนี่ยควรจะได้รับรู
0: ้
1: นะครับเอามาเปิดเผยเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันโดยเฉพาะช่วงนี้สถานการณ์น้ำซึ่งอยู่ในความสนใจของหลายๆท่านนะครับเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครที่มีสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่บางพื้นที่นะครับนอกจากนั้นยังมีหลายพื้นที่เช่นปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการระยองด้วยนะครับแล้วก็เป็นโซนที่ไม่คาดคิดว่าโซนเหล่านี้จะมีน้ำท่วมเราก็มีสถานการณ์มาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรับทราบกันด้วย
0: หลายจังหวัดนะคะระยองแล้วก็มาทางฝั่งของสระแก้วปราจีนบุรี
1: เริ่ม
0: โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศก็เจอปัญหาน้ำท่วมเหมือนกันหนักเหมือนกันนะคะหลายจังหวัดหลายพื้นที่นะคะเราอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อหมดนะคะก็ส่งกำลังใจให้สำหรับเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยค่ะสู้ไปพร้อมกันนะคะ
1: หลายท่านที่ฟังเราอยู่เมื่อกี้ที่เราพูดมาหลายๆพื้นที่เป็นยังไงบ้างก็สามารถพูดคุยเข้ามาในรายการเราได้ทางเพจข่าวยามเช้าซึ่งตอนนี้ไลฟ์สดอยู่แล้วในขณะนี้นะครับเดี๋ยวเปิดมาแล้วมาอ่านให้ฟังว่าพื้นที่ที่เราไม่ได้พูดคุยกันมีพื้นที่ใดบ้างเราจะได้รู้สถานการณ์ไปพร้อมๆกันนะครับ
0: มาดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะทักทายกันได้สภาพอากาศเป็นยังไงมีฝนไหมหรือว่าฝนซาลงไปแล้วบางพื้นที่ไหนที่น้ำยังท่วมอยู่ก็บอกกล่าวกันมาได้ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศในภาพรวมกันหน่อยค่ะวันนี้ปริมาณฝนนะคะภาคเหนือเริ่มลดลงแล้วค่ะภาคเหนือภาคอีสานลดลงนะคะภาคเหนือ 20% อีสาน 30% คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคตะวันออกวันนี้ก็ลดลงค่ะ 30% เหมือนกันมาดูที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะฝน 40% อันดามันวันนี้ 60% เยอะหน่อยนะคะแล้วก็ภาคกลางค่ะวันนี้ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยฝนแค่ 30% ว
1: ัน
0: นี้แนวโน้มดีนะคะ
1: คร
0: เราเห็นแดดออกมาประมาณ2วันแล้วก
1: ็
0: ใจชื้น
1: เราเห็นแดดออกมา2วันในช่วงเช้าพอช่วงบ่ายตกอีกแล้ว
0: ตกอีกแล้วนะคะแต่ว่าตกไม่เยอะเมื่อวานได้มีโอกาสเดินทางไปที่บริเวณจังหวัดปทุมธานีนะคะก็
1: ไปสำรวจ
0: แต่ปรากฏว่าคือเส้นทางเนี่ยสามารถเดินทางได้ คือปทุมธานีในโซนของบางพูนเนี่ยน้ำไม่ท่วมจากรังสิตไปบางพูนสามารถเดินทางได
1: ้
0: แต่รอบนอกเนี่ยคือตั้งแต่โซนรังสิตท่วมอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ขับไปทางเส้นบางพูนแวะซ้ายนิดหนึ่งจะเป็นถนน200ปีรัตนโกสินทร์อันนั้นตลอดเลยนะคะ
1: อันนั้นคือท่วมมีน้ำท่วมขังอยู
0: ่ใช่แต่เมื่อวานเนี่ยแนวโน้มดีขึ้นก็คือสามารถเดินทางได้แล้วใครที่จะเดินทางเข้าจังหวัดปทุมวิ่งเส้นบางพูนได้เลยตั้งแต่นี่เลยหน้าบ้านเราถนนวิภาวดีรังสิตดินแดง
1: ยาวไปเลย
0: ยาวไปเลยน้ำแห้งแล้วนะคะสามารถสัญจรได้ส่วนขากลับกันก็สามารถสัญจรได้ยกเว้นบริเวณตรงทูปะเตมีตรงนั้นน้ำจะลึกหน่อย
1: ยังมีน้ำขัง
0: แต่ว่ารถเล็กรถใหญ่ผ่านได้หมดแต่วิ่งเลนขวา
1: ขวาสุด
0: แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยตอนแรกดิฉันก็พยายามพอออกจากบางพูนกลับมาแต่ว่าเส้นทางเนี่ยต้องอย่างนี้อธิบายนิดหนึ่งเพราะว่านครนายกเส้นนั้นอ่ะน้ำท่วมใช่ไหม
1: ครับผม
0: แล้วก็สะพานใหม่น้ำท่ว
1: ม
0: มันก็ยังมีหลงเหลืออยู่บ้างเพราะฉะนั้นรถติด คือปกติวิ่งเส้นนั้นน่ะจากบางพูนมารังสิตเนี่ยไม่ถึงประมาณ
1: เต็มที
0: ่เลยนะ10นาที
1: 10นาทีถึง
0: เมื่อวาน2ชั่วโมงค่ะ
1: ครับ
0: แล้วมาถึงสะพานใหม่3ชั่วโมงค่ะอันนี้ช่วงบ่ายนะช่วงบ่ายเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางเส้นทางนี้ต้องวางแผนการเดินทางไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะ
1: คือมันจะมีลักษณะการท่วมเป็นจุด
0: ๆเป็นจุดๆ
1: นะครับก็คือรอการระบายก็คือเขาพยายามใช้เครื่องสูบน้ำแหละแต่พอสูบไปที่มันสูงกว่าเดี๋ยวมันก็ไหลกลับมาแต่ว่
0: า
1: เขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะตอนนี้ก็พยายามช่วยเหลือกันอยู่ในบางจุดที่พี่กบได้เล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านฟังที่จะเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าววางแผนการเดินทางไว้ด้วยเพราะใช้เวลาค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะครับไปดูภาพรวมของฝนทั่วประเทศสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมผู้ฟังเมื่อวานนี้นะครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยทำเนียบรัฐบาลสรุปสถานการณ์น้ำล่าสุดก็พบว่าภาพรวมฝนทั่วประเทศเริ่มลดลงยกเว้นภาคใต้ตอนล่างทั้งนี้ในช่วงวันที่4ถึงวันที่6ตุลาคม2569นี้ฝนจะกลับมาตกอีกครั้งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นฝนเปลี่ยนฤดูที่อาจส่งผลกระทบถึงภาคกลางและก็กรุงเทพมหานครด้วยโดยข้อมูลดาวเทียมจากจิสดาก็พบพื้นที่น้ำท่วมรวม1,710,000 ไร่กระจายอยู่ในทั่วภูมิภาคประกอบไปด้วยภาคตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคตะวันออกซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วสำหรับพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนั้นระดับน้ำในคลองส่งน้ำลดลงอย่างมากหลังนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ร่วมกับกรุงเทพมหานครเพิ่มเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งในฝั่งตะวันออกส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณแฟลตคลองจันลดลงถึง30เซนติเมตรนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือหน่วยงานพิจารณาให้พนักงานทำงานที่บ้านหรือ work from home ต่ออีกสักระยะหนึ่งเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากถนนพร้อมกำชับใหนะครับเพิ่มเที่ยวรถโดยสารสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางด้วยเอาไปที่ภาคตะวันตกกันสักนิดหนึ่งส่วนที่พื้นที่ภาคตะวันตกเขื่อนศรีนครินทร์และก็เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีนั้นจะเริ่มระบายน้ำตามปกติระหว่างวันที่30กันยายนคือเมื่อวานนี้ถึงวันที่4ตุลาคมส่งผลให้เขื่อนแม่กลองนะครับต้องเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้นะครับประชาชนบริเวณริมน้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะสูงขึ้นอีกประมาณ80เซนติเมตรส่วนภาคตะวันออกระดับน้ำที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีเหมือนที่พี่กบได้เล่าไปสักครู่นี้เพิ่มสูงขึ้นสุดแล้วในวันนี้นะครับและกำลังไหลไปรวมกับแม่น้ำนครนายกลงสู่แม่น้ำบางปะกงขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในอีก 1-2 วันข้างหน้านี้ด้วยสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาล่ะเป็นยังไงบ้างขณะนี้ยังใช้ระบบงบกลางและก็งบภัยพิบัติเป็นหลักนะครับส่วนระบบประกันภัยพิบัติรูปแบบใหม่จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนั่นก็คือในวันนี้เพื่อให้การใช้จ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นในระยะยาวรัฐบาลได้เดินหน้าโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ภาคกลางอย่างยั่งยืนด้วย
0: อัน
1: นี้ก็คือการแถลงเมื่อวาน
0: ค่ะมาดูในส่วนของเขื่อนภูมิพลกันหน่อยค่ะที่จังหวัดตากนะคะมีการปรับลดการระบายน้ำ2วันนะคะคือเมื่อวานนี้และวันนี้อีก1วันนะคะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนอุทกภัยน้ำท่วมค่ะซึ่งจากรายงานนะคะเขื่อนภูมิพลเนี่ยปรับแผนการระบายน้ำโดยได้การขอความร่วมมือนะคะแล้วก็ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อที่จะสอดคล้องกับปริมาณฝนแล้วก็สภาพน้ำในพื้นที่รวมไปถึงการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำค่ะบรรเทาความเดือดร้อนอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนล่างแล้วก็ลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะซึ่งรายละเอียดนะคะจะมีจากเดิมเนี่ยระบายน้ำ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะคะก็เมื่อวันที่29ย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่29มีการระบายน้ำลดลงแล้วนะคะตั้งแต่ลดลงเหลือ2ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อวานนี้ก็งดการระบายน้ำแล้วก็วันนี้อีก1วันค่ะจะมีการงดการระบายน้ำซึ่งทางด้านของกฟผ.นะคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดค่ะโดยจะมีการประเมินสถานการณ์ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสถานการณ์น้ำต่อไปด้วยค่ะ
1: ครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีถ้าเห็นการงดการระบายน้ำก็แสดงว่าเอาอยู
0: ่ะ
1: นะครับควบคุมน้ำได้อยู่มาดูที่ ที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีสักนิดหนึ่งนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับได้เปิดเผยภายหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยมีความเสี่ยงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางและปริมณฑลกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวอร์รูมเพื่อรับฟังและก็สรุปสถานการณ์ในทุกวันในเวลา8 นาฬิกาโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นี่นะครับเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและก็เปิดโอกาสให้แต่ละจังหวัดที่ต้องการความช่วยเหลือหรือสนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมือหรือการตัดสินใจในระดับนโยบายสามารถแจ้งเรื่องเพื่อดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีเช่นเดียวกันสิ่งสำคัญในขณะนี้ก็คือการเร่งระบายน้ำเนื่องจากน้ำในพื้นที่รอบนอกยังมีปริมาณสูงนะครับจึงต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนสำหรับความอดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาทำให้ได้รับทราบถึงปัญหาที่แท้จริงทั้งเรื่องความต้องการความช่วยเหลือและการดูแลขั้นพื้นฐานซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานต่างๆสามารถเข้าถึงและกระจายการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทียิ่งขึ้นด้วยส่วนกรณีเกี่ยวกับการมอบเงินส่วนตัวให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นเนื่องจากเมื่อวันนั้นน่ะถุงยังชีพหมดพอดีนะครับจึงตั้งใจมอบเงินส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมย้ำว่าในเวลานี้สิ่งสำคัญที่สุดคือความสามัคคีและการมุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชนให้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้เร็วที่สุดนั่นเอง
0: ครับมาดูในส่วนของฝากฝั่งของกรุงเทพมหานครกันหน่อยค่ะก็มีการเร่งระบายน้ำคลองหลักนะคะดึงน้ำออกจากชุมชนให้ได้มากที่สุดนะคะพร้อมกับวางแผนบิ๊กคลีนนิ่งด้วยค่ะมีการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดด้วยค่ะท่านผู้ว่าชัชชาติ สิทธิพันธ์ค่ะผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะท่านก็พูดถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครท่านบอกว่าหลักการสำคัญของการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็คือการต้องลดระดับน้ำในคลองหลักก่อนค่ะเพื่อที่จะสามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยระดับน้ำในคลองหลักทั้ง3 แห่งไม่ว่าจะเป็นคลองเปรมประชากรคลองแสนแสบแล้วก็คลองราดพร้าวสถานการณ์เริ่มดีขึ้นค่ะแต่ว่ายังเหลือคลองประเวศบุรีรมย์ที่ต้องเร่งบริหารจัดการน้ำต่อไปค่ะเมื่อระดับน้ำในคลองลดลงเนี่ยก็จะเริ่มนำเครื่องสูบน้ำเข้าติดตั้งเพื่อเร่งดึงน้ำเนี่ยที่ตกค้างอยู่ในชุมชนหรือว่าแอ่งกระทะออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งคาดว่าสถานการณ์บนถนนสายหลักส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เยอะและพอสมควรค่ะแล้วก็สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะเขตลาดกระบังชุมชนริมคลองพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีการเสริมแนวคันกั้นน้ำแล้วก็เฝ้าระวังจุดฟันหลออย่างใกล้ชิดเช่นกันค่ะนอกจากนี้ค่ะได้มีการประสานงานไปยังกรมชลประทานอย่างต่อเนื่องค่ะในการบริหารจัดการน้ำเหนือแล้วก็ฝนตกด้วยนะคะนำรถยกสูงให้บริการรับส่งประชาชนที่เดินทางค่อนข้างลำบากแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอาชีวะในการจัดตั้งศูนย์บริการซ่อมแซมรถที่ได้รับความเสียหายพร้อมกับสั่งการให้ทุกเขตนั้นเร่งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชนที่น้ำลดแล้วค่ะโดยได้รับความร่วมมือจากปภ.แล้วก็ทางกองทัพด้วยพร้อมเตรียมดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อทำความสะอาดพื้นที่ต่อไปค่ะส่วนในเรื่องของการเยียวยานะคะผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลแล้วก็พัฒนาระบบการลงทะเบียนแบบออนไลน์ค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับพี่น้องประชาชนแล้วก็ยื่นหลักฐานขอรับเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของปภ.ได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ครับ6:21 นาทีพี่น้องประชาชนทางบ้านที่ติดตามรายการข่าวยามเช้าทักมาคุณป้าวันดีบอกว่าเมื่อคืนฝนตกรินมานิดหน่อยนะ
0: ค่ะ
1: คำนี้ไม่ค่อยได้ยินบ่อยนะครับฝนตกรินเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสเมฆไม่เยอะค่ะนะคุณสมเหมือนบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าครับนะครับแล้วก็นอกนั้นคุณมณีสวัสดีค่ะฟังอยู่ที่บุรีรัมย์ฝนหยุดตกมา3 วันแล้วมีแดดออกมากแล้วในหลายพื้นที่ก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันนะฝนเริ่มลดลงไปที่ครม.กันสักนิดหนึ่งคณะรัฐมนตรีในไฟเขียวให้กรมชลประทานเดินหน้าคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับกรมชลประทานเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการกำหนดดำเนินการระหว่างปี2570ถึงปี2577มุ่งยกระดับบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อบรรเทาอุทกภัยเพิ่มประสิทธิ ิทธิภาพการระบายน้ำเป็นการเสริมความมั่นคงด้านน้ำให้กับพี่น้องประชาชนและการเกษตรด้วยนะครับเรื่องนี้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานได้เปิดเผยถึงโครงการดังกล่าวว่าเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญภายใต้แผนหลักการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง9แผนงานซึ่งกรมชลประทานได้เตรียมความพร้อมและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องแล้วโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติและผ่านความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้วด้วยภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้โครงการนี้นะครับกรมชลประทานจะเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบคลองระบายน้ำหลากให้สามารถรองรับระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนสู่ทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำจากหน้าบริเวณเขื่อนเจ้าพระยาลงสู่ทะเลจากประมาณ210ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น930ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีช่วยลดพื้นที่น้ำท่วมในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้ประมาณ 3.4 ล้านไร่ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนพื้นที่เกษตรและก็พื้นที่เศรษฐกิจได้เป็นจำนวนมากด้วยนอกจากการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากแล้วโครงการยังมีส่วนสำคัญช่วยเพิ่มศักยภาพนะครับในการเพิ่มการบริหารจัดการน้ำ

0: ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางโดยมีเป้าหมายให้ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี2573เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยและผลกระทบในช่วงฤดูน้ำหลากให้แก่พื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยซึ่งกรมชลประทานได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบทั้งการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยการเพิ่มน้ำต้นทุนการบริหารน้ำในช่วงฤดูแล้งโดยจะเร่งดำเนินงานตามมติของคณะรัฐมนตรีพร้อมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อให้โครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนลดความเสี่ยงและความเสียหายจากอุทกภัยและสร้างความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในระยะยาวด้วยครับ
1: ค่ะในขณะที่ทางด้านของคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านเองก็เป็นห่วงนะคะเรื่องของชุมชนที่น้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะน้ำท่วมขังเนี่ยก็ได้มีการประสานและก็สั่งการไปที่ทางด้านของกรมควบคุมมลพิษนะคะให้ผนึกกำลังกันกับกรุงเทพมหานครเร่งแก้ไขน้ำเสียแล้วก็ขยะที่เกิดขึ้นด้วยค่ะโดยทางด้านของคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานๆเนี่ย ซึ่งเริ่มที่จะมีปัญหาตามมาก็คือน้ำเน่าเสียนะคะมีน้ำเน่าเสียขยะตกค้างความเสี่ยงด้านสุขอนามัยเนี่ยของประชาชนค่อนข้างเยอะค่ะทางด้านของอธิบดีกรมควบคุมมลพิษค่ะดร.สุรินทร์วรกิจธรรมรงค์นะคะท่านก็บอกว่าทางกรมควบคุมมลพิษเองก็ประสานไปยังกรุงเทพมหานครแล้วค่ะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาโดยทางด้านของกรมควบคุมมลพิษเนี่ยจะสนับสนุนด้านวิชาการข้อมูลเครื่องมือแล้วก็บุคลากรเพื่อที่จะเสริมการทำงานของกรุงเทพมหานครสำหรับที่จะดำเนินการเร่งด่วน3หลักสำคัญสำคัญเลย3ด้านนะคะก็คือเร่งจัดการขยะตกค้างจากน้ำท่วม2ก็คือเร่งแก้ไขปัญหาน้ำเสียแล้วก็ป้องกันมลพิษลงคลองด้วยค่ะแล้วก็ข้อที่3ก็คือการติดตามปัญหาเป็นรายพื้นที่จนกว่าจะคลี่คลายนั่นเองค่ะซึ่งทางด้านของกรมควบคุมมลพิษเองก็จะติดตามสถานการณ์ร่วมกับกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องนะคะจนกว่าจะสถานการณ์น่าจะคลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะโดยจะให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทหารขยะตกค้างนะคะหรือว่าน้ำเสียตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่น้ำเริ่มมีกลิ่นแล้วนะคะแล้วก็ขยะต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นมีพิษด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะ
0: ครับผมก็ร่วมด้วยช่วยกันในหลายภาคส่วนนะครับเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายลงไปอย่างรวดเร็วที่สุดแล้วนะครับในขณะนี้เนี่ยมีพี่น้องประชาชนติดตามรายการเราเกือบ100คนสดแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมในขณะนี้ด้วยนะครับไปต่อกันที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกันสักนิดครับคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้สั่งสคบลุย9มาตรการช่วยน้ำท่วมในขณะนี้แล้วโดยสั่งการให้สคบประสานหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจเดินหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตั้งแต่การจัดหารถยกประเมินค่าซ่อมรถฟรีลดค่าอะไหล่และอะไหล่นะครับแล้วก็ค่าแรงประสานช่วยเหลือด้านหนี้สินไปจนถึงการซ่อมแซมบ้านและก็เครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมดูแลไม่ให้พี่น้องประชาชนถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมนะครับสำหรับผู้ที่รถยนต์ถูกน้ำท่วมว่าไงมั่งสคบได้ประสานตำรวจเพื่อให้พี่น้องประชาชนขอความช่วยเหลือด้านรถยกผ่านสายด่วน191โทรไปที่ตำรวจได้เลยนะครับพร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยซึ่งยืนยันจะคิดค่าบริการตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคานะครับส่วนการซ่อมรถได้ร่วมกับสมาคมผู้เขาเรียกว่าผู้ซ่อมรถที่เกี่ยวข้องกับอู่กลางการประกันภัยในการประเมินราคาค่าซ่อมฟรีแล้วก็มีส่วนลดอะไหล่แท้นะครับขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายพื้นที่แล้วก็หลายยี่ห้อด้วยนะครับมีมาตรการลดค่าอะไหล่ค่าแรงแล้วก็ตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทส่วนรถยนต์ที่มีประกันภัยล่ะสคบเขาว่ายังไงสคบเขาบอกว่าได้ประสานกับคปภ.ดูแลการเรียกร้องนะครับค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายจริงและก็ความคุ้มครองของกรมธรรม์หากมีปัญหาสามารถสอบถามสายด่วนได้ที่คปภ.1186สำหรับรถเช่าสมาคมรถเช่าไทยมีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีเสียหายจากอุทกภัยและจัดหารถทดแทนให้ผู้บริโภคที่ยังอยู่ระหว่างสัญญาเช่าโดยความเสียหายส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันนั่นเองโอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับคนที่ใช้รถแล้วก็รถในโดนน้ำท่วมด้วยนะครับ
1: เดี๋ยวอาจจะได้มีการเคลมกันเยอะพอสมควรนะคะในหลายพื้นที่อันนี้ก็เป็นกำลังใจแล้วก็เห็นใจมากๆเลยค่ะ
0: เป็นไปได้ไหมรถในกรุงเทพลดลงนี่ปัญหาส่วนหนึ่ง
1: อาจจะไม่ไอ้ที่ลดลงเนี่ยเพราะว่าเขาไม่สามารถเดินทางได้

0: เวิร์กฟอร์มโฮมนะฮะแล้วคนข้างโล่ง
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อครับพี่กบ
1: ค่ะ6:29 นนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเพราะว่าตีคล้องร้องข่าวเตรียมพร้อมแล้วค่ะแล้วก็กลับมาเจอกันในช่วงที่2กับข่าวยามเช้ากับเรา2คนค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23 กรกฎาคม 2569
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
5: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีกำชับอุดรอยรั่วและเติมเต็มช่วยผู้ประสบอุทกภัยย้ำการสื่อสารสวัสดิภาพประชาชนต้องมาก่อนครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่30 กันยายน 2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยแนวโน้มสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งในกรุงเทพมหานครจังหวัดใกล้เคียงเพื่อบูรณาการการช่วยเหลือประชาชนโดยให้มีการตั้งศูนย์บัญชาการของแต่ละจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์จัดหาสถานที่สำหรับจัดตั้งศูนย์พักพิงพร้อมสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือและเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนและลงไปกำกับดูแลรายละเอียดการจัดตั้งศูนย์พักพิงอย่างใกล้ชิดกันด้วยเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและทั่วถึงพร้อมกระจายงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินงานโดยสั่งการดังต่อไปนี้ข้อที่1ให้ทางปภ.หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นศูนย์กลางเชื่อมข้อมูลเพื่อนำเสนอสถานการณ์ภาพรวมต่างๆประการที่2คือเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามให้ติดตามการระบายน้ำจากเขื่อนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอย่างใกล้ชิดประเมินปริมาณน้ำและระยะเวลาที่มวลน้ำจะไหลเข้าสู่พื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมแม่น้ำพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าเพื่อเตรียมรับมือได้อย่างทันท่วงทีประการที่3คือให้เตรียมกำลังและเครื่องจักรกลสาธารณภัยโดยบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัยรวมทั้งระดมรถสุขาเคลื่อนที่และห้องสุขาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เพียงพอกันด้วยพร้อมทั้งให้จัดวางกำลังพลและเครื่องจักรกลในพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าให้สามารถปฏิบัติงานได้ตลอด24 ชั่วโมงหากไม่เพียงพอให้ ประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและหน่วยงานในพื้นที่สนับสนุนทันทีทันใดประการที่4คือช่วยเหลือและอพยพประชาชนให้ความสำคัญกับการรักษาชีวิตประชาชนเป็นอันดับแรกประการที่5คือดูแลสวัสดิภาพของประชาชนและจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยจังหวัดต้องดูแลประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกตรอกซอกซอยหากขาดแคลนน้ำดื่มก็ให้ประสานการประปาส่วนภูมิภาคเข้าดำเนินการโดยเร่งด่วนประการที่6คือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องประการที่7คือการสื่อสารข้อมูลต่อสาธารณะให้ทุกหน่วยงานสื่อสารข้อมูลตามข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องและเป็นเอกภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและป้องกันความสับสนประการที่8คือกรณีพื้นที่ที่ไฟฟ้ามันดับและการปล่อยกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักกันด้วยและประการที่9คือการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยก็ให้จังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายและก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดพ่อแม่พี่น้องครับภายหลังจากการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าวอร์รูมเพื่อรับฟังและสรุปสถานการณ์ในทุกวันเวลา 8 นาฬิกาโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็ได้สั่งการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองแหละครับรวมไปถึงเปิดโอกาสให้แต่ละจังหวัดที่ต้องการการสนับสนุนหรือการตัดสินใจในระดับนโยบายสามารถแจ้งเรื่องเพื่อดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีแล้วสิ่งสำคัญในขณะนี้นั่นก็คือการเร่งระบายน้ำเนื่องจากน้ำในพื้นที่รอบนอกยังมีปริมาณที่สูงอยู่จึงต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การระบายน้ำนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการประชุมประจำปีของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.นายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดประชุมประจำปีของสสช. 2569 โดยย้ำว่าแผน14ปลดล็อกข้อจำกัดประเทศยกระดับเศรษฐกิจคนแล้วก็รัฐรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มันเปลี่ยนแปลงพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่30กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดการประชุมประจำปี2569ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์หรือตัวย่อสสช.นั่นแหละครับซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญของร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14คือช่วงพุทธศักราช2571ถึง2575พร้อมเปิดให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยเพื่อประกอบการกำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศในระยะ5ปีข้างหน้าครับแล้วในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิมเน้นย้ำเลยครับว่าแผน14ต้องปลดล็อกข้อจำกัดของประเทศไทยยกระดับความสามารถในการแข่งขันและเปลี่ยนการพัฒนาให้เป็นรายได้โอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีสังคมสูงวัยและสภาพภูมิอากาศสำหรับร่างแผน14เสาหลักทั้ง5ด้านได้แก่ด้านที่1คือการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจด้านที่2การปฏิรูปภาครัฐด้านที่3การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านที่4การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านที่5คือการลงทุนถ่ายทอดและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมครับโดยจะต้องเป็นระบบที่มีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือทำให้ประเทศไทยสร้างมูลค่าได้สูงขึ้น ขณะที่ภาครัฐต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองทบทวนภารกิจที่จำเป็นลดความซ้ำซ้อนและเปิดให้ภาคเอกชนท้องถิ่นหรือประชาชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นโดยวัดความสำเร็จจากผลิตภาพรายได้ทักษะของคนไทยความสะดวกในการติดต่อภาครัฐต้นทุนพลังงานการใช้ทรัพยากรและความสามารถในการรับมือวิกฤตเพื่อเป็นกรอบสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการช่วยชาวนาโดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเพิ่ม 15,000 ล้านบาทจ่ายช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่สูงสุด 10,000 บาทต่อครัวเรือนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต 2568/2569 จำนวนกว่า 1,500 ล้านบาทเพื่อเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขแต่ยังไม่ได้รับเงินรวมทั้งสิ้นกว่า 200,000 ครัวเรือนด้วยกันประกอบด้วยเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเดิมที่ตกค้างกว่า 120,000 ครัวเรือนและเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมจากการตรวจสอบสิทธิ์อีกกว่า 110,000 ครัวเรือนครับโดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.สำรองจ่ายการดำเนินงานไปก่อนเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนตามเป้าหมายโดยการดำเนินมาตรการในครั้งนี้ก็มุ่งเน้นบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกและช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตข้าวโดยเกษตรกรจะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 1,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่หรือสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือนผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรโดยตรงจากธกส.และพร้อมกันนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและระยะเวลาการจ่ายเงินช่วยเหลือออกไปจนถึงวันที่31 ธันวาคม 2569จากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่30 กันยายน 2569เพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือพี่น้องชาวนาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมครับพี่น้องแล้วในส่วนของการช่วยเหลือชาวสวนลำไยเราว่ายังไงในเรื่องนี้คณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบขยายเวลาจ่ายเงินช่วยชาวสวนลำไยไร่ละ 1,000 บาทถึงวันที่31ธันวาคมนี้เร่งโอนเงินตกค้างให้แก่96ครัวเรือนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและระยะเวลาสิ้นสุดการจ่ายเงินโครงการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพตัดแต่งทรงพุ่มช่อผลฟื้นฟูสวนลำไยเพื่อเพิ่มรายได้จากเดิมที่สิ้นสุดการจ่ายเงินเมื่อวันที่31มีนาคม2569ที่ผ่านมาเป็น31ธันวาคม2569เพื่อให้สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์แต่ยังไม่ได้รับเงินได้ครบถ้วนเนื่องจากยังมีเกษตรกรอีก96ครัวเรือนด้วยกันวงเงินกว่า 300,000 บาทที่การโอนเงินยังไม่สำเร็จแล้วโครงการดังกล่าวนี้ก็มุ่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยใน8จังหวัดภาคเหนืออันได้แก่เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านและจังหวัดตากครับโดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตัดแต่งทรงพุ่มและช่อผลไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนเพื่อฟื้นฟูสวนลำไยเพิ่มสัดส่วนผลผลิตคุณภาพและยกระดับรายได้ของเกษตรกรสำหรับการเข้าร่วมโครงการนั้นเกษตรกรต้องดำเนินการปรับปรุงสวนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านการตรวจสอบก่อนรับเงินช่วยเหลือโดยมุ่งส่งเสริมการผลิตลำไยคุณภาพลดความเสี่ยงจากผลผลิตล้นตลาดราคาตกต่ำรวมไปถึงส่งเสริมให้เกษตรกรมีแนวทางดูแลสวนและผลิตลำไยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบเดินหน้า9มาตรการช่วยน้ำท่วมชูประเมินค่าซ่อมรถฟรีประสานลดค่างวดลดภาระผู้ประสบภัยครับพ่อแม่พี่น้องครับ วันที่30กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยว่าได้มีการสั่งการให้สคบเดินหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตั้งแต่การจัดหารถยกประเมินค่าซ่อมรถฟรีลดค่าอะไหล่และค่าแรงประสานช่วยเหลือด้านหนี้สินไปจนถึงการซ่อมแซมบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมดูแลไม่ให้ประชาชนถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมและสำหรับผู้ที่รถยนต์ถูกน้ำท่วมนั้นสคบได้ประสานตำรวจเพื่อให้ประชาชนขอความช่วยเหลือด้านรถยกผ่านสายด่วน191พร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยซึ่งยืนยันว่าจะคิดค่าบริการตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาส่วนการซ่อมรถก็ได้ร่วมมือกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมฟรีและมีส่วนลดอะไหล่แท้ขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อด้วยกันก็มีมาตรการลดค่าอะไหล่ค่าแรงและตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทครับส่วนในด้านภาระหนี้สินนั้นทางสคบได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้งการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดและขยายระยะเวลาชำระหนี้เพื่อให้ประชาชนมีสภาพคล่องสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นและการฟื้นฟูความเสียหายส่วนรถยนต์ที่มีประกันภัยนั้นทางสคบได้ประสานคปภ.ดูแลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายจริงและความคุ้มครองของกรมธรรม์หากมีปัญหาก็สามารถสอบถามได้ที่สายด่วนคปภ.1186สำหรับรถเช่าสมาคมรถเช่าไทยก็มีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีเสียหายจากอุทกภัยและจัดหารถทดแทนให้ผู้บริโภคที่ยังอยู่ระหว่างสัญญาเช่าและนอกจากนี้สคบยังได้ประสานผู้ประกอบธุรกิจช่วยฟื้นฟูบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งก็มีทั้งบริการสำรวจบ้านและตรวจระบบไฟฟ้าฟรีส่วนลดบริการดูแลบ้านการขยายเวลารับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าและยกเว้นค่าตรวจเช็คหรือค่าแรงซ่อมตามเงื่อนไขของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายครับพร้อมทั้งได้กำชับให้ผู้เช่าที่พักอาศัยให้จัดทำสัญญาอย่างถูกต้องไม่เอาเปรียบเรื่องค่าเช่าหรือริบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมและร่วมกับสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครรับเรื่องประสานความช่วยเหลือในพื้นที่ขอให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งราคาและเงื่อนไขให้มันชัดเจนและร่วมกันช่วยลดภาระผู้ประสบภัยหากถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมก็ขอให้แจ้งสคบเพื่อรับเรื่องและประสานแก้ไขโดยเร็วที่สุดผ่านสายด่วน1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือสคบจังหวัดทั่วประเทศไทยครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามสภาพอากาศกันหน่อยโดยฝนทั่วประเทศไทยก็เริ่มลดลงแล้วพร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศและเตรียมระบบประกันภัยพิบัติเพื่อเยียวยาประชาชนอย่างรวดเร็วกันต่อไปครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่30กันยายน2569ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยทำเนียบรัฐบาลได้สรุปสถานการณ์น้ำล่าสุดว่าภาพรวมฝนทั่วประเทศไทยเริ่มลดลงแล้วยกเว้นภาคใต้ตอนล่างในช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมนี้ฝนจะกลับมาตกอีกครั้งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นฝนเปลี่ยนฤดูที่อาจส่งผลกระทบถึงภาคกลางและกรุงเทพมหานครกันด้วยโดยข้อมูลดาวเทียมของจิสดาพบพื้นที่น้ำท่วมรวม 1,710,000 ไร่ด้วยกันกระจายอยู่ในภาคตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกครับโดยนายกรัฐมนตรีได้หารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือหน่วยงานพิจารณาให้พนักงานทำงานที่บ้านหรือ Work From Home ต่ออีกสักระยะเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากถนนพร้อมกำชับให้เพิ่มเที่ยวรถโดยสารสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง ส่วนพื้นที่ภาคตะวันตกคือเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีก็จะเริ่มระบายน้ำตามปกติระหว่างวันที่30กันยายนถึง4ตุลาคมก็ส่งผลให้เขื่อนแม่กลองต้องเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอเตือนพี่น้องประชาชนริมแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะสูงขึ้นอีกประมาณ80เซนติเมตรส่วนภาคตะวันออกนั้นระดับน้ำที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีสูงสุดแล้วในวันนี้และกำลังไหลไปรวมกับแม่น้ำนครนายกลงสู่แม่น้ำบางปะกงก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในอีก 1-2 วันนี้สำหรับการช่วยเหลือเยียวยานั้นขณะนี้ยังใช้ระบบงบกลางและงบภัยพิบัติเป็นหลักส่วนระบบประกันภัยพิบัติรูปแบบใหม่จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นในระยะยาวรัฐบาลเองก็ได้เดินหน้าโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ภาคกลางอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและข่าวสุดท้ายในวันนี้มาร่วมกันนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้คือโลโก้การประชุมที่ออกแบบโดยคนไทยซึ่งนำลวดลายไทยอันเป็นเอกลักษณ์ที่ปรากฏบนเหรียญพดด้วงมาลดทอนรายละเอียดให้มีความทันสมัยและจดจำง่ายโลโก้นี้ผสมผสานสัญลักษณ์สำคัญอย่างลายประจำยามซึ่งเป็นลวดลายมงคลที่พบในงานศิลปะไทยสื่อถึงการปกป้องคุ้มครองและความงดงามทางวัฒนธรรมลายพระแสงจักรอันเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและความมั่นคงเชื่อมโยงกับตราประจำแผ่นดินของประเทศไทยและเหรียญโบราณกันด้วยซึ่งก็เป็นการสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพระดับโลกและการออกแบบตัวอักษรไทยแลนด์ที่นำไอคอนลายไทยมาตกแต่งตัวอักษรไออย่างมีเอกลักษณ์ครับก็แสดงถึงความทันสมัยและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนั่นเองครับพี่น้องจากวันนี้ไปก็นับถอยหลังอีก12วันเท่านั้นขอเชิญชวนคนไทยทั้งหลายเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งสำคัญนี้ไปด้วยกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
6: บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
7: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
6: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
7: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
8: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: 6:52 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงของข่าวยามเช้าช่วงท้ายรายการแล้วค่ะมาทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะหลายท่านที่เข้ามาแล้วก็ทักทายกันค่ะอย่างคุณสุวรรณนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าเช้านี้แดดออกแล้วนะคะ
0: ครับผม
1: ดีใจด้วยนะ
0: ที่ไหนนะฮะ
1: อยู่ที่ไหนเนาะจันทบุรีปราจีนบุรีกบินบุรีอยู่ตำบลหวังท่าช้างน้ำท่วมหรือเปล่านะคะ
0: ค
1: เพราะว่าปราจีนบุรีหลายพื้นที่น้ำท่วมแล้วค่อนข้างหนักเหมือนกันสระสระแก้วด้วยนะคะนครนายกฉะเชิงเทราคุณพระรุ่งนะคะสวัสดีค่ะปัญญาคุณปัญญานะคะบอกว่ารับฟังอยู่ที่วัดเผาเคือง ใครที่ฟังจากหอกระจายข่าวหมู่บ้านทักทายกันมาหน่อยค่ะว่าสัญญาณชัดเจนไหมนะคะคุณปูบุญมาสีหมาดเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้แล้วค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะคุณคมสันนะคะคุณเสวียนบอกว่าสระบุรีเสาให้แดดออกแล้วสัญญาณชัดเจนขอบคุณค่ะคุณพานุพงศ์บอกว่าเหมาะกับการตากผ้ามาก
0: ครับผม
1: แดดออกแต่เช้าเลยนะ
0: กลิ่นหอมแน่นอน
1: ใช่
0: หอมแดดนะ
1: ฮะคุณบุญชัยทหารนะคะคุณพานุพงศ์ด้วยนะคะบอกว่าที่สุรินทร์อากาศร้อนแต่เช้าแดดออกสว่างจ้าเลย คุณอเนกพริกไทยนะคะคุณสมยศบอกว่ามาบตาพุธเช้านี้ระยองน้ำเริ่มลดแล้วแต่ว่าบางพื้นที่ยังท่วมขังอยู่รอการระบายลงทะเลค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ส่งข่าวมาค่ะคุณมนมนนะคะสวัสดีข่าวยามเช้าบอกว่ารับฟังเป็นประจำเลยนะคะตั้งแต่สมัยคุณปรีชาทรัพย์โสภา
0: ครับผม
1: เรานี่เป็นรุ่นที
0: ่รุ่นหลาน
1: รุ่นหลานเนาะต่อจากคุณปรีชาเป็นคุณพี่หมูชัยวัฒน์รัตนประสิทธิ
0: ์
1: แล้วก็มาดีเจน้อยตอนนั้นดีเจน้อยจัดคนเด
0: ีย
1: ว
0: ดีเจน้อยดีเจกบ
1: ดีเจน้อยจัดคนเดียวน่ะ2ปีเต็มนะ คนเดียวทุกวันน่ะ7วันไม่มีวันหยุดเนี่ยนับถือเลย แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นรุ่นดิฉันละค่ะเป็นรุ่นที่4แล้วก็
0: มีพี่เป็นลมด้วยมั้ย
1: มี
0: จะมีช่วงระดับรุ่นเก่าอะนะฮะ
1: ไม่ใช่รุ่นแก่ใช่ไหม
0: ไม่ใช่ไม่ใช่มีพี่แจ๊บยังจัดเลยว่าโลกาลมังกร
1: ใช่ค่ะรุ่นสมัยนั้นนะสมัยนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็มามีเฟิร์สเข้ามามาจนถึงทุกวันนี้นะคะข่าวยามเช้ารับฟังได้ทาง FM 92.5 แล้วก็เครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศอยู่จังหวัดไหนฟังจังหวัดนั้นได้เลยหรือจะร่วมจัดรายการทางออนไลน์กับเราได
0: ้
1: ส่งข่าวสารมาได้เลยนะคะ
0: เอาไปที่ข่าวดีของพี่น้องประชาชนสักนิดหนึ่งธนาคารออมสินชวนพี่น้องประชาชนเปิดบัญชีฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งบัญชีเดียวครบทั้งออมทั้งใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงด้วยอีกต่างหากนะครับดอกเบี้ยที่พูดถึงคือรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีกี่บาทรู้ไหม
1: คะ
0: ขั้นต่ำเนี่ยเพียง1บาทเท่านั้น
1: และ
0: ไม่1บาทฟังไม่ผิดนะ1บาทเท่านั้นและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงนะครับใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมขึ้นเยอะเลยนะครับผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งด้วยตนเองทั้งลูกค้าเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนรู้ไหมได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดของธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนั่นเอง
1: ค่ะข่าวดีนะคะ
0: แ
1: ล้วก็โอ้โหออม1บาทขึ้นไปนะ
0: ขั้นต่ำ
1: ขั้นต่ำ1บาทขึ้นไป
0: ครับผมอันนี้เป็นข่าวดีนะครับ
1: ค่ะอีกหนึ่งข่าวดีค่ะหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยค่ะเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ค่ะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติมีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดแล้วก็บริเวณโดยรอบวัดวัดเสด็จนะคะตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีค่ะแล้วก็จะมีการตรวจบริการตรวจสุขภาพนะคะทางการแพทย์เนี่ยตรวจสุขภาพแบบเบื้องต้นมีการแจกแว่นสายตาด้วยนะ
0: สำหรับผู้สูงอายุเหรอ
1: ใครที่อยู่บริเวณนั้นไปได้เลยค่ะแล้วก็จะมีการแจกจ่ายอาหารกล่องการแจกต้นไม้บริการตัดผมการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์มีการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นใครที่สนใจนะคะสามารถไปร่วมกิจกรรมได้ซึ่งก็จะเป็นเรื่องของจิตอาสาด้วยนะคะกิจกรรมนี้จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมนี้ค่ะที่วัดเสด็จอยู่ที่ตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีก็อยู่โซนบางพูนใกล้ๆบ้านดิฉันนั่นแหละนะคะเริ่มตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปค่ะเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะคะใครที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงอยู่ที่ปทุมธานีก็แวะไปร่วมกิจกรรมได้ค่ะรับบริการฟรีเลยนะคะทุกอย่างฟรีหมดเลย
0: ครับอีกสักข่าวเร็วๆนะพี่สายชนนะยังทันอยู่นะ เมื่อช่วงที่เดือนที่ผ่านมาในระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนมีทหารกองทัพสหรัฐยกพลขึ้นบก4ถึง9ตุลาคมที่ภูเก็ตก็เช่นเดียวกันนางสาวพอทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตพร้อมให้การต้อนรับกองกำลังพลสหรัฐนะครับจำนวน 5,120 นายจากเรือกองสหรัฐอเมริกาจำนวน2ลำซึ่งมีกำหนดเทียบท่าในช่วงวันที่4ถึง9ตุลาคมนี้เพื่อมาพักผ่อนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับสร้างรายได้กระตุ้นให้กับพี่น้องในพื้นที่ด้วยนะครับ
1: รวมเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะต้อนรับเหล่าทหาร 5,000 กว่านายนี้ด้วยนะคะ
0: เยอะครับผม
1: อ่ะ 6:58 นาทีนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
0: และผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับ
1: ค่ะพร้อมด้วยคุณสายชนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นแล้วก็ทีม Facebook Live ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
9: มงคลชีวิต38ประการตอนที่22มีความเคารพหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีกระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัย
1: ผู้นำฝรั่งเศสและสเปนยินดีต้อนรับอังกฤษกลับเข้าร่วมสหภาพยุโรปอีกครั้งมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่20ทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงินจากอัชราพรดวงละวะในกีฬาเรือแคนูสลาลอมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชณพระบรมราชานุสาวรีย์หน้าพระราชวังสารานรมกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าวันที่1ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชทางราชการได้จัดให้มีการถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชเป็นประจำทุกปีณพระบรมราชานุสาวรีย์หน้าพระราชวังสารานรมกรุงเทพมหานครจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังนี้วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569เจ้าพนักงานเตรียมการและตกแต่งพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหน้าพระราชวังสารานรมไว้พร้อมเวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลเสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชแล้วเสด็จกลับการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่24กันยายนพุทธศักราช2569
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันที
2: วันนี้หลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยมีความเสี่ยงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางและปริมณฑลกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจึงได้จัด